0: รับชมในช่วงเช้าวันนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13เกิดเหตุบริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ซึ่งในการนี้นะครับก็มีพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัดป่าชุมทองด้วยครับ
0: ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอิรินอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ซึ่งพร้อมกันนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่บริเวณหน้าหีบศพของสมาชิกนัทธนันท์แก้วสุโพนะครับซึ่งเป็นกำลังพลอีกหนึ่งท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับโดยตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
0: กับในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทนันท์เนี่ยนะครับที่เป็นกำลังพลที่เสียชีวิตที่ศาลาในประสงค์บ้านภูเขาทองด้วยครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปรับเพิ่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกนัทนันท์อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ส่วนสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับ10นายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกสุภานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกเอาฮิมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสุดิงได้รับแจกันพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญไปมอบให้ด้วยในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้นั่งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและนะครับแล้วก็เรือยอกองเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีในพื้นที
0: ่
1: นะครับก็จัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำบางนารานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเรือเนี่ยเขามีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาตินะครับขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีการจัดแสดงในเรื่องของโครงการต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ยังในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังได้มีการร่วมรับชมประเพณีการแข่งเรือ เนี่ยนะครับดังปรากฏในภาพตามเพจ Army Radio เราเห็นนะอาจารย
0: ์
1: นะครับพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยยืนส่งเสียงเชียร์นะครับ
0: เรือคนเยอะเลยนะ
1: เยอะมาก
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: ก็แข่งกัน3ประเภทด้วยกัน
1: ถูกต้องครับซึ่งประเพณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีอันดีแล้วก็เป็นประเพณีที่ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับมี60ทีมด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมแล้วก็เรือโคจสี13ทีมนะครับมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมด้วย3ทีมครับซึ่งจัดแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมหังตุวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับเพื่อไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ล้นเกล้ารัชกาลที่8นะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครับ
0: ครับเมื่อวานนี้20กันยายนนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปรารภวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2รัชกาลคือรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ที่ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนะครับซึ่งก็เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกปีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับอย่างที่ปรารภไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปรากฏนะครับแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญนะอาจารย
0: ์
1: นะครับในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศของเราตัวต่อไปเด็กเยาวชนในวันนี้เขาคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและพวกเขาเหล่านี้จะคืออนาคตของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกหน่วยงานแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองทัพบกของเราเองก็ดีเรามีโครงการหลากหลายโครงการมาก
0: ที
1: ่ส่งเสริมนะครับความสามารถความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะให้กับเยาวชน
0: เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้ที่เท่าไหร่แล้ว21ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้ที่อเมริกาแล้วก็ตรงกับเช้าวันที่23ของประเทศไทยส่งใจไปเชียร์น้องเนเน
1: ่เนเน่รอยัล
0: นี่เยาวชนของไทยคนเก่งในขณะนี้เลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆอีกหลายคนแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรี
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกีฬานี่ได้แรงบันดาลใจจากพี่นักกีฬาที่กำลังแข่งขันเอเชียนเกมในขณะนี้แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจจากพี่เนเน่คนนี้มากมายนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับแล้วก็เด็กเยาวชนทุกคนที
0: ่
1: ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองในส่วนของความสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดเลยนะครับไปดูกันในพื้นที่กองทัพภาคที่4อีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4นะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านร่วมในพิธีน้ำหลวงอาบศพของสมาชิกนะครับกองอาสารักษาดินแดนนัทรันแก้วสุโพด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังนะครับซึ่งก็เป็น2กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอสุครินทร์จังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานดวงอาบศพจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุขิรินนะครับอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทางคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวรวมถึงยืนยันจะดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ต่อไปครับ
1: ครับทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลต่างๆตรงนี้ดูแลอย่างครบถ้วนเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันต่อนะฮะเรื่องที่สถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราจำได้คุณมาตธรรมนได้พาดหัวไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจากปริมาณฝนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศใช่ไหมฉบับที่12เตือนเรื่องของมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับก็ ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่25กันยายนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยจะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูจากภาพรวมจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงนะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารนะครับยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับดูแลช่วยเหลือจนกว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายในขณะนี้เขาโฟกัสนะครับไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นอย่างมากอย่างที่ชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะเนี่ยนะฮะกองพันฐานปืนใหญ่ที่25กรมฐานปืนใหญ่ที่5นะครับเขามีการส่งชุดประเมินสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่นะครับจากสถานการณ์เนี่ยก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่งผลทำให้ในพื้นที่เนี่ยเส้นทางการจราจรบางช่วงนะครับถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินรวมถึงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ได้ส่วนที่กำลังอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตน้ำหลากครับเคลื่อนย้ายจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตัดขาดเส้นทางนะครับก็โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่45เนี่ยจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับที่หมู่ที่4บ้านช่องลมตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยในอำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมลงพื้นที่บูรณาการกันอย่างเต็มที่ในการอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกองทัพบกพร้อมเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ครับ
1: ครับก็ในเพจเราเนี่ยก็ปกติแล้วจะมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ของมณฑลทหารบกที่45เนี่ยเข้ามารับช
0: ม
1: นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าเอสุราษฎร์ธานีช่วงเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างจากสถานการณ์ฝนตกแล้วก็สถานการณ์อุทกภัยต่างๆดังกล่าวเนี่ยนะครับห่วงใยกันครับส่งความห่วงใยส่งกำลังใจไปให้นะครับขณะที่อำเภอตะกั่วป่าพังงาคุณผู้ฟังครับกองพันซ่อมบำรุงที่24เขาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเนี่ยนะครับนอกเหนือจากหน่วยทหารแล้วมีฝ่ายปกครองแล้วเรามีอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นในส่วนของภาคประชาชนนะที่เขาทำงานร่วมกับทหารลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันคุณผู้ฟังครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28ก็จะได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงช่วยนำคนออกจากพื้นที่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากดุกตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมาจากเทือกเขาน้ำหนาวแล้วก็แม่น้ำป่าสักหนุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลปากช่องตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักดังกล่าวนะครับทั้งนี้หน่วยคือกองพันทหารม้าที่28ของกองพลทหารม้าที่1ก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ก็นอกจากภาคใต้แล้วก็มีภาคเหนือนะครับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอแม่ลาน้อยอันนี้ก็เกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับส่งผลทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่แล้วก็โรงเรียนรวมถึงบางส่วนของบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งทำความสะอาดนะครับในทุกพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติครับ
0: กับวันก่อนเนี่ยนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าไปยังพื้นที่ตอนไหนโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอแม่จันก็ได้จัดกำลังพลชุด1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายก็ปรากฏว่าเมื่อขอตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งนะครับก็ขับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามจนถึงบริเวณบ้านห้วยมะหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวได้เสียหลักตกลงข้างทาง ไม่สามารถขับต่อไปได้ฮะ
1: นี่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบข้างในอาจารย์พบนะครับเป็นกระสอบฟางสีรุ้งอีกแล้วนะฮะ
0: สีรุ้งนะ
1: กระสอบฟางสีรุ้ง ไม่รู้ทำไมต้องใช้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แต่เขาเจอจริงๆ3กระสอบในการเขาไปตรวจค้นข้างในเจอยาไอซ์คุณผู้ฟังครับน้ำหนักห่อรวมประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย72กิโลกรัมนะครับส่งของกลางทั้งหมดให้สภ.แม่จันทน์เขาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวขยายผลด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรในพื้นที่ครับ
0: ครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการและส่งกำลังใจให้ทหารกองประจำการทุกนายนะครับที่เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังศึกษาเรียนก็ขอให้สำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ขึ้นกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพอศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคกาลนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมจึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุและท่านสาวจะตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ดอกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำจะได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับอโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า ลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านกุมบ้านอยู่ตัวกุมตัวอยู่รถกุมรถกายเยนวาจายะเจตสาวามวจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสทาสติพระวันตุเมงสติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพระเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมงมหาพมมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติอมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันโตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันโตเมมิเตมะอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทธิโยพุทธสัมมานีมานะพุทธสัสวาหุมสัมปติฌามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตเสียงเคลื่อนกระทบหาดเสียงปราดกระทบใจมาบ้ากลัวน้ำคนผ่านก็เกียจธรรมะอาตมาก็ขอวิงวอนญาติโยมสาธุชนว่าขอให้โยมนั้นแยกแยะกระแสข่าวพระที่ออกมาอาตมาเห็นด้วยกับพระรูปหนึ่งที่จะไปยื่นหนังสือเพื่อให้
การมีการเอาผิดสำหรับบุคคลที่ทำ AI ร้อเรียนพระสงฆ์พระเจ้าแต่ซึ่งอาตมาเองก็คือเห็นแล้วไม่สบายใจยงก็คือมันเสียนิ้วไหนเสียพระที่มีผมทำงานกันเยอะแยะเช่นไปสอนหนังสืออบรมเยาวชนจัดโครงการอบรมไม่เห็นมีการไปเอามาเป็นไม่เห็นมาทำ AI ส่งเสริมบ้างแต่พระทำผิดรูปเดียวคนทำผิดรูปเดียวอยากเรียกว่าพระเลยคนห่มเหลืองทำผิดรูปเดียวทำ AI ล้อเลียนกันโทษทีนะจะใช้อยากใช้คำภาษาว่าป่นพี่ยี่ยำไปหมดยนมันควรจะต้องมีการฟ้องร้องระหว่างกันอะไรอ่ะเรื่องของสื่อบ้างตามพรบกฎหมายคอมพิวเตอร์ยนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าขุดพระธรรมยำผสมกันไปนะนั้นไม่อาตมาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมาทำแบบร้อเรียนทำให้เกิดความเสื่อมเสียคนแล้วยิ่งคนเด็กรุ่นใหม่นี้มันจะไปตามกระแสมาตามกระแสตามโลกนิยมเรียกว่าโหนกระแสนะเด็กที่ไปไล่ยิงเขาก็โหนกระแสวัยรุ่นที่ตีกันก็โหนกระแสโหนกระแสในแง่ลบโยมถ้าโหนกระแสในแง่ดีก็น่าส่งเสริมนะเช่นชวนกันไปทำความดีชวนกันไปทำจิตอาสาอย่างเงี้ยเป็นการโหนกระแสที่ดีนั้นญาติโยมสาวชนต้องแยกแยะให้ออกนะให้ออกว่าอะไรคืออะไรก็บอกว่าเหมือนโยมเนี่ยอาตมาพุทธเพลินเอาคนมาทำพระโยมนะเอาคนดีมาทำพระก็ได้พระดีเอาคนไม่มีความรับผิดชอบมาเป็นพระก็ได้พระไม่ดีเอาคนสะอาดมาเป็นพระก็ได้ห้องเรียนห้องพักสะอาดที่อยู่อาศัยสะอาดถ้าเอาคนไม่มีระเบียบสกปรกซกมกมาเป็นพระห้องที่อยู่อาศัยมันก็สกปรกซกมกเนี่ยตมาพูดในฐานะฝ่ายปกครองนะโยมนะฝ่ายปกครองอาตมาเองก็เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่ามันอะไรมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดการไม่ให้ความเคารพกันนะต้องมีอะไรคารวะหกยมพุทธคารวะขั้นที่เรียนนักคำตีจะรู้ดีว่าคารวะหนึ่งพุทธคารวะเคารพในพุทธเจ้าสองธรรมคารวะเคารพในพระธรรมสามสังคารวะเคารพในสงฆ์สิกสามสี่สิกขาคารวะในรับการศึกษาเราก็ให้ก็การปฏิสันถารเคารพในความไม่ประมาทหรือคนเราจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยถ้าเรายึดหลักสาอะไรหมหนึ่งเมตตากายกรรมสองเมตตาวจีกรรมสามสนะโพคีเมตตากายกรรมวจีกรรมเมตตามโนกรรมแล้วก็สี่สนะโพคีห้าทิฏฐิสามัญญาตาแล้วก็ศีลและสามศีลและสามัญญาตาก็ทิฏฐิสามัญญาตาลืมไปโยมเพราะว่าเรียนจบมานานแล้วแต่ยังจำได้โยมประการแรกคือเมตตากายกรรมจะทำอะไรก็ประกอบกันด้วยเมตตาเมตตาแต่ว่ามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมจะพูดอะไรก็พูดด้วยความสมัครสมานสามัคคีเมตตามโนกรรมก็คิดดีทำดีสาธารณโพธิคีก็แบ่งปันลาภสักการะที่ได้มาอย่างเช่นเราไปบิณฑบาตเราได้หมูย่างมาเอาถุงหนึ่งก็ต้องแบ่งกันฉันมีอยู่สามองค์ก็ต้องแบ่งกันไม่เก็บไว้แล้วสาธารณโพธิคีอาตมาเคยบอกบอกโยมว่าโยมใครพยายามเก็บกับข้าวไว้เหมือนคนไหนที่อาตมาเคยโยมนะกับข้าวถุงเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เวลาไม่มีโยมนั้นศีลสามัญเสียสามัญความเห็นถ้าตรงกันมันอยู่ด้วยกันได้ศีลสามัญญาตามมีศีลมีความประพฤติเหมือนกันคนชอบพักเครื่องเขาก็ไปเล่นพักเครื่องคนชอบเปตองก็ไปเล่นเปตองคนชอบหมากรุกก็ไปเล่นหมากรุกนะคนจะเขาเรียกว่ามีศีลสามัญญาตานั้นนั่นแหละให้มันแยกแยะออกหลอมนะ
ทุกวันจันทร์อังคารพุธคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมมีการเรียนนักธรรมตีโทเอกนักธรรมตีโทอาตมาก็คอยติดตามก็ขอขอบใจครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจสอนแล้วก็พระคุณเจ้าก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนเพื่อเอาไปทำไมครองตนครองคนแล้วก็ครองงานนักธรรมตีเนี่ยถ้าเรียนแล้วโดยเฉพาะหลักธรรมะเนี่ยเรียนแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยโยมแค่เปิดมาหน้าแรกนี่ก็คุ้มแล้วโยมธรรมะมีอุปการะสองอย่างสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวถ้าหากว่าจะให้ทำมันต้องมีอิทธิบาท4 1ฉันทะความพอใจ2วิริยะคือความเพียร3ฉันทะวิริยะจิตตะมีจิตใจที่ฝักใฝ่4วิมังสาถ้าจะให้คนรักคนชอบใจคนไม่เกลียดก็ต้องใช้หลักสังฆวัตถุ4 1โอบอ้อมอารี2วจีพะเราะ3สงเคราะห์ทั่วไป4วางตัวเสมอต้นเสมอปลายอบอ้อมอารีก็คือทานคือการให้มือที่หงายแล้วกำหรือจะสู้มือที่คว่ำแล้วแบบวจีพะเราะคือปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานสมานไมตรีอบอ้อมวจีสงเคราะห์คนทั่วไปคืออัตถจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์อยู่ให้เขารักอยู่ใหญ่อยู่อย่างกาปากแล้วก็สี่สมาตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายอย่าต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกตอนหน้าแตงมัวรับหลังแตงไทยตอนหน้ามาไปรับหลังมาเฟืองตอนหน้าสีดำดังสีดำนี้ไม่ดีแน่นั้นยิ่งทุกวันจันทร์อังคารพุธก็จะมีการเรียนนักธรรมกันโยมนั้นฝากโยมแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะไม่อย่าไปเหมารวมเหมาเข่งกันหมดพระดีที่โยมเนี่ยครับโยมก็โยมอย่าละทิ้งพระใกล้บ้านตนเองอย่าลืมอย่าไปพูดว่าจะไม่ทอดกฐินจะไม่ทอดประปาจะไม่ถ่ายบาตรโยมพระข้างบ้านโยมไม่ได้ทำเสียนะไอ้ที่ทำเสียมันอยู่ต่างจังหวัดนู้นอาตมาก็พูดจังในฐานะเป็นฝ่ายปกครองในฐานะที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในรบบุรีอาตมามีอาตมารูปเดียวที่ยังจัดรายการวิทยุยังมุ่งมั่นยอมยืนคิดว่าใครก็พูดได้นะรายการวิทยุนิยมจะต้องมีองค์ความรู้จะต้องมีความพร้อมจะต้องมีเวลาจะต้องมีข้อมูลนั้นอาตมาจึงมุ่งมั่นและต้องขอขอบใจคณะสงฆ์วัดพัฒนาธรรมรามคณะกรรมการวัดพัฒนาธรรมรามวิยาวัชกรวัดพัฒนาคัสสิทุกประจีให้การจนวัดพัฒนาธรรมรามได้กลายเป็นวัดพัฒนาดีเด่นประจำปี69ในปี2561วัดพัฒนาธรรมเป็นวัดอุทยานการ13ปี2567วัดพัฒนาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี2569วัดพัฒนาเป็นวัดพัฒนาดีเด่นนะดีเด่นปีนี้วัดพัฒนาดีเด่นได้20วัดทั้งประเทศยอมวัดพัฒนาตัวอย่าง30วัดอุทยานจะ50วัดนี่คือข้อมูลที่อาตมามาขอย้ำให้โยมรับฟังนะสาธุหลานด้วยความตั้งใจและความห่วงใยต่อพุทธศาสนาวันขอใช้สถานที่แห่งนี้เวลานี้ชี้แจงให้โยมได้รับฟังแยกแยะว่าอะไรความสาธุหลานไม่ถึงกล่าวถึงหมอชีวกโกมารพัฒน์คราวนี้เราเชิญท่านผู้ฟังมาถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งอยู่ห่างจากเมืองราชคฤห์ด้านทิศตะวันตกไปอีกไกลมากโยมเมืองนี้มีชื่อว่าอุจเชนมีพระราชาทรงพระนามว่าปัจจันตโชตของราชสมบัติปัจจันตโชตเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายมากโยมใครทำอะไรขัดพระทัยแม้นิดหน่อยก็จับตัดคอทันทีจนได้สมญานามว่าปัจจันตโชตแปลว่าปัจโชตผู้โหดร้ายปัจโชตมี
โรคร้ายประจำอยู่อย่างหนึ่งคือปาบันดุโรโลคะโรคปีศาจหยกเมื่อได้ทราบว่าเมืองราชคฤห์มีหมอวิเศษผู้หนึ่งเชื่อจึงส่งพระราชฐานไปสร้างศาลไปยังพระเจ้าพิมพิสารขอนายแพทย์มารักษาพระโรคพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งหมอชีวกไปถวายการรักษาพร้อมทั้งรับสั่งให้หมอระมัดระวังให้ดีด้วยว่าเพราะทราบว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินองค์นี้ดุมากโยมพลาดท่าพลาดทางโอกาสโดนตัดหัวก็ได้หมอชีวกเดินทางไปยังเมืองอุจเฉนีข้าวเฝ้าพระเจ้าประจันตโชตก็ขอแจ้งประจักษ์แก้ใจว่าพระเจ้าประจันตโชตพระองค์นี้มีพระนิสัยหงุดหงิดโหดร้ายจริงตามคำเล่าลือเขาลงมือตรวจสอบพระอาการเสร็จแล้วมากราบทูลนรงว่าก่อนจะรักษาโรคร้ายให้หายได้ต้องขอให้ทรงสัญญาก่อนว่าสัญญาอะไรวะถ้าเอาแกมารักษาโรคมิได้มาให้สัญญาปัจจานชั่วตวาดพระเนตรเขียวปัดระยมขอเดชะพระอาการค่อนข้างน่าวิตกข้าพุทธเจ้าจึงอยากจะกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทานสัญญาว่าจะทรงเสวยพระโอสถที่ข้าพุทธเจ้าประกอบถวายพระยาคันหมอนมกราบทูลพยายามทำเสียงให้เป็นปกตินะโยมยาอะไรแกให้ข้ากินได้ทั้งนั้นแหละขออย่างเดียวอย่าให้มีเนยใสข้ากินเนยใสไม่ได้เข้าใจไหมหมอนมสะดุ้งเพราะยาที่จะผสมให้เสวยจะต้องเข้าเนยใสเสียด้วยถ้าขาดเนยใสมาผสมเป็นกระสายโรคอย่างนี้จะไม่หายจึงสู้สะกดใจไว้กราบทูลอีกว่าข้าพุทธเจ้าขอกราบทูลพระกรุณาพระราชทานของสามสิ่งคือ1ห้องพิเศษสำหรับปรุงยา2ให้เปิดประตูวังไว้ตลอดคืน3ขอช้างทรงหรือม้าทรงที่มีฝีเท้าเร็วที่สุดตัวหนึ่งขอม้าฝีเท้าเร็วไว้ไอ้ข้อแรกก็พอมีเหตุผลอยู่หรอกแต่2ข้อหลังนี้จะเอาไว้ไปทำไมพระจันทร์โทษจงสักถามด้วยความคุณพระทัยขอเดชะหากเวลาต้องการเครื่องยาสมุนไพรที่จำเป็นบางอย่างกระทันหันข้าพระพุทธเจ้าจะได้รีบขึ้นข้างขึ้นหรือขึ้นช้างหรือแม้ไปเอาหามาพยาค่ะตกลงรักษาหมอมากี่หมอแล้วมีแกนี่แหละยุ่งที่สุดทรงบนอบอิบนิยมเมื่อได้ของตามต้องการแล้วหมอจีวกจึงเข้าห้องพิเศษปรุงยาตามที่เราเรียนใส่เนยใสผสมเป็นยากระสายก่อไปตั้งเตาปิดประตูหน้าต่างห้องอย่างมิดชิดป้องกันกลิ่นเนยละเหยออกไปข้างนอกใส่สมุนไพรดับกลิ่นเนยใสอย่างดีเคี่ยวยาอยู่เป็นเวลา7วันได้ยาสกัดออกมาประมาณถ้วยขนาดใหญ่ลองชิมดูไม่มีกลิ่นเนยหลงเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวหลังจากที่เสวยยาแล้วเสร็จแล้วก็นำเข้าไปถวายในหลวงกราบทูลวิธีเสวยและอาการหลังจากเสวยบ้างหลังจากที่เสวยแล้ววันแรกจะมีอาการแน่นถ้ามีพระอาการอย่างไรก็ขอให้ทรงอดทน
พอตกถึงวันที่สองจะทรงเลอออกมาแล้วอาการของโรคจะค่อยๆหายไปเสร็จแล้วหมอหนุ่มรีบเข้าไปลงช้างขึ้นช้างพังชื่อพัทรวดีซึ่งมีปีท้าเร็ววิ่งไปได้วันละ50โยชน์ออกไปจากพระนครสั่งมหาดเล็กให้กราบทูลให้ในหลวงว่าจะรีบไปเก็บสมุนไพรมาเพิ่มเติมออกจากวังได้ก็รีบสายช้างวิ่งหนีมุ่งหน้าไปยังเมืองราชคฤห์ไปได้หลายสิบโยชน์เห็นว่ามาไกลพ้นเขตอันตรายแล้วจึงหยุดช้างลงไปนั่งพักเหนื่อยใต้ต้นมะขามป้อมต้นหนึ่งกล่าวถึงพระเจ้าประจันตโชตยมพอเสวยยาเข้าไปวันแรกเกิดอาการแน่นอึดอัดตามที่หมอบอกแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรรุนแรงนักพอรุ่งเช้าวันที่สองทรงเรือออกมาเนยสายผสมเป็นกระสายาระเหยออกมาเตะพนาศิกรู้สึกโดนหมอหลอกให้เสวยเนยใสเข้าไปทันทีก็ส่งอาเจียนอกอักออกมาทันทียมได้พระสติจึงแหวออกมาทั้งที่เกือบจะไม่มีกำลังอยู่แล้วรับสั่งให้ตามหามหาเล็กชื่อกากะหรือว่ากาโกมาทันทีมึงรีบตามไอ้หมอชีวกมาให้กูได้ให้ได้ไอ้หมอเจ้าเร่กูจะตัดหัวมันให้สมกับที่มันโกหกกูทรงตะโกนก้องด้วยความปิโรธกากะมหาเล็กผู้เสื่อจัดจึงซึ่งวิ่งได้เร็ววันละสิบโยชน์รีบวิ่งออกจากพระราชวังทันทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทรงรับสั่งไล่หลังมหาเล็กไอ้หมอคนนี้มันเร่เหลี่ยมมากมึงอย่าเสือกกินอะไรที่มันให้เป็นอันขาดนะนายกากะวิ่งบ้างเดินบ้างตามรอยหมอชีวกไปจนทันที่ป่ามะขามป้อมเห็นหมอชีวกผูกช้างไว้ข้างต้นไม้นั่งกินอาหารอยู่จึงจู่เข้าไปจับแขนกะรากกับเมืองอุเชนีทันทีตายแล้วสินึกว่ามาพ้นแล้วเจ้าบ้านี่ตามมาทันจนได้หมอชีวกคิดฉับพลันนั้นไวเท่าคิดเขาจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวขออนุญาตผมกินข้าวอิ่มก่อนได้ไหมข้าวยังมีอยู่แยะเชิญกินข้าวด้วยกันก่อนค่อยกลับไปเฝ้าในหลวงไม่เขาสั่นศีรษะในหลวงรับสั่งว่าคุณมารยามากห้ามกินอะไรที่คุณให้เด็ดขาดเอาให้เด็ดขาดในหลวงคงทรงกลัวผมจะวางยาพิษกันก็เราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันผมจะวางยาคุณทำไมหมอระอารบเร้าให้เขาเข้าร่วมวงให้ได้เชิญตามสบายเถิดคำสั่งต้องเป็นคำสั่งไม่งั้นหัวผมขาดกากะกล่าวยืนยันความตั้งใจเดิมเมื่อเห็นว่ากำลังจะเข้าตาจนพระเจ้าเพราะจะหมอนั่นรักษาคำสั่งของเจ้าเหนือหัวอย่างเคร่งครัดนะโยมจึงคว้าผลมะขามป้อมที่รนอยู่ข้างห้างมาผลหนึ่งกัดกินแล้วดื่มน้ำพางหยิบมะขามป้อมที่เพิ่งรนจากต้นมายื่นให้กากะชวนให้กินแก้กระหายน้ำบ้างกากะเห็นว่ามะขามป้อมเพิ่งรนจากต้นมาหยกๆคงไม่เป็นไรจึงรับมากัดกินบ้างหารู้ไม่ว่าก่อนส่งให้หมอหนุ่มได้เอาเล็บจิกผิวมาขามป้อมนิดหนึ่งปล่อยยาซึ่งซ่อนอยู่ในปลายเล็บซึมเข้าไปในผลมาขามป้อมพักเดียวรู้เรื่องยมได้เรื่องจำหมอนั่นรู้สึกปวดท้อง
กระทันหันไม่ทันจะกล่าวอะไรออกมาอุจจาระก็ไหลออกมาดังสายน้ำพุ่งออกจากท่อเลยโยมโอ้ยโอ้ยได้โปรดช่วยชีวิตผมด้วยเถิดคุณหมอมาเรียกผู้หน้าสงสารอ้อนวอนไม่เป็นไรหรอกเพื่อนยากขี้ออกมาหมดแล้วก็จะหายเองแหละไม่ใช่ยาพิษอะไรหรอกหมอหนุ่มกล่าวพร้อมกับหัวเราะร่าเริงฝากนำช้างไปถวายคืนเจ้านายด้วยลาก่อนนะเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีมหาเล็กชื่อกากะก็ค่อยมีกำลังขึ้นบ้างเดินโผเพไปแก้ช้างออกมาจากต้นโคนมะขามป้อมขี่ช้างกลับไปยังพระราชวังเข้าไปกราบทูลแด่ในหลวงด้วยอาการตัวสั่นงันงกพระเจ้าประจันตโชติทอดพระเนตรเห็นมากเล็กรูปร่างอิดโรยผิดปกติทรงรู้ทันทีว่าคงเสียท่าหมอหนุ่มเสียแล้วจึงรับสั่งด้วยอารมณ์ดีว่ากูบอกแล้วอยากกินอะไรที่มันให้มึงก็เสียทีมันจนได้ปล่อยมันเถอะวะกูหายดีแล้วยามันวิเศษจริงจริงพอหายไปจนแล้วพระเจ้าประทันตโชตจึงทรงนึกถึงบุญคุณของหมอชีวกคิดจะพระราชทานรางวัลให้สมแก่ใจจึงทรงเลือกได้ผ้าเนื้อดีสีทองอย่างดีสองผืนที่ทอที่ประเทศสีพิมซึ่งเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากคนธรรมดาไม่มีโอกาส

0: ไปดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช่วงวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรขณะที่วันนี้ยังคงต้องติดตามกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่และมีความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดติดตามพร้อมประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการลงทุนและดิจิทัลอธิบดีกรมการปกครองให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่สีหักสอบพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยฝันทั้งวินัยและอาญากลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟและสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่ายืนข้อเรียกร้องและจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงพรบป่าอนุรักษ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาเพื่อทวงคืนสิทธิที่ดินทำกินให้ชุมชนวันนี้13:30 นที่บก.สอท.3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานติดตามเงินคืนกว่า 1.3 ล้านบาท 9:00 นวันนี้ที่หอสมุดแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะแถลงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัมพูชานำภาพเก่าแต่

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรค

0: ชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: พ่อตาเรียกพี่จบลงไปครับเพลงฮิตเช้านี้เลือกมาฝากคุณผู้ฟังพ่อตาเรียกพี่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเรามาพบกันจบเพลงก็เข้าข่าวกันนะครับเช้านี
1: ้คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเราพบกันหลังครบธงชาติ2ชั่วโมงครับ8โมงถึง10โมงออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นวันนี้วันจันทร์21กันยายนครับเราฟังกันพร้อมกัน2คลื่นทั้งเสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็จอทลอน1197จังหวัดฐานบกลพบุรีครับจอทลอนนั้นบ่าย3โมงผมก็มีอีกชั่วโมงนึงนะครับเฉพาะจอทลอครับบ่าย3โมงท่านฟังจอทลออยู่ลพบุรีเนี่ยบ่าย3โมงมีให้ฟังครับและบ่าย3โมงในหลายคนชื่นชอบมากเพราะการนำเสนอข่าวที่ไม่ซ้ำรูปแบบใครแล้วก็ช่วงเย็น6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งก็มีข่าวรอบเย็นเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เป็นน้ำมันรวมที่มีทั้งงาดำจำมำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้น9ชนิดเหมือนกับการดูแลทั้งหมดทุกสัดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันความดันเบาหวานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็จะมาช่วยดูแลกันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณสุดปวดลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองกระจับสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายต้องนึกถึงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ในขณะเดียวกันครับทางด้านของน้ำมันมะระคีนก3ชนิดผสมน้ำมันงาดำครับใครก็เอามะระคีนกมาอย่างเดียวแต่เราเอามา3อย่างเลยมีมะระคีนกมะระจีนมะระหวานแล้วก็ผสมกับน้ำมันงาดำครับเท่ากับ4ชนิด60แคปซูลเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1สำหรับมะระคีนกผสมกับน้ำมันงาดำจะช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานครับนี่คือมะระคีนก3ชนิดน้ำมันผสมกับน้ำมันงาดำเป็นรูปแบบของสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับใช้แคปซูลของญี่ปุ่นเป็นแคปซูลญี่ปุ่นแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้อย่างสนิทใจไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงชนิดที่3ครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่แยกมาจาก9ชนิดนะครับนี่ก็ซื้อ2แถม1ครับทุกอย่างมีออยล์เรียบร้อยตัวนี้ก็ช่วยให้หลับการนอนหลับของท่านดีขึ้นครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% บำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณช่วยล้างพิษสะสมลดอาการชามือชาเท้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงกระดูกบำรุงข้อเข่าครับเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันต่อ1ขวดซื้อ2ก็แถม1ครับทั้งหมด3ชนิดครับน้ำมันมะพร้าว1ชนิดน้ำมันมะระ1ชนิดมะระผสมน้ำมันงาดำและน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ราคาเท่ากันหมดเลยครับแต่น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนั้นมีแค่เพียง2ขวดแต่ทั้ง2อย่างที่ผ่านมาน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะระคิดลงนั้นได้3ขวดน้ำหนักเท่ากันคือ60แคปซูลแล้วแต่ท่านจะเลือกครับบริษัทเขาผลิตมาให้ผมทำโฆษณาโปรโมชั่นผลปรากฏว่าขายดีทั้ง3ตัวเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสั่งซื้อที่0817577474081-757-7474 มีคุณป้ามีคุณยายบอกจดไม่ทันสักทีบอกให้จดแบบหวยกัน081-757-7474เบิ้ลยายจำได้แล้ว081-757-7474 แม่จะกินน้ำมันสกัดเย็นซะหน่อยจะเป็นอะไรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายฉี่บ่อยๆน้ำมันสกัดเย็นทุกตัวเลยฉี่บ่อยๆที่ช่วยได้หมด ครับยังไงก็สั่งซื้อมานะ0817577474จดได้หรือยังครับประเด็นข่าวแรกครับเรื่องของการย้ายผู้กำกับของสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่กำลังจะเกษียณ30กันยายนนี้ถูกย้ายซะแล้วถูกเด้งซะแล้วเพราะอะไรปล่อยให้เซียนนครพิงค์เล่นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ตลอด24ชั่วโมงได้ยังไงอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไม่รู้กันหรือไงพร้อมทั้งมท.2ก็จะเรียกคุยนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ปล่อยให้มันมีได้ยังไงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับออกหนังสือแจ้งกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์โดยท่านพลพีสุวรรณฉวีมท.2ระบุว่าตามที่ข่าวสารบอกว่านายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองลงไปที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์เดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันและผู้มีอิทธิพลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเชียงเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงเข้าๆออกๆกันแต่แท้หมดทำไมตำรวจไม่รู้ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอไม่รู้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า100กว่ารายเป็นแบ่งเป็นมัดพนัน100กว่ารายเป็นบุคคลต่างด้าวทั้ง2รายผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันอีก4รายพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเช่นเงินสดชิปแทนเงินสดมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นการพนันบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในครั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันที่21กันยายนนี้ด้วยวันนี้ครับหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวยันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำวินัยผิดวินัยและหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับเขาบอกแล้วตั้งอยู่กลางเมืองตลอด24ชั่วโมงเนี่ยปลัดอำเภอไม่รู้เหรอนายอำเภอไม่รู้เหรอเพราะฉะนั้นโดนเรียกสอบหมดเลยอธิบดีกรมการปกครองเรียกสอบหมดเลยย้ายตำรวจแล้วด้วยเดี๋ยวจะย้ายในอำเภอหรือว่าจะย้ายประหลัดอำเภอว่ากันไปอะไรมันบางตาครับท่านเนี่ยบ้านเมืองเราเละเทะขนาดนี้นะโอ้โหบอกตรงๆแล้วขณะที่จับนี่ยังมีสอทอท่านหนึ่งโทรเข้ามาขอเคลียร์ด้วยนะนั่นไปอย่างนั้นท่านก็บอกโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่อยากเชื่อครับแล้วสอทอท่านนั้นเป็นใครก็บอกก็อยู่ในเทศบาลหนึ่งในเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับเอาละครับจะชำระสะสางอิทธิพลได้มากน้อยแค่ไหนจะทำยังไงให้คนไทยมีความเชื่อมั่นกับกระบวนการยุติธรรมต่างๆไม่ใช่มือใครยาวก็สาวได้สาวเอาเปิดยังไงก็ได้กูไม่มองมึงหรอกพอผิดกฎหมายเข้ามามึงก็ปิดก็แล้วกันมึงเปิดไปเถอะเดี๋ยวเขาเข้ามากูรู้เองว่าเขาเข้ามาแต่กรมการปกครองเข้าเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับเสร็จทุกรายก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวแรกนะครับที่พูดถึงเยอะมากมันไม่ใช่บ่อนวิ่งมันไม่ใช่บ่อนวิ่งแต่เป็นบ่อนที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเข้าออกเล่นกันเพลินเลยครับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับกลุ่มผึ้งหลวงนายนิพนธ์ก็ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับรักษาเก้าอี้ไว้ให้นะเพราะก็เป็นอะไรเป็นญาติพี่น้องกันใช่ไหมกับคนตายก็คือนายพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.อ่ะก็ได้คะแนนก็พี่น้องชาวนนทบุรียกคะแนนให้ทั้งนี้ครับก็ทางด้านท่านผู้ว่านนท์กกต.ก็ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งนายกอบจ.เตรียมนับคะแนนเขาบอกเดี๋ยวฝนมันถล่มนับเสร็จแล้วนะครับคะแนนเดี๋ยวประกาศเป็นทางการเดี๋ยวคงได้เห็นกันนะครับ แล้วก็ไปเรื่องราวข่าวอื่นครับกับทางด้านของไทยรัฐไทยรัฐก็มีเรื่องของข่าวเดี๋ยวทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้รายใหม่อย่าลืมยืนยันตัวตนยังมีเวลาเหรอยังมีเวลาไหมคงไม่มีเวลาแล้วมั้งหมดเวลาแล้วยังก็ไม่รู้นะครับบังเอิญเราเป็นคนรวยเพราะเขาไม่ให้มีบัตรคนจนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือไปลงทะเบียนที่5ธนาคารธ.ก.ส.งี้อมสินงี้กรุงไทยอย่างงี้อาคารสงเคราะห์อย่างงี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างงี้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมครับอ๋ออีกนานเนี่ย12มกราคมแต่จะไปยืนยันเนี่ยก็ตอนนี้เขาเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมยืนยันช้ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนมันก็ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้เอาสิทธิ์มาให้เท่าไหร่นะเดือนละ300เพิ่มให้อีก750เหรออ๋อเพิ่มหลายอย่างเพิ่มเกี่ยวกับแก๊สด้วยเกี่ยวกับทางด้านของขสมกด้วยอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนด้วยถ้าใช้ไฟไม่เกินก็ไม่ต้องเสียถ้าใช้ไฟเกิน315บาทถึงจะเสียบ้านไหนใช้ไฟไม่ถึง315เนี่ยก็แสดงว่าไม่มีไอ้ดูทีวีก็ไม่ใช่มีแต่ไฟฟ้าเฉยๆอันนี้ประหยัดน้ำประปาก็ได้รับการอุดหนุน100บาทต่อครัวเรือนใช้น้ำประปาไม่ถึง100ก็ไม่ต้องเสียถ้าเกิน100แต่ไม่เกิน315ก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกันนะครับในวงเงิน100บาทส่วนเกินก็ชำระไปว่างั้นนะครับอ้าวเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้ายืนยันตัวตนได้แล้วก็ว่ากันไปตั้งแต่1ตุลาคมนี้ครับไปเรื่องอื่นครับคุณฟังครับกับเรื่องราวของข่าวเป็นเรื่องของทางด้านเขื่อนเจ้าพระยาจ่อปรับเพิ่มการระบายน้ำ1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับหลังจากน้ำเหนือไหลเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องครับทะลักเข้าเจ้าพระยาแล้วตอนนี้จากเหนือลงมาแล้วครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นน้ำท่วมแก่งคอยน้ำท่วมมวกเหล็กขนาดนี้โอ้โหไม่ใช่น้อยๆครับนายวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานบอกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าช่วง19-20ที่ผ่านมานั้นมีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ100ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้รองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอ้าวใต้เขื่อนก็รอรับไว้นะน้องน้ำมาแล้วครับใต้เขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่ลุ่มต่ำไม่ว่าจะเป็นอำเภอเสนาโดนก่อนเขาเลยเสนาเนี่ยถ้าน้ำมาแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะโดนเหมือนทุกปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปีที่แล้วก็อ่วมอรไทยเลยอ่ะปีนี้ก็จะให้ถึงขนาดนั้นเลยเนาะ

0: เพลงอยุธยาระทมถ้าน้ำมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังบ่อยๆนะครับนี่เปิดให้ฟังเป็นแต่เติ้ลซะก่อนตะวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องอยุธยาระทมแต่อย่าระทมแบบทุกๆปีเลยเอาพอหอมปากหอมคอเนาะแต่ก็ห้ามไม่ได้โดยเฉพาะพี่น้องชาวเสนานี่ถ้าจมก่อนเขาอ่ะเป็นแอ่งกระทะอยู่อย่างนั้นแหละครับอ่ะยังไงก็เตรียมและเตรียมตัวไว้กันนะครับมาเรื่องราวข่าวต่อไปครับกับวิชัยตัวจีนเนื้อแขวงตัวมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนึกถึงวิชัยตัวจีนครับโทรเลยเสร็จรายการนี้โทรหาได้เลยก็จะได้รีบนำเมนูอาหารให้ดูโต๊ะเริ่มต้นราคา 100-1,200 ประมาณแล้วคุณจะเลือกเอาอะไรขึ้นโต๊ะก็บอกครับเรามีเมนูอาหารให้ร่วม100ชนิดครับ0819465036 0819465036ครับกลิ่นกลางเข้าไปได้คุณพิวิชัยจะได้เตรียมเอาไปให้เลยไปดูถึงบ้านเลยครับจะได้เลือกตามที่คุณต้องการเมนูสลดรับงานบุญอดีตผู้ใหญ่บ้านบุกยิงอดีตเมียดับเอาอีกแล้วไอ้หมู่นี้ทำไมผัวยิงเมียเมียยิงผัวนี่มีให้ทุกสัปดาห์เลยนะพระญาติวิ่งกระเจิงก่อนไปปิดชีพตัวเองหนีผิดเอาอีกแล้วที่ไหนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่พังงาสพทับปุดพังงาพร้อมฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบยิงกันตายอ่ะที่ภายในบ้านพักที่ตำบลโคกเจริญอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาไม่ใช่โคกเจริญลพบุรีนางสาวประภัยวัย60ปีเจ้าของบ้านถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและแกก็ไปหยุดหายใจที่โรงพยาบาลไปและลาก่อนคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วนายประชิมประชิมเนี่ยอายุอนามแกก็72ขวบแล้วเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นอดีตสามีหลังก่อเหตุก็เดินข้ามถนนเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมันใกล้บ้านแล้วใช้อาวุธปืนจุด22คิดสมลมหมายฆ่าตัวตายหน้าบัดตมปึ้งเรียบร้อยไปปิดศาลไม่ต้องไปสืบสวนสอบสวนมากมายมือปืนตายแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวกำลังจัดงานบุญทำบุญบ้านกันอยู่โดยมีพระสงฆ์เดินทางมาถึงหน้าบ้านกำลังลงจากรถเพื่อจะเข้าประกอบพิธีทันใดนั้นเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดปังปังปังปังภายในบ้านทำให้พระสงฆ์และญาติต่างวิ่งกระแตกตื่นจีวรปลิวเร็วถอยออกมาเพื่อความปลอดภัยครับนึกจะต้องสวดเกี่ยวกับการตายซะแล้วอนิจจาวัตสังขาราให้พระถึงวัดถึงบ้านก็ไม่ได้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเคยคบหาร่วมสร้างบ้านหลังดังกล่าวมาด้วยกันแม้จะเลิกรากันไปแต่ก็ยังรักเลิกๆอีกหลายครั้งก่อนเกิดเหตุ1วันฝ่ายหญิงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เตรียมทำบุญบ้านแต่ฝ่ายชายไม่ได้มาร่วมงานบ้านนี้ฉันก็สร้างมาด้วยนี่วาอยู่ด้วยกันแต่พอถึงเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่กูไม่ได้ร่วมกับเขาเลยจนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุฝ่ายชายได้บุกเข้ามาก่อเหตุเพราะคิดว่าอยากจะมาร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่เขาก็มีส่วนร่วมสร้างมาด้วยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากปัญหาปมความสัมพันธ์ความหึงหวงกูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้วะเพราะบ้านกูก็เคยสร้างร่วมกันมาพอบ้านเสร็จแล้วก็เลิกลากันไปกูก็ยังกูอยู่นะเออคนเรามันยังมีความเสน่หาวัวเคยข้าม้าเคยขี่ใช่ไหมเล่า เรียบร้อยเลยก็คงจะเกาะมือกันขึ้นสวรรค์ไปแล้วล่ะพอตายด้วยกันทั้งคู่อ้าวแล้วบ้านใครจะอยู่นะแล้วบ้านก็ไม่มีคนอยู่ที่เจ้าของบ้านตายหมดอ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะครับไปอีกข่าวครับทางด้านของประเด็นข่าวจากด้านหนังสือพิมพ์ไปด้วยเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ระยองครับที่ระยองเขาติดตามจับในพรัญญูหรือมะเดี่ยวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นมือยิงนาย สารุตหรือในต่อผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยจับได้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนี่แหละหลังจากคาดว่าไอ้เจ้ามะเดียวเนี่ยเขาจัดงานเกี่ยวกับหาดแม่ลำพึงที่ระยองกันจัดงานหาดแม่ลำพึงสีสันภาคตะวันออกส่งผลให้นายปันนทัศน์เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีก3รายโดยตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนั้นแต่ผลปรากฏว่าจากการยิงกันตายครั้งนี้ไอ้คนยิงเนี่ยเข้าใจว่าคือไอ้เจ้ามะเดียวนี่แหละมันหนีไปลงใต้ไปอยู่ชุมพรทำมันไม่ดียิงจะหนีทำไมอ่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่านายมะเดียวมีคดีค้างเก่าอยู่และเคยมีพฤติการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มบ้านครัวหลีรวมทั้งเคยใช้ระเบิดปิงปองก่อกวนในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองมาแล้วตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของคดีเก่าและความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ครั้งล่าสุดครับนั่นแหละครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันก็หนีไม่พ้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะครับสุดท้ายก็โดนรวบตัวได้จะรับสารภาพหรือไม่รับก็ต้องรวบรวมหลักฐานว่ากันไปครับไปต่อด้วยเรื่องปลาหมอคางดำโน่นไปอาละวาดอยู่ลุ่มน้ำปากพนังอีกแล้วนครศรีธรรมราช 3-4 อำเภอทีวีความแรงขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างมากแม้ที่ผ่านมาทางสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพยายามขับเคลื่อนผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหามาตลอด 4-5 ปีแต่การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับดำเนินการไม่จริงจังและพยายามจะปกปิดหมกเม็ดปัญหาที่แท้จริงส่งผลให้การแพร่ระบาดของปลาหมอคลางดังปลาหมอคางดำระบาดวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับนี่กาฬสินธุ์ยังเอาไม่อยู่เลยนี่มันโดดมานครศรีธรรมราชอีกแล้วโอ้โหแล้วมันแพร่เชื้อไวเหลือเกินอาปากทีมันออกเป็น200กว่าตัวเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็อาปากต่อๆกันไปโอ้โหนี่ดูสิเนี่ยหยิบขึ้นมาในอวนไม่มีปลาอื่นเลยมีแต่ปลาหมอคางดำโอ้โหเฮงซวยมากไอ้คนที่พาเข้ามานะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นี่แหละครับแล้วสุดท้ายก็แก้ปัญหากันไม่ได้เดือดร้อนกันทั้งประเทศพระเจ้าประคุณลุนช่องครับไปอีกข่าวหนึ่งทางด้านของเชียงใหม่ยังไม่หมดครับสสพลอยแจ้งความโดน2เพจโยงสทก้องปมบ่อนเชียงใหม่ลั่นงงจับ2ที่เด้ง1ที่จับ2ที่เด้ง1ที่งงๆทำไมไม่เด้งทั้ง2ที่ว่ากันสสพลอยพรรคประชาชนบุกโรงพักช้างเผือกเชียงใหม่แจ้งความลงบันทึกประจำวันหลังถูก2เพจโยงไปถึงสทก้องปมทลาย2บ่อนใหญ่เชียงใหม่ยืนยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยเป็นทีมงานลั่นสุดงงบ่อน2พื้นที่แต่เด้งพุ่มกับโรงพักเดียวอ้าวแล้วอีกโรงพักไม่เด้งเหรอมท.2นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อ18กันยายนเจ้าหน้าที่รวบผู้จัดและนักพนันรวมกว่า100รายพร้อมยึดเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมกว่า 1.57 ล้านบาท 1,570,000 หลังจากจับกุมก็มีคำสั่งเด้งผู้กับสพช้างเผือกเข้าไปยังกองบัญชาการกองบังคับการตรวจปทจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังพบว่าช่วงจับกุมมีการกล่าวอ้างถึงสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ที่หาการมาดูแลความปลอดภัยตามที่เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้สพช้างเผือกเชียงใหม่นางสาวพิจารัตน์ใหม่ชมพูอายุ38ปีสสพรรคประชาชนเขต1เชียงใหม่เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังมีกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก2เพจโยงข้อความพาดพิงระบุข้อความทำนองเดียวกันว่าสทเคลียบ่อนหรือสทก้องเทศบาลเคยเป็นทีมงานทำกิจกรรมร่วมกันสสพลอยพรรคประชาชนมาโดยตลอดว่างั้นหาไปเกี่ยวข้องกับสทก้องที่บอกส่งทีมงานมาดูแลความปลอดภัยเธอยืนยันว่าข้อความที่กล่าวอ้างมานั้นไม่เป็นความจริงและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสทก้องเลยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยลงบันทึกประจำวันไว้กลัวจะเสียชื่อเวลาเลือกตั้งครั้งต่อไปเธอก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเธอบอกเพจ Facebook กล่าวอ้างชื่อสสพลอยมีความสนิทสนมกับสทก้องอยู่ในกระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำลายบ่อนทลายบ่อนในครั้งนี้กล่าวอ้างว่าเคยเป็นทีมงานด้วยซึ่งก็ไม่เป็นความจริงไม่เคยเป็นทีมงานเดียวกัน นอกเหนือจากนี้สิ่งสำคัญคือตนอยากจะมองให้เห็นถึงปฏิบัติการทลายบ่อนที่ผ่านมาทั้งสองบ่อนซึ่งอยู่ในพื้นที่สภ.ช้างเผือกและอยู่ในพื้นที่สภ.เมืองซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นประโยชน์ที่ดีทำงานอย่างรวดเร็วสส.เพชรรัตน์บอกว่าแต่ว่าก็มีข้อสงสัยว่าการที่มีผู้กำกับสภ.ช้างเผือกโดนเด้งไปคนเดียวแต่ส่วนของสภ.เมืองเชียงใหม่ไม่โดนเด้งจับ2ที่แต่เด้ง1ที่เนื่องด้วยสาเหตุอะไรงงอยากจะเป็นหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก็ต้องออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่แท้จริงเพราะการทำผิดได้บรรลุแล้วส่วนอีกหนึ่งก็คือในส่วนของการทำงานของตนกับสธ.ก้องคือรู้จักกันในพื้นที่สาธารณะเท่านั้นไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวเพราะว่าการทำงานของตนร่วมกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นจะเป็นการส่งจดหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการโทรเคลียร์หรือโทรฝากแต่อย่างใดเผอิญเหลือเกินวันนั้นมท.2ไปจับสธ.ก้องโทรเข้าไปเคลียร์จะเลยคันนี้ครับไปเจอตอใหญ่เลยนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของคดีการทลายบ่อนต่างๆก็อยากขอให้การขยายผลหรือว่าในเรื่องของการเรียกร้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบต่างๆหรือว่าการที่ดำเนินการไปถึงต้นตอของปัญหาวันนี้ก็มองว่าจะต้องสืบต่อเพราะเราไม่อยากให้เรื่องของเชียงใหม่หรือการทลายบ่อนของเชียงใหม่มันเงียบหายไปเหมือนกับที่ห้วยขวางกรุงเทพที่มีการบุกทลายผับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันแต่ว่าระยะผ่านไป3สัปดาห์แล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรความคืบหน้าว่าหน้ายังเลยของที่ห้วยขวางก็มีเด้ง5เสือโรงพักใช่ไหมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและก็ตรวจสอบหรือขยายผลให้ถึงต้นตอของปัญหากระบวนการหลังจากนี้ฐานะสสก็จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกฎหมายซึ่งมีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานขอยืนยันว่ากรณีที่มีเพจหนึ่งพาดพิงเป็นคนใกล้ชิดกับเราก็สื่อถึงความใกล้ชิดที่มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นการรู้จักพลอยเป็นการส่วนตัวก็มีการเจอตามงานก็รู้จักว่านี่เป็นสธ.ก้องแค่นั้นในส่วนอีกเพจหนึ่งมีการระบุชัดว่าเคยเป็นทีมงานซึ่งไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างไรไม่เคยเป็นทีมงานทีมงานของพลอยสามารถตรวจสอบได้เลยโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นผู้ช่วยสส.เองสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ของสภาได้อยู่แล้วและครั้งนี้เป็นการบันทึกประจำวันเฉยๆถ้ามีการกล่าวอ้างมากกว่านี้ก็จะมีการพูดมากกว่าประมาณนี้ก็ดำเนินการกฎหมายให้ถึงที่สุดสส.พลอยว่างั้นครับสภ.เมืองไม่โดนเด้งสภ.ช้างเผือกโดนเด้งมันหมายฝ่ายว่าไงฮะมันหมายฝ่ายว่าไงเข้าใจไหมเนี่ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ไรสนใจสอบถามโทร0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงาน
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะครับว่าถ้ามีบุคคลใดแอบอ้างว่าวัดโคกกลางไปขอเลี่ยไรทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตอย่าเชื่อนะครับเราไม่เคยส่งใครไปเลยถ้าส่งไปแล้วเข้าบ้านท่านให้ท่านช่วยคุยไว้นิดนึงแล้วก็แอบถ่ายรูปคนมาให้ผมหน่อยหรือสักกิจตำรวจเลยครับพอแจ้งความไว้แล้วสำหรับพวกมิจฉาชีพไปทำตายาไปทำใบอนุโมทนาบัตรแม้เหมือนเลยเรียนแบบเดี๋ยวนี้มันเรียนแบบกันได้เป๊ะเลยอะ AI มันทำได้เป๊ะเลยนี่คนก็ไม่รู้ว่าตายางวัดโคกลางนี่ที่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นประทับตามาแล้วก็ทำบุญเลยคนไทยมันใจบุญครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการผมอยู่แล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยถ้าเห็นคนไหนเดินมาเรียกอะไรในนามของวัดโคกลางครับสกิดตำรวจได้เลยครับให้ล็อกตัวไว้แล้วโทรหาผมครับ0817577474ครับผมจะบึ่งรถไปเองเลยอยู่ไกลแค่ไหนก็ล็อกตัวไว้ผมแล้วกันครับแล้วผมจะได้เอาใบแจ้งความไปยื่นคล้องกุญแจมือให้ครับเขาเรียกว่าช่อโกงเรียกว่าช่อโกงนะครับ ครับด้วยความปรารถนาดีจากทางด้านของผมประชุมงานกับวัดโคกลางแล้วโอ้โหเสียหายหลายคนบอกไม่ทันเกมไอ้พวกนี้ครับก็นึกว่าเขามาบอกไม่มีการเลี่ยไรทำบุญผิดกฎหมายครับบางที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าไปด้วยพระนั้นยิ่งตัวดีเลยพระวัดไหนก็บรรลุนะครับดีไม่ดีจับศึกเลยนะไม่ใช่พระวัดโคกลางบอกเลยเพราะพระวัดโคกลางไปไม่ได้หลวงพ่ออยู่จะไปได้ยังไงก็ไปกับพวกเนี้ยเอายังไงก็ช่วยกันนะครับพุทธศาสนาของเราอย่าให้คนมันสิ้นศรัทธากว่านี้เลยครับแค่ชิวหาพาเพลินแค่โต๊ะกลมสีส้มก็โอ้โหให้ศาสนาสะเทือนกันไปหมดแล้วว่าสะเทือนตั้งสมัยเยกอบเลยนี่ยิ่งกว่าเยกอบอีกยายเอ๋หนักกว่าเยกอบนะโอ้โหเพราะเยกอบนี่ยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายเพราะตำรวจเขายึดมือถือไปหมดมันก็เลยไม่ค่อยออกภาพมาครับเยกอบยังพอวับวับแบมแบมแต่นี่โอ้โหเอาจมูกเอาปากไปจุ่มอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอามาเป่าหัวชาวบ้านขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะพูดพูดเสื่อมไอ้แจ็คแฟนฉันบอกเสื่อมหมดผมเข้าไปหาไม่กี่อาทิตย์อ้าววากันไปครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราทนุบำรุงเอาไว้นะครับสงสารพระดีๆก็มีเยอะนะพระไม่ดีก็เนี่ยแหละก็บอกแล้วอยากจะมีเมียกระสึกกันมาซะทีฮะอยากจะมีเมียกระสึกกันออกมาว่าโถรู้สึกออกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกหากินหาเงินให้ผู้หญิงไม่ได้อีกโอ้เอ้ยจริงๆเลยกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปทังสมาติยามิครับมาเรื่องราวข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับผู้ที่ผอมแห้งแรงน้อยเรี่ยวแรงไม่มีครับแขนขาเรียวแรงนึกถึงภูผาวิปโรนะครับจะได้สร้างพละกำลังโปรตีนที่เข้มแข็งให้กับท่านรวมทั้งดีไทยดีไทยนี่เป็นน้ำดื่มสมุนไพรที่เป็นน้ำครับไม่ใช่เป็นเม็ดแคปซูลเพราะนั้นคนที่ทานแคปซูลไม่ได้ก็ทานน้ำนี่แทนดื่มน้ำสมุนไพรน้องๆขวดน้ำปลาเลยขวดเริ่มไม่ใช่แบบ10บาทตามตู้แช่นะซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับผู้ที่เป็นมึนเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็นึกถึงกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับยาหอมดอกหอมมะลิหอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้ทาก็ได้ดมก็ได้กินก็ได้ครับกับยาหอมดอกหอมมะลิครับเบอร์โทร0817805575ครับ0817805575ไปเรื่องสุดท้ายครับที่คราวนี้ที่ศรีสะเกษครับเขาบอกเจ้าหนุ่มคนนี้วัย43ตะเวนขโมยรถทั่วจังหวัดก่อนนำไปแลกยาบ้าก่อเหตุมาแล้วไปต่ำกว่า12ครั้งส่วนมากจะเป็นรถที่ได้มาก็แลกยาบ้าหรือบางคันก็ส่งไปลาวช็อกกว่ารถ1คันในแลกยาบ้าแค่3เม็ดรถมอเตอร์ไซค์ที่ลักไปเนี่ย1คันแลกยาบ้าได้30เม็ดเท่านั้นเองครับไอ้คนส่งก็ส่งกุญแจไปเถอะค่ากุญแจรถก็ไม่ได้ขับตำรวจศรีสะเกษเลยวางแผนร่วมติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตะเวนลักรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษพร้อมวางกำลังซุ่มสังเกตบริเวณจุดที่คาดว่าคนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุและแล้วก็พบชายต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ของสภ.ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษมีพฤติการกำลังก่อเหตุลักทรัพย์มอเตอร์ไซค์ของเหมือนกันอีกแล้วแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีสมมตินามชื่อว่านายอธรวัย43เป็นชาวบ้านหนองไฮอำเภอเมืองศรีสะเกษคุมตัวมาสอบสวนขยายผลนายอาทรก็รับสารภาพตะเวนลักมอเตอร์ไซค์ในหลายพื้นที่อ้างว่าเคยก่อเหตุในพื้นที่เมืองศรีสะเกษ3ครั้งน้ำเกลี้ยง2ครั้งสภ.พยุ1ครั้งสภ.เบญจลักษณ์1ครั้งสภ.ไผ่บึง2ครั้งกันตลักษณ์3ครั้งอย่างน้อยก็12ครั้งแล้วโอ้โหนี่ติดคุกยาวเลยได้ไหมไม่ต้องให้มันออกมานำรถที่ขโมยได้ไปแลกกับยาเสพติดซึ่งแลกครั้งหนึ่งได้ยาบ้าจำนวน30เม็ดรถมอเตอร์ไซค์1คันแลกยาบ้าได้30เม็ดโอ้มันถูกแล้วกันนะล่าสุดเพิ่งเสพไปได้2เม็ดก่อนถูกจับกุมได้มอเตอร์ไซค์ที่นำไปแลกนั้นก็อ้างว่าส่งต่อไปยังลาวด้วยจากการตรวจสอบพบประวัตินายอธรพึ่งพ้นทุกพ้นโทษจากคุกมาได้ไม่นานก่อนกลับมาก่อเหตุตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องการรับรถมอเตอร์ไซค์ใดจะก่อเหตุเนี่ยเอาออกนอกพื้นที่เนี่ยไปตอนไหนครับต้องล่าหมดต้องเอาไอ้ตัวพวกนี้ไปหมด ไม่ใช่ไอ้นี่ได้มาแล้วก็ต้องจับไอ้คนที่รับซื้อของโจรมันต้องอย่างนั้นเลยเอาละครับยาบ้ายาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิตมันเป็นทิศต่อสังคมเนาะหมดเวลาไปก่อนละขอบพระคุณครับเดี๋ยวพบกันชั่วโมงที่2
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่า
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
13: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
14: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
15: วิกซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลียอ่อนเกลียดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลียแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
19: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
20: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
21: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
22: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
23: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
24: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
19: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: สนับสนุนโดย
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
25: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
27: เร่งรีบ
28: ต้องมี
29: เกสรบัวหลวง
28: ดอกสารพี
29: ดอกพิกุล
28: ดอกมะลิและอื่นๆ
29: รวมกันเป็น
28: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
29: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
28: หรือละลายกับน้ำสุก
29: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
28: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มท้ายเขื่อนเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าช่วงวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขามีปริมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากมีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคันน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงชนาการเลียมทองรายงาน
4: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันหลักและเกิดไฟไหม้อาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก20คนรัสเซียสอยโดรนตกได้450ลำสหรัฐประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางใหม่หากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางชี้สถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพรรครัฐบาลเยอรมนีพ่ายแพ้แก่พรรคฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2รัฐโดยนายกรัฐมนตรียอมรับตรงๆว่าผลที่ออกมาถือเป็นภัยพิบัติแต่ยืนยันจะไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีเตรียมเสนอกฎหมายห้ามนักเรียนหญิงสวมผ้าคลุมปิดหน้าในโรงเรียนและจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในแต่ละห้องเรียนด้วยผู้นำสหรัฐเผยซุ้มประตูชัยที่เขาวางแผนก่อสร้างใกล้กรุงวอชิงตันจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่สามารถรองรับโดรนพลซุ่มยิงและจัดเก็บกระสุนได้สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟ

0: ม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและที่เคารพทุกท่านครับจบลงไปกับเสียงเพลงที่ชื่อว่าพบรักที่แม่กลองเสียงร้องจากดำรงวงทองต้นฉบับ AI Cover ครับยังไงก็ยังเป็นเสียงดำรงวงทองนั่นแหละครับพบรักที่แม่กลองผลิตรายการจากทางด้านของพันธุรัตน์เรคคอร์ดนะครับผู้ฟังครับจบเพลงและเราก็เข้าข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ครับเห็นจะต้องเป็นข่าวนี้ข่าวแรกผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการครับยังไม่เป็นทางการชนะขาดนั่นคือคุณนฤพลกลุ่มพึ่งหลวงครับเป็นนายกอบจ.นนทบุรีครับคะแนนขาดลอยว่างั้นครับนำที่สองนั้นทิ้งค่อนข้างจะเยอะเลยนายนฤพลเย็นประเสริฐสังกัดกลุ่มพึ่งหลวงได้คะแนน 149,815 ครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ 149,815 คะแนนได้รับความมั่นใจเป็นอันดับ1ครับอันดับ2ผู้สมัครหมายเลข4ครับก็ได้คะแนน 106,367 คะแนนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดสังกัดพรรคประชาชนครับมาอันดับ2ครับก็การเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าทางด้านอดีตนายกอบจ.นนทบุรีพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐที่ถูกนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีพรรคภูมิใจไทยหลายสมัยบุกยิงภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมานายนรบลก็เป็นหลานชายแท้ๆของพันตรีธงชัยสามารถรักษาพื้นที่ให้ในกลุ่มพึ่งหลวงได้สำเร็จครับก็เป็นเรื่องของนายกอบจ.คนใหม่ของนนทบุรีครับมาประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็ยังมีเรื่องของข่าวทางด้านของป่วนยะลาครับหยิบประเด็นทางภาคใต้ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับคนร้ายซุ่มยิงเผารถวอดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงจรปิดไล่ล่าวงเสวนาถกแก้ดับไฟใต้หนุนแนวทางคุยสันติภาพครับเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุสพบันดังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบว่าเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนลูกซองซุ่มยิงผู้ช่วยพยาบาลเสียชีวิตในหมู่ที่2ครับตำบลตลิ่งชันอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเมื่อเวลา2:30 น.เจ้าหน้าที่พบมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทางพบร่างนายฮัมดีเจสอหะอายุ42เป็นผู้ช่วยพยาบาลหมู่11เสียชีวิตใกล้รถมอเตอร์ไซค์ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณหัวและลำตัวหลายแห่งจากการสอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุนายฮัมดีผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ได้เดินทางไปยังบ้านภรรยาในพื้นที่หมู่2เพื่อขับขี่มาถึงบริเวณก่อนถึงบ้านภรรยาก็มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบจำนวนหลบซ่อนตัวในป่าละเมาะริมทางก่อนใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ยิงเข้าใส่รถของผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ครับล้มลงจากนั้นคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปตรวจสอบเร่งรวบรวมหลักฐานพยานแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุพอตีสองครึ่งเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนอีกสร้างสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่3บ้านพงยามูบันดังสตาจวดเยลาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายและการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสาย410แต่ตรวจสอบเบื้องต้นพบการก่อเหตุในพื้นที่หลายจุดประกอบด้วยคนร้ายได้นำยางรถยนต์2เส้นมาเผาบนถนนสาย410พร้อมทั้งนำวัตถุต้องสงสัยลักษณะทรงกระบอกสีดำมีสายไฟมาวางไว้บริเวณกลางถนนนอกจากนี้ยังมีการโปรยตะปูเรือใบบนผิวการจราจรเพื่อสร้างอุปสรรคเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางด้วยครับก็คนร้ายได้ก่อเหตุทำลายกล้องวงจรปิดจำนวน2ตัวด้วยการใช้สิ่งของดึงกล้องที่รับความเสียหายนอกจากนี้ยังลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮจำนวน1คันรถบดถนนอีก3คันรวม4คันซึ่งเป็นเครื่องจักรของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยครับ ก็เป็นเรื่องของการป่วนในสถานการณ์ภาคใต้นะครับกลับมาที่เรื่องราวของประเด็นข่าวอื่นครับไปที่เรื่องของพยากรณ์อากาศครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกจะโดนหนักสุดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโคลนถล่มที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่กทม.ปริมณฑลและภาคกลางเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับบอกหนักค่อนข้างทั่วประเทศนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้ไปครับตั้งแต่6โมงเย็นตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่หนักแถวแถวสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่หนักในบางแห่งทั้งเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางครับตกแง่แง่ครับร้อยละ80ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองหนักเป็นบางแห่งทั้งที่ลพบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครครับ80% ของพื้นที่เลยครับฝนฟ้าคะนองภาคกลางนะครับรู้สึกว่าจะหนักกว่า2ภาคละแล้วก็มาภาคตะวันออกพอกับภาคกลางเลยครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และหนักเป็นบางแห่งแถวนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดครับร้อยละ80ครับเหมือนกับลพบุรีเหมือนกับภาคกลางเลยภาคกลางก็ทั้งลพบุรีสระบุรีสุพรรณอุทัยนครสวรรค์อยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ครับน้อยลงฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับร้อยละ70เท่ากันทั้งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่ากับภาคกลางครับตกแง่ๆร้อยละ80ของพื้นที่ตรงไหนรถติดบ้างก็หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วกันพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับอ้าวเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศก็แล้วกลับมาเรื่องของสภาพโดยทั่วไปของบ้านเมืองเรานะครับก็มีเรื่องของทางด้านเซียนป๋องครับเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคำครับเซียนป๋องสุพรรณเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าน่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของไอ้สมีโชติผมจะติดปากว่าไอ้ทิชโชติสมีโชติเนี่ยนะครับก็เรียกไปสอบถามรายละเอียดในบางส่วนที่จะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของพระอะไรนะตั้งแต่ชุดเหนือดวงใช่ไหมครับเรื่องราวของข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ครับเซียนพระรุ่นใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิวัดพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้วัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมที่จะใช้เมนเผาศพเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วนะครับรีโนเวทใหม่เลยนะครับรื้อหมดท่านที่รักษาการเจ้าอาวาสท่านสั่งรื้อวัดมีเมนแล้วไม่ให้เผาแล้วจะทำยังไงคิดผิดก้นไอ้โชตนะไอ้โชตตำรวจกองปราบจับนายอติโชตทางประเสริฐหรืออดีตหลวงพ่อโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญาวีรุ่งเรืองหรือศรีกายเอร่วมกันยักยอกเงินวัดจนถูกตำรวจกองปราบจับได้ล่าสุดนี้นะครับทางด้านของตำรวจกองปราบก็เปิดเผยว่าข้อมูลเส้นทางการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์พนักงานสอบสวนกองปราบได้ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดให้กับปปง.ไปตรวจสอบเพื่อหาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงใครบ้างทั้งปปง.ก็ได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบเส้นเงินกลับมาให้บางส่วนแล้วชุดทำงานสืบสวนสอบสวนทางด้านตำรวจกองปราบกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอยู่รายงานข่าวแจ้งว่านายอติโชตหรือสมีโชตอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับดำเนินคดีพร้อมโดนตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆจนพบว่าสมีโชตคนนี้ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชตขึ้นมาโดยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานกรรมการมีคณะกรรมการอยู่ทั้งสิ้น6คนขณะนี้พนักงานสอบสวนกองปราบก็เรียกสอบไปแล้ว5ต่างให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีคนสุดท้ายครับเห็นจะเป็นเรื่องของป๋องสุพรรณหรือนายเสมิงยิ้วงามเซียนพระรุ่นใหญ่ที่ ถูกเรียกมาพบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยทั้งนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้มาเข้ามาพบวันที่22กันยายนครับก็พรุ่งนี้ทั้งนี้เสียนป๋องบอกมีความใกล้ชิดกับวัดพุทธไทยสวรรค์มาตั้งแต่มีการจัดสร้างเหรียญเหนือดวงก่อนจะถูกนายอธิโชติหรืออดีตเจ้าวาดคอยเข้ามาเป็นคณะกรรมการทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นเงินที่ตรวจยึดและส่งให้ปปง.ไปตรวจสอบไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างป๋องสุพันธ์แต่อย่างใดครับมูลนิธิหวันโชติที่ในโชติจัดทึ่งขึ้นมาก็หวังว่าที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรหรือจัดตั้งไว้สำหรับการฟอกเงินจากบริจาคการทำบุญครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับคนรู้หน้าไม่รู้ใจเซียนพระเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องสร้างเหนือดวงก็สร้างไปแต่ไม่ได้เข้ากระเป๋าเซียนพระนี่พระวัดเป็นคนสร้างก็เข้ากระเป๋าไอ้โชติหมดอ่ะไอ้ทิดโชติสมีโชติกูก็เปสาวด้วยอะไรด้วยโอ้เปรมหรือไทยดีนะครับที่ความลับมันเปิดเผยไม่งั้นวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ยังอึมครึมอย่างนี้แหละครับแต่ตอนนี้จะเป็นนิววัดพุทธไทยสวรรค์แล้วครับเสนียดจันไรหมดจากวัดแล้วสาธุครับเป็นเรื่องของกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็รับกันไปไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วงานนี้เงินวัดไปเลยร้อยล้านนางเมียเอ๋อยู่เหมือนกันนะครับไม่เบาครับติดคุกกันไปบอกแล้วเวรกรรมใครก่อเวรนั้นก็รับไปชาตินี้ใช้กันไปหมดแล้วดูแล้วผู้ว่าภูเก็ตสั่งเข้มสาบัดป่าตองครับลุยตรวจสินค้านำเข้าฉลากย้ำต้องได้มาตรฐานไทยครับปิดได้ปิดเลยนะอยากให้เป็นอย่างนั้นครับชาวบัดป่าตองสำนักงานใหญ่อยู่ที่ภูเก็ตนอกนั้นก็มีตามต่างจังหวัดเขาทำอะไรล่ะชาวบัดป่าตองเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ชุมนุมเอาไว้เอาพวกเขามาประกอบพิธีอะไรเราก็ไม่รู้นะผมถึงบอกไงเขามีจุดประสงค์อะไรสร้างตึกใต้ดิน3ชั้นและป้องกันกระสุนป้องกันระเบิดอะไรอย่างดีเลยเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรครับถ้าคนไทยเราใจดีอนุญาตขึ้นมาเหมือนอนุญาตให้ทำสุสานได้แต่ไม่ให้ฝังแล้วอนุญาตทำไมล่ะอนุญาตทำสุสานได้แต่ไม่ให้ฝังในพื้นที่ที่มีข้อกำหนดจำแล้วตอนนี้มันก็ไม่อนุญาตซะก็หมดเรื่องเนาะครับแล้วก็ต้องเป็นปัญหาอนุญาตให้มีเป็นถือบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยอันนี้ปัญหาหนักเลยครับเวรกรรมของประเทศไทยที่เรามีผู้นำที่มองการใกล้ไม่ได้มองการไกลเอาสัญชาติไทยไปให้เขาเฉยๆคนไทยไปอยู่ต่างประเทศยังไม่เคยไปขอสัญชาติประเทศนั้นๆกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายของง่ายๆอันนี้พอเขาได้สัญชาติไทยเขาก็กว้านซื้อที่ดินเป็นหมื่นๆแปลงวงเงินเป็นอีกหมื่นๆล้านแล้วมีปัญญาจะถอนสัญชาติเขาหรือยังได้แต่มีข่าวยังไม่เห็นเลยว่าถอนจริงไม่จริงมันต้องให้ประชาชนหายสงสัยว่ารัฐบาลทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงตรวจสอบสาบัดป่าตองหลังจากนายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบเวลา7วันทั้งเรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่ามีความเชื่อมโยงหรือซับซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยินหรือไม่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการสาธุขอให้ทำอย่างจริงจังตลอดไปนายสิวัตรรังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตร้องด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำนักงานศุลกากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อเป็นตามกฎหมายและขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนโดยเฉพาะการแสดงสลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีสลากภาษาไทยรวมทั้งประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของสำนักงานอาหารและยาขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เข้ามาได้ไงสินค้าแบบจีนเนี่ย ข้ามาไม่มีภาษาจีนเลยสักไม่มีภาษาไทยเลยสักหน่อยเดียวนายชดนรินทร์เกิดสมพวดในการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทุกกิจกรรมและสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศใดก็ตามครับอยู่ในประเทศไทยต้องใช้มาตรฐานกฎหมายของประเทศไทยจะเป็นกฎหมู่ของมึงเข้าไม่ได้สถานที่นี้เป็นของอิสราเอลพูดไม่ได้มึงเป็นคนมาจากไหนมึงจะบอกสถานที่นี้เป็นของอิสราเอลแผ่นดินของกูปู่ย่าตายายกูดูแลมาแล้วมึงจะบอกว่าแผ่นดินของอิสราเอลได้ยังไงเขาไม่ได้มาท่องเที่ยวเขามาปักหลักปักฐานหนีสงครามมาอยู่บ้านเราและอีกไม่นานเกินรอถ้าเรายังเปิดกว้างให้อย่างเงี้ยอนาคตลูกหลานมันจะด่าบรรพบุรุษจันไรที่เอาที่ดินยกไปให้เขาดูแลกูต้องซื้อที่ดินของกูเองกับไอ้คนต่างชาติเนี่ยนะคิดกันบ้างไหมครับที่ไปดอดให้สัญชาติเขาใครล่ะครับที่ให้สัญชาติไทยถ้าไม่ใช่กรมการปกครองออกจากกระทรวงมหาดไทยหรือครับเพราะนั้นกระทรวงมหาดไทยใครเป็นผู้ที่อนุญาตบัตรให้ประจำตัวประชาชนให้กับนายโจเซฟคนนั้นแล้วเขาไม่ได้เดียวคนเดียวเนี่ยได้ทั้งครอบครัวด้วยต้องตรวจสอบให้ดีแล้วเอาดึงกลับคืนมาผมทราบข่าวจากท่านมท.2บอกกำลังกว้านเอาที่ดินที่เป็นหมื่นๆไร่ของนายคนนี้กลับคืนมาแล้วพร้อมกับยึดสัญชาติครับได้แต่มีข่าวยังไม่เห็นความจริงและตอนนี้ที่ดินกี่หมื่นไร่ก็ต้องเอากลับมาในขณะเดียวกันศุลกากรก็ต้องอายัดสินค้าที่อยู่การจำหน่ายเป็นการชั่วคราวตรวจสอบเอกสารตรวจสอบการนำเข้ามาได้ยังไงไม่ชำระภาษีชำระภาษีอากรภาของประเทศไทยหรือไม่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายสินค้าทุกชิ้นจะต้องแสดงที่มาเอกสารประกอบการเข้ามาอย่างชัดเจนไม่สามารถแสดงหลักฐานได้พบพิรุธก็ต้องยึดหมดแล้วก็ปิดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยกระทบอาจเกิดขึ้นกับประชาชนขับแย่งอาชีพทำมาหากินของประชาชนร้านตัดผมเขามีร้านสระผมเขามีร้านเสริมสวยเขามีหมดทำไมอย่างนี้เปิดได้ทำไมไม่ปิดไปเลยล่ะเห็นชัดๆว่ามันแย่งอาชีพคนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปครับประชาชนอยากรู้ครับว่าท่านจริงจังกับการทำงานครั้งนี้หรือไม่ครับมันต้องตรวจสอบสินค้าเข้ามาได้ยังไงไม่ได้เสียภาษีแล้วมาตั้งขายอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงมันต้องเอากันแบบถึงลูกถึงคนนะครับเข้มแข็งและเฉียบขาดไม่ใช่ปากว่าตาขยิบไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรครับเขาไม่ได้อยู่แค่ภูเก็ตเขาจะขยายไปที่ไปดูอำเภอปลายโอ้โหดูจากวิดีโอคอลที่เขาส่งรูปมาให้นี่เหมือนไม่ใช่ประเทศไทยเดินอยู่ในอิสราเอลหรือไงก็ไม่รู้แทบจะหาภาษาไทยไม่เจอเลยอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับบอกเล่า90สำหรับทางด้านของคณะกรรมการแล้วก็หลวงพ่อทราบว่ามีคนไปเดินเลี่ยไรตามหมู่บ้านในนามของวัดโคกลางให้สกิดตำรวจได้เลยนะครับสกิดตำรวจจับตัวไว้ได้เลยครับและโทรศัพท์หาผมก็ได้หรือโทรศัพท์หาหลวงพ่อก็ได้ตามป้ายโฆษณามีเบอร์หลวงพ่ออยู่นะครับจะได้ขจัดพวกมิจฉาชีพที่ไปแอบทำบัตรใบอนุโมทนาบัตรทำตาปล้ำวัดโคกลางปลอมด้วยไปขอรับการทำบุญกับบรรดาญาติโยมทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยทั้งที่ลพบุรีทั้งที่สิงห์บุรีทั้งที่สุพรรณบุรีทั้งที่อุทัยธานีอะไรสารพัดพื้นที่ที่เขาส่งข้อมูลเข้ามานะครับจะมาขอรับใบอนุโมทนาบัตรจะมาติดต่อนู่นติดต่อนี้หลวงพ่อบอกไม่รู้เรื่องเลยกลับมีมิจฉาชีพกลุ่มใหญ่ทีเดียวครับมีพระสงฆ์ด้วยมั้งเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับยังไงถ้าเข้ามาเรียกอะไรท่านกระซิบตำรวจได้เลยครับหรือโทรหาผมหรือแอบถ่ายรูปที่มือถือเอาไว้หน่อยรถใช้รถทะเบียนอะไรรูปร่างหน้าตาไอ้พระพวกนั้นที่มากับไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยคือใครจะได้รู้เลยจะได้เป็นหลักฐานเลยนะครับไล่จับศึกทั้งหมดในฐานะที่หลอกลวงนะครับเพราะนั้นวัดโคกลางไม่เคยส่งใครออกไปจะมาแอบอ้างชื่อหลวงพ่อแอบอ้างชื่ออเนกไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องทำหรือแล้วมันผิดกฎหมายในการออกเลี่ยไรนะครับใครเขาจะทำก็ถึงเวลาก็มาทำเองก็ได้นะครับหรือจะโอนเข้ามาให้ทางวัดก็ได้หรือจะโอนมาที่ผมก็ได้ผมประสานกับหลวงพ่อตลอดนะครับได้เท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเราก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราถึงมือวัดแน่นอนครับมีคณะกรรมการในการตรวจสอบครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบไว้สำหรับวัดโคกลางนะครับทางด้านของภูเผาวิปโรครับตอนนี้กำลังจัดสมนาคุณแล้วก็สั่งซื้อกันเยอะเลยของแถมก็ใกล้จะร่อยหรอใกล้จะหมดแล้วล่ะนะครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูเผาวิปโรครับสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาวเรี่ยวแรงครับนึกถึงภูเผาวิปโรครับเช้าสักซองหนึ่งซองหนึ่งคือแก้วหนึ่งผสมกับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆมันน้ำนมข้าวครับเช้าแก้วเย็นแก้วหรือเช้าแก้วก่อนนอนแก้วก็ได้โปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายของภูเผาวิปโรที่มีอย.เรียบร้อยจะได้สร้างกล้ามเนื้อจะได้สร้างความแข็งแรงกลับคืนมาให้ท่านสนใจโทรเลยครับเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาเลยครับไม่ใช่10บาทตามตู้แช่ดูแลเรื่องของความดันเบาหวานหรือจะเป็นเรื่องของแขนขาอ่อนเรียวแรงหรือจะดูเรื่องในเรื่องของชามือชาเท้าอะไรพวกนี้กับใครไม่ถนัดเรื่องของการรับประทานเม็ดแคปซูลก็เป็นน้ำด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับคนไทยดื่มดีแน่มีอย.เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับเบอร์เดียวกับภูเผาวิปโรและสุดท้ายยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับผู้ที่หน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะครับนึกถึงยาหอมดอกหอมมะลิที่มีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรมากมายหลากหลายดมก็ได้กินก็ได้ครับดมก็ได้กินก็ได้สำหรับยาหอมดอกหอมมะลิครับละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นเลยกระดกลิ้นเข้าเทอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับแล้วค่อยๆกลืนอาการของท่านที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอาการลมกองละเอียดยาหอมดอกหอมมะลิก็จะช่วยบรรเทาได้เยอะเลยนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจ0817805411 5575 081-780-5575 สำหรับทางด้านของภูผาวิโปรหรือจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยหรือจะเป็นทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับดมก็ได้กินก็ได้ครับโทรไปเขาจะได้จัดสรรส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับวิชัยต้นจีนเนื้อแขวงต้มมูลครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันครับมีเมนูอาหารที่คุณได้เลือกร่วมร้อยชนิดราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200โต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนึกถึงวิชัยต้นจีนครับ0819465036เขาจะได้โทรไปหาแล้วก็จะได้เอาเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านท่านไม่ต้องมาหาเราเราไปหาท่าน0819465036ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับเหมือนกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่ดูแลกันแทบจะครอบจักรวาลเลยว่ากันเถอะนะครับคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดน้ำมันรวม9ชนิดมันก็ดูแลหมดครับได้รับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไอ้ที่จะลุกเข้าน้ํา3รอบ4รอบมันคงจะไม่มีเพราะมันหลับสบายไปแล้วครับหลับลึกไปแล้วเช้าขึ้นมาก็ตื่นอย่างความสดชื่นครับแล้วก็เช่นเดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอตอนนี้ลดราคาแล้วซื้อด้วยแถมด้วย2แถม1 4แถม2ครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่เรายืนหยัดขายกันมาปีนี้ปีที่30สำหรับผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกนะครับผมบอกแล้วผมวางขายที่ร้านเจมูป่าโมกอ่างทองเพียงร้านเดียวร้านอื่นไม่มีครับถ้าจะมีก็ซื้อที่ผมโดยตรงครับและจะจัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางรวมทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกครับแล้วก็เรื่องของบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต่อก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยกลายเป็นว่าทั้งดวงตาทั้งร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันก็มีซื้อชุดเล็ก3ขวด2แถม1ซื้อชุดใหญ่4แถม3ชุดเล็กผมบอกให้ก็ได้บางคนอยากรู้ราคาชุดเล็ก 2,500 3ขวดครับชุดใหญ่7ขวดครับ 3,500 แพงขึ้นมาอีก 1,000 เดียวถ้าจะเลือกชุดเล็กเลือกชุดใหญ่จะคุ้มกว่า7ขวดครับแล้วก็บรรจุ60แคปซูลครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสายตาครับกินแล้วเป็นยังไงลองสอบถามผู้ที่กินล่าสุดนี้ที่ให้ข้อมูลมาคือแม่ชีวัดมเหยงนะครับแม่ชีหลีครับก็ดวงตาแจ่มใสขอบพระคุณที่ผมไม่อยากเน้นเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆเพราะคุณผู้ฟังที่ถูกผมเอ่ยโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันเดี๋ยวกริ้งสอบถามอเนกพูดจริงว่าพูดโกหกพูดทำไมเล่าผมไม่เคยโกหกขายของเอาของที่ดีมีประโยชน์ก็มั่นใจก็ซื้อไปไม่มั่นใจไม่ต้องซื้อแค่นั้นจบสินค้าอเนกถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวไปเทียบกับอะไรกับใครเขาของผมขายแพงของผมขายอย่างเป็นแบบนี้แบบที่บริษัทเขาสั่งมาผมขายตามนี้สินค้าใครจะถูกกว่าไม่ต้องเอาไปเทียบเลยนะครับถ้าพอใจซื้อไปไม่พอใจไม่ต้องซื้อฟังเฉยๆจะขอบพระคุณอย่างมากครับมั่นใจถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องซื้อครับแล้วไม่มั่นใจอย่าสั่งครับนี่ตีกลับมาอีกแล้วพระเจ้าบอกคุณหลุนช่องในแช่มสิงหาครับในแช่มสิงหานี่อยู่19หมู่11ตำบลหนองแก่พุทธบาทสระบุรีสั่งสินค้าแล้วไม่รับคือไม่ใช่ไม่รับติดต่อไม่ได้เลยปิดโทรศัพท์ตลอดผมต้องบอกว่าท่านสั่งของแล้วท่านอย่าปิดโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยเขารับจากผมไปแล้วเขาต้องโทรหาก่อนเข้าไปส่งสินค้าครับเขาไม่ใช่ไปสุ่มสี่สุ่มห้านะเขาโทรศัพท์เข้าไปก่อนว่าท่านอยู่ไหมอยู่ตรงไหนเขาจะไปส่งให้คุณแช่มสิงหาเมื่อวานตีกลับมาส่งออกไปผมก็เสียค่าส่งเองเสียค่าขนส่งให้ไม่เก็บค่าขนส่งก็ได้แต่มันต้องเก็บเพราะว่าอะไรเพราะคุณผู้ฟังเป็นกันแบบเนี้ยเลยต้องเก็บแต่ตอนหลังนี่จะไม่เก็บก็บางอย่างครับเพราะนั้นอย่างเนี้ยอย่างมะละขี้นกเนี้ยซื้อ2แถม1เนี่ยผมไม่เก็บค่าขนส่งหรือ9ชนิดเนี่ยผมไม่เก็บค่าขนส่งหรือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ซื้อ2แถม1ผมก็ไม่เก็บค่าขนส่งแต่เวลาส่งคืนก็ต้องเสียอีกอ่ะคุณแช่มสิงหาคุณไม่รับสินค้าผมก็ต้องเสียอีกเพราะเขาตีกลับมาตีกลับมันก็เสียครับเพราะฉะนั้นบริษัทขนส่งแฟดสีเหลืองๆเขาทํางานมีมาตรฐานครับได้ไม่ได้ยังไงเขาตรวจสอบ โทรหาผมตลอดทำไมคุณแช่มสิงหาไม่ยอมรับสายเขาว่ากันอยู่หนองแกเนี่ยหมู่11เนี่ยพุทธบาทสระบุรีคุณแช่มสิงหาถ้าฟังรายการอยู่กรุณาโทรกลับหาผมด้วยหรือเปิดโทรศัพท์ด้วยครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ของแฟดเขาไปส่งให้ผมบอกเลยว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าซื้อไม่พร้อมอย่าสั่งมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องผมอะเสียค่าขนส่งให้แล้วพอตีกลับผมก็ต้องเสียอีกค่าขนส่งอีกครับเท่ากับ2ต่อราคาสินค้าก็ไม่ได้สินค้าผมไม่เสียหายแต่ผมเสียหายผมเสียเงินค่าขนส่งเวลาตีกลับเขาก็เก็บค่าขนส่งกลับอีกด้วยตีกลับเสียเงินด้วยผมเสีย2ต่อเพราะนั้นสินค้าผมบอกว่าฟังรายการผมฟังเฉยๆได้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับฟังแต่ถ้าฟังแล้วไม่พร้อมอย่าสั่งสั่งแล้วต้องรับถ้าไม่รับกรุณาโทรบอกด้วยว่าไม่รับนะอย่าส่งมานะโอเคอย่างนั้นได้แค่ฟังก็ขอบคุณแล้วครับไม่ต้องซื้อก็ขอบคุณครับแต่ถ้าซื้อแล้วต้องรับด้วยขอบพระคุณเช่นเดียวกัน100ชิ้น 1,000 ชิ้นจะมีสักคนนึงนะมันก็แปลกแต่จริงครับผมถึงบอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนใจร้ายนะเป็นคนใจดีด้วยซ้ำพอใจก็แถมตรงเนี้ยเล่าสู่กันฟังครับผมก็แถมไปให้กินแล้วเป็นยังไงโอ้โหดีมากๆเลยแนะนำชาวบ้านได้เลยผมก็แถมไปให้ครับจะเอากี่อะไรเท่าไหร่ว่ามาแต่ผมต้องแถมแล้วมีกติกาไม่ใช่แถมสุ่มสี่สุ่มห้ามีกติกาผมต้องแจ้งบริษัทว่าผมเอามาอย่างเนี้ยสกัดเย็น9ชนิดเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะระเนี่ยเป็นของบริษัทหมดเลยทั้ง3เขาฟังรายการวิทยุจากลพบุรีได้ยินสปอตโฆษณาว่าติดต่อโฆษณาเบอร์นั้นเบอร์นี้เขาก็โทรหาผมเลยผมก็ได้สปอนเซอร์มาเพราะสปอตโฆษณาเขาก็เลยโทรศัพท์เข้ามาจ้างผมโฆษณาแล้วก็ทำโปรโมชั่นขอบพระคุณครับมาเรื่องราวของข่าวก่อนรู้ข่าวน้องยีนสาวโคราชถูกแฟนหนุ่มฆ่ายัดกระเป๋าที่ไต้หวันตอนนี้เขารวบตัวได้แล้วนะครับนางสาวดวงพรหรือยีนเป็นชาวพิมายนครราชสีมาหลังจากญาติเขาติดต่อไม่ได้นางสาวดวงพรลูกหลานของเขาญาติเขาบอกไปทำงานที่เกาหลีมา10 ปีกลับมาอยู่ในไทยแค่ปีเดียวก่อนจะบอกญาติมีแฟนเป็นคนเกาหลีจะพาไปทำวีซ่าและกลับไปอยู่ที่เกาหลีด้วยกันจากนั้นพอเดือนสิงหาคมนางสาวดวงพรกลับไปที่เกาหลีระหว่างนั้นก็ยังติดต่อญาติอยู่ตลอดจนกระทั่งเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันไม่สามารถติดต่อนางสาวดวงพรได้อีกเลยจนกระทั่งเปิดเผยทางโซเชียลว่านางสาวดวงพรถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันโมโหบอกเลิกจนพลั้งมือบีบคอจนตายและเอาศพไปซุกไว้ในกระเป๋าแล้วก็นานถึง6 วันแล้วก็ไปซ่อนไว้ในตู้เย็นที่ทำงานครับก็ทางด้านผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสมค่าตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพบกับนางประภาวรินทร์สิริอาจซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชีวิตของนางสาวดวงพรที่ไต้หวันเธอเป็นคนในพิมายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่อาศัยที่นี่ซึ่งน้องไปทำงานที่อื่นทราบว่าน้องมีแฟนเป็นชาวต่างชาติแต่แม่ของน้องเสียชีวิตไปนานแล้วส่วนพ่อก็ไม่ทราบข้อมูลล่าสุดเห็นญาติโพสต์ตามหาเมื่อ19 กันยายนได้รับการติดต่อจากนายสวัยกิติธิรกุลนายกอบต.ในเมืองอำเภอพิมายนครราชสีมาว่าได้รับการประสานมาจากเจ้าหน้าที่กงสุลพ่อพบศพนางสาวดวงพรถูกฆ่าที่ไต้หวันครับลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายก็เลยบอกว่ายีนเป็นลูกสาวคนเดียวแม่ของน้องก็เสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่น้องยังเด็กส่วนพ่อไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะทิ้งไว้น้องอยู่ในท้องแม่น้องจะอาศัยอยู่กับยายปัจจุบันยายก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันน้องเรียนจบม.มัธยมไปทำงานที่กรุงเทพต่อมาก็ไปทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีมีแฟนที่นั่นโดยอาศัยอยู่ที่เกาหลีประมาณ10 ปีเพิ่งกลับมาอยู่ไทยได้ปีเดียวโดยน้องเช่าคอนโดในกรุงเทพซึ่งตนก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดน้องติดต่อกับใครบ้างจนสุดท้ายกลับเมื่อ2 กันยายนที่ผ่านมาทราบว่าจะไปหาแฟนที่เกาหลีหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยส่งข้อความไปให้ก็ไม่อ่านไม่มีความเคลื่อนไหวใน Facebook ปกติน้องจะชอบโพสต์กิจกรรมและการใช้ชีวิตในแต่ละวันประกอบกับมีเพื่อนและน้องอยู่ที่เกาหลีทักมาลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งก็บอกน้องยินได้กลับมาไทยแล้วหรือยังเพราะติดต่อไม่ได้พอทราบนั้นก็ได้โพสต์ตามหาน้องในช่องทางต่างๆจนทราบว่าน้องถูกฆ่าอยู่ที่ไต้หวันครับหากญาติไม่มีทราบเลยส่วนการดำเนินการเรื่องคดีเรื่องศพของน้องยินจะมอบอำนาจให้กับกรมคุ้มครองกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการแทนครับตามข่าวนี้ก็รวบชาวไต้หวันได้แล้วนะครับทำไมโหดร้ายเหลือเกินนะครับฆาตกรฆ่าโหด แล้วยังไปไว้ในตู้เย็นเนี่ยเขาบอกเอาไปไว้ในตู้เย็นมันใครก็ถามว่าอะไรเลยเนี่ยเขาบอกหมูจะเตรียมไว้เนื้อหมูใส่ตู้ไว้เตรียมไว้จะกินกันในช่วงปีใหม่ว่างั้นโอ้โหเก็บไว้อะไรขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยที่ไหนได้เป็นศพอยู่ในตู้เย็นเลยครับศพสาวไทยนี่แหละครับอ้าวความคืบหน้าจะเป็นเช่นไรแต่ก็จับตัวได้แล้วก็คงจะรับโทษรับทันกันต่อไปนะครับความคืบหน้าเป็นเช่นไรก็จะได้นำเสนอกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปครับเวลาหมดหมดเวลาครับผู้ฟังครับเห็นทีล่ำลากันขอขอบคุณนะครับทางด้านจอทลอ1197ผมมีบ่าย3โมงอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็6โมงเย็นช่วงเย็นอีก3ช่วงครับเช้านี้สวัสดีครับ
2: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ป้าวนปานเพชร
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
15: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
16: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
17: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
18: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
19: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858-517-9025 0858-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
20: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
21: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: มาใหม
22: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
24: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาน
25: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: เลอา
28: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
29: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
30: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำเจ้าวร

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: ที่โรงแรมอิมพีเรียนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรืออาจจะลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วก็ลดการพึ่งพาอย่างเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันแล้วญี่ปุ่นยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
6: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค RSV อาการและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
8: คู่มือสุขภาพ
9: เชื้อไวรัส RSV เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะมีความรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติเป็นต้นการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือวัตถุที่ปนเปื้อนโดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปอาการแสดงออกและการวินิจฉัยปกติผู้ป่วยจะแสดงออกหลังติดเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนถึงอาการรุนแรงเช่นอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบรับประทานอาหารได้น้อยซึมลงการวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งในจมูก
10: น้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
11: 081 290 1

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ช้จิต
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดี

0: ที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
6: เพชรลิ้นจืดสม
7: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: แม่ให้เราเหงามจะวันก็อีก2ชั่วโมงดูสิ
0: เหงาเลยใช่ไหม
1: เหงาอ่ะดิ
0: แม่ผมไปต่างประเทศมา
1: แหมมัวแต่ต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์อยู่ได้เขาเรียก200ต่อ60บาท
0: เออต่อให้มันโมโหเลยล่ะ
1: มันก็ไม่มาสิไปเองเดินไปเลยเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ฟังเดินจากกรุงเทพมาลพบุรีไอ้แค่ต่อราคารถวินมอเตอร์ไซค์แค่นั้น
0: กระดาษดันเถอะเล
1: ยแม่สนุกสนานกันไปคนเดียว
0: มาแล้วมาแล้ว
1: กลับมาแล้วเอากลับมาแล้วก็ประกาศชื่อวัดให้เขาหน่อยสิแต่ก่อนจะประกาศชื่อวัดทำบุญวันนี้นะไปบอกเขาหน่อยวันนี้ถ้าฝนไม่ตก
0: ฟ้าไม่ร้อง
1: ฉลามไม่ปวดท้องนะ
0: ก็ไปกันที่ตลาดนัด
1: หนูเลยไหสี่หูตำบลไม้ดัด
0: ไม้ดัดไหสี่หูนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาปุ๋ยก็โทรไปสั่งกันซะก่อนนะ
1: นี่วันนี้ผมไปนู่น
0: ไปไหนอ่ะ
1: นครนายกบรรณาครับ1ตัน
0: โอ้สั่ง1ตันไปเองเลยไง
1: ไปเองสิ
0: โอ้
1: ว่างวันนี้วันจันทร์วันเดอะแก๊งผมอ่ะ
0: เงินเอาไปไว้ไหนนักหนาเน
1: ี่
0: ย
1: ไปทำบุญฮะ เอาไปสมทบทุนสร้างกุฏิให้พระเช่า
0: ให้พระ
1: แล้วก็จะซื้อแล้วก็จะซื้อโต๊ะกลมถวายวัดซะหน่อย
0: ทุกวัดเลยหรือไง
1: เอาวัดเดียวพอ
0: อ้าว
1: นู่นพวกนี้3โก้นะบางรักไม่ใช่วัดอะไรนะสามโก้เดี๋ยวราชดรพัฒนา
0: ครับ
1: 30กระสอบ
0: สั่งปุ๋ยมาใช่ไหม
1: ใช่
0: 30กระสอบก็ตันครึ่ง
1: ตันครึ่งบอกน่าจะเอา2ตันจะแถมให้สัก10ลูกเอาแค่นี้พอแล้วมี26ไร่เนี่ย
0: ไปส่งขาว
1: ครับ
0: อ
1: ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะสามโก้วันนี้ผมไปบ้านนาก่อนนะ
0: วันนี้ไปบ้านนาพรุ่งนี้สามโก้นะ
1: ครับ
0: อ่างทองได้สามโก้เ
1: นี่ยใช่แล้วแถวๆบ้านปะเจื้ออ
0: ๋อปะเจื้อคิดถึงนะ
1: แถวปั๊มน้ำมันปตท.สร้างใหม่
0: อ
1: ่ะเห็นมีนางโกงลิเกไปเปิดร้านขายน้ำดื่มอยู่ตรงนั้น
0: ลูกหลานทั้งนั้นน่ะนะ
1: แต่ผมไม่รู้จักผมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักผมหรอก
0: เด็กนักศิลปินลิเก
1: ศิลปินลิเกหน้านี้มันต้องขายของแล้ว
0: ครับ
1: บางคนก็ขายของบางคนก็ไปปิดวิก
0: ก็แล้วแต่ทำมาหากินกันไปอะนะ
1: ปิดวิกปั๊บแค่นั้นแหละ
0: เป็นไงอะ
1: ถูกเผาเวทีเลย
0: ก็น่าเห็นใจพวกศิลปินนะ
1: หลานพิชแลมเขาเนี่ยคุณหนูรักแท้บ้านสีชมพู
0: บ้านสีชมพูลูกๆหลานกันนะ
1: ครับ
0: อ
1: ้าวไปทำบุญกันดีกว่า
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: ทุกวัดนี่ฉันจะทำบุญเป็นเจ้าภาพ500พันหนึ่งจะออกโรงทานในติดต่อทางวัดได้เลย
1: ได้เลย
0: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแก้งวัดหนองแจ้งตำบลมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หนองมะค่าโมง
0: หนองมะค่าโมงนะ
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ค่ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอบางปากท่อจังหวัดราชบุรีส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี วันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม 29-30-31 ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุร่ำรวยร่ำรวยแม่ตั้งใจจะไปสำนักสงฆ์ผู้ปะหังไม่ได้ไปแต่แรก
0: แต่ได้ไป
1: พร้อมกันเลยสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
0: เขาสามยอดลพบุรีวันที่1เหมือนกัน
1: วันที่1ตรงกันนะเนาะนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะหายไปวันกว่า
0: ๆ
1: กลับมาแล้วแม่ค่อยยังชั่วหน่อยแม่ชื่นใจหน่อย
0: ชื่นใจอ่ะ
1: แต่ผมอยู่คนเดียวมันเห็นงานหน้าดู
0: งานเหงาเลยไง
1: เหงาอ่ะดิวันนี้4โมงเย็นนะหายสี่หู
0: ไปกันที่ตลาดนัดหายสี่หูบนไม้ดัดอำเภอประจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: 80% จ้า
0: ฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะ
1: ไปดูปิดาเขาขนของหนีน้ำกันหน่อยแล้วมาเรื่องของข่าวดีกว่าเนาะนี่ตำรวจเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเนี่ย
0: ป๋องสุพรรณเป็นยังไง
1: โอ้ไปคุยหน่อยดิเรื่องมูลนิธิวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยขานี้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและก็ดีแคร์ดูแลสายตาทั้งสองแบบนะครับ
0: ดีแลดีแคร
1: ์ดีแคร์ดิเป็นซอฟเยล
0: แบบซอฟเยล
1: กระปุกหนึ่ง30เม็ด30ซอฟเยล400บาท2กระปุก650สี่กระปุกพันสามแถมฟรีกระปุกหนึ่ง
0: อันนี้เขาแถมให้
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน7กินเลย2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงอันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: อันนี้ก็บำรุงสายตาก
1: ระปุกหนึ่งมี60เม็ดเลย
0: 800บาท
1: กินได้เดือนหนึ่งเต็ม
0: ๆซื้อ2กระปุกก็1,500บาท
1: ใช่ดีแคร์เนี่ยก็ราคาเดียวกันกับโรมิกออยดูแลไตนะ
0: ดีแคร
1: ์ครับป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเลยต้องมาแจงปมมูลนิธิวัดพุทธไทยตะวันมันเป็นยังไงล่ะนะ
0: นั่นสิ
1: กองปราบเรียกมาหน่อยพี่ป๋องมาคุยกันหน่อยดิตอนหลังพี่ป๋องเนี่ยไปเชียร์มวยค่ายของเสี่ยแขกค่ายอะไรนะแสนชัย PC C อะไรนะแสนชัยแต่ไม่ใช่ตัวแสนชัยนะยิมที่มันของนักมวยดังๆอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างใครอ่ะจันพระจันฉายอะไรพวกเนี้ยไปเชียร์แขกไปเชียร์นักมวยบอกว่าคุณอ้ําดาราน่ะจากกรณีการจับกุมนายอติโชตหรือว่าสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็นางสาวปุญญวีศรีกาเอนะ
0: รวมกันยักยอกทรัพย์ลักยอกทรัพย์เงินหลายวัดหลายล้านน่ะ
1: ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันมาล่าสุดเมื่อเช้านี้ครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า
0: สำนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยนะ
1: ครับหลังได้ข้อมูลจากเส้นทางการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์พนักงานสอบสวนกองปราบก็ได้ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.
0: เอาไปตรวจเอาไปสอบเนี่ยนะ
1: เพื่อความหาความเกี่ยวข้องว่าเชื่อมโยงกับใครบ้าง
0: ปปง.ได้ส่งข้อมูลตรวจสอบเส้นทางการเงินให้
1: กลับมาให้บางส่วนแล้วล่ะ
0: บางส่วนแล้ว
1: ชุดทำงานชุดสืบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวครับมีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากนายอัศมีโชติได้ถูกจับแล้วนะพร้อมกับโดนตรวจสอบพฤติกรรมจนพบว่าสมีโชติเนี่ยมีการจัดตั้งมูลนิธิ ขาเรียกมูลนิธิหวันโชติขึ้นมาเนี่ยนะ
0: หวันโชติ
1: เนี่ยนะโดยสถาปนาตัวเองเป็นประธานกรรมการ
0: ม
1: ีคณะกรรมการทั้งสิ้นกี่คน
0: 6คนด้วยกันเนี่ย
1: พนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนมาแล้ว5คน
0: เรียกมาสอบสวนแล้ว5คนต่างก็ให้เป็นไอ้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนี่ย
1: ส่วนกรรมการคนสุดท้ายที่เรียกตัวมาสอบก็คือนายเสมืองนิ้วงาม
0: หรือ
1: ป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังของวงการพระเครื่อง
0: ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย
1: อ้าวพี่ป๋องไปกับเขาด้วยเหร
0: อ
1: ทางนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้เข้ามาพบเพื่อรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชค
0: ในวันที่22กันยายนนี
1: ้วันพรุ่งนี้เน
0: า
1: ะทางนี้ป๋องสุพรรณมีความใกล้ชิดกับเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาตั้งแต่มีการจัดตั้งสร้างเหรียญเหนือดวงแล้วนะ
0: แล้วก็
1: ก่อนจะถูกนายดีโชติขอให้ความขอมาเป็นกรรมการหน่อยที่พี่ป๋อง
0: ให้รวมมาเป็นกรรมการนะ
1: โยมมาเป็นกรรมการหน่อยชื่อดัง
0: อ่ะจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินตรวจยึดแล้วก็ปปง
1: ปรากฏว่าไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณแต่อย่างไรครับส่วนมูลนิธิที่ตั้งนะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับว่าตั้งขึ้นมามันวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
0: หรือจะจัดตั้งเอาไว้ในการฟอกเงินนะ
1: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ3566เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะได้ยินผมไห
0: ม
1: จะพูดสักคำนี่กลัวเกตอนปากจะหลุดเรื่องอะไรได้ตีตาย
0: นาน
1: วันนี้สี่โมงเย็นนะไปตีปีดาเขานะหมูเหลือมบุกเขมือบไก่แล้วฝนตกอ่ะ
0: 25ตัวเจ้าของเป็นยังไง
1: อ่ะฮะจดไว้สิเดี๋ยวไปซื้อ25
0: ไก่ตายเอาเล่นหุยเลยไง
1: เอองูก็9กินก็9หูก็9 25
0: ไม
1: ่ใช่25เดี๋ยวเตรียมตัวอั้นได้เลยนะซื้อก็ซื้อตอนนี้เลยนะ
0: 25
1: ไปดูบ้านเลขที่ก็ไม่ยอมบอกบ้านเลขที่กันไว้นะผู้สื่
0: อ
1: ข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ครับได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือพบงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังเขมือบไก่ไปในบ้านพักหลังหนึ่ง
0: ที่ถนนอุดรธานีหนองสำโรง
1: บ้าน
0: บ่อน้ำ
1: เนี่ยตำบลหมูม่น
0: หมูม่นเนี่ยนะ
1: หมูม่นที่พวกผมอยู่ที่นั่น
0: อำเภอเมืองอุดรเนี่ยนะ
1: จัดรายการอยู่เนี่ยเอาโฟกัสไปขายอยู่เนี่ยตอนเนี้ยสถานีวิทยุของดีเจอีทสุโขทัยเขาน่ะ
0: นาน
1: กับหน่อยเนี่ยไอ้นิดหน่อยจัดรายการอยู่ที่อุดรธานีตำบลหมู่ม่นนี่แหละ
0: ครับ
1: เขาก็เตรียมไม้เตรียมอะไรไปนะไม่ใช่ไปทุบงูนะ
0: เครื่องไม้เครื่องมือจับงู
1: สำหรับจับสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละครับไปเจองูเหลือมขนาดบล้มเลยนะกำลังห้อยหัวเล่นกายกรรมอยู่บนต้นส้มโอ้นะ
0: แล้วก็มีลำตัวพาดอยู่กับกิ่งไม้เนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินสถานการณ์ก่อนและใช้อุปกรณ์จับบริเวณส่วนหาง
0: พร้อมกับใช้เชือกคล้องที่บริเวณส่วนหัว
1: ครับ
0: และเป็นยังไง
1: จากนั้นก็ช่วยกันออกแรงลากงูลงมาจากต้นไม้อย่างระมัดระวัง
0: ท่ามกลางความลุ้นของระทึกของเจ้าของบ้านเจ้าของสวน
1: หลังนำตัวลงมาได้สำเร็จพบว่างูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวประมาณ3เมตรน้ำหนักราวๆสัก
0: 20กิโลกรัมเนี่ยนะ
1: ขณะเดียวกันก็ยังพบซากไก่1ตัว
0: สภาพถูกรัดจนตายแล้วก็อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกัน
1: เจ้าหน้าที่ก็นำงูใส่กระสอบปุ๋ยเตรียมนำไปปล่อยคืน
0: ร้านอาหารป่าธรรมชาตินะ
1: เขาไม่กินกันนะงูเหลือมอะ
0: ผัดเผ็ดโต้เนื้อดี
1: ผู้ต้องอยากก็ไปทำน้ำยาหนุ่มชิม
0: เป็นแบบนั้นนะงูเหลือมตัวมันใหญ
1: ่ถ้าจากการสอบสวนเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: โอ้เลี้ยงไก่ไว้หลายตัวครับเกือบสองสัปดาห์ละไก่ทยอยหายไปวันละ2ตัว3ตัว
0: หาสาเหตุไม่ได
1: ้รวมๆแล้วกี่ตัวน่ะ
0: 25ตัวแล้ว
1: ตอนแรกคิดว่าอาจมีฝีมือของแมวกับหนูมันขโมยอ่ะน่ะ
0: มันแอบขโมยไปเนี่ยนะ
1: ไม่คิดว่าจะเป็นงูเหลือมขนาดนี้เลยนะกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงไก่ร้องกระตากกระตาก
0: แล้วก็บินหนีกระแจกตื่นกันเนี่ยนะ
1: ก็ถือไฟฉายออกมาตรวจสอบก่อนจะถึงช็อกเลยแล้ว
0: ก็ตะลึงเลยเนี่ย
1: งูนี่โอ้โห
0: งูเหลือมขนาดใหญ่โผล่อยู่บนต้นสมโอน่ะ
1: เมื่อลองส่องไฟลงไปพบซากไก่ถูกลัดตายอยู่ก็รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยมาช่วย
0: กู้ภัยมาช่วยจับงูให้หน่อย
1: หลังจากพบว่างูเหลือมใหญ่ตัวนี้เข้าบ้านก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกนะ
0: ไม่เคยเจอแบบงูใหญ่ขนาดแบบนี้มาก่อนเนี่ย
1: คิดว่างูอาจจะมาให้โชคกันให้โชคที่ไหนแล้วมาเล่นไก่ไปตั้งหลายตัวแล้ว ยี่ผ้าตัวมาให้โชคตรงไหนแล้วนะ
0: นั่นนะสิ
1: เตรียมตัวจะนำเลขที่บ้าน147
0: โอ้บ้านเลขที่147นี่ไง
1: 147เอาไปเสี่ยงช่วงนึงว่ามันจะ1ตุลาค คุณผู้ฟังอย่ามาถามผมนะผมอ่านแล้วผมอ่านเลยนะ
0: อ
1: ย่ามาถามมาจบรายการลูกช้างหวยอะไรนะงูเหลือมอ่ะ
0: นาน
1: ไม่รู้ไม่ชี้นะยิ่งช่วงนี้ช่วงอิจฉาคนด้วย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอ้ามีถูกอยู่คนนึงข้างๆผมเนี่ยเงียบสมน้ำหน้า
0: 266เนี่ยน
1: ะ
0: เบื้องต้นน้ำไง
1: เบื้องต้นนะคาดว่างูเหลือมเนี่ยน่าจะเลื้อยมาจากพื้นที่ป่ารกร้าง
0: บริเวณที่เขามีการปรับพื้นที่นะตั้งบ้านพี่พักเกียงเน
1: ี่ยคงจะออกมาหาอาหารมาเรื่อยเลี้ยวเข้าเว้ยไก่เว้ยกินเลยเฮ้ยอร่อยเว้ยมาทั้งหมด25ตัวนะไก่นะ
0: โดนกินไป25ตัว
1: ขนาดมาตัวเดียวนั่นกินงูเลยเนาะเวลามันกินอะไรอิ่มๆเนี่ยมันจะอยู่หลายวันนะกว่ามันจะออกหาอาหารอีกอ่ะ
0: นี่มันก็คงมากันหลายเที่ยวแล้วล่ะ
1: ถ้า2-3 สัปดาห์เนี่ยไม่น่าจะกินถึง25ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะมีงูหลายตัวแหละ
0: ใช่
1: คอยดูแล้วกันนะไอ้หนู
0: มาแล้วท่านนายกมาแล้ว
1: โอ้
0: งูเหลือม
1: งูเหลือมอ่ะยาวเหยียดเลยนะดูที่หน้าน
0: าน
1: เออ
0: เรื่องของงูนะ
1: ครับที่วสป.711นะฮะคุณผู้ฟังครับฟังกลางคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนมีหลายท่านบอกว่าฟังไม่ค่อยชัดต้องรอฟังตอนเที่ยงคืนถึงตีสามนะแล้วก็ฟัง
0: ทางเที่ยงคืนตีสามก็จะทะลอ
1: ครับรวบแล้ววัยรุ่น2คนนะ
0: จะนำยิงคู่อริกลางถนนในงานเทศกาลเนี่ย
1: เสียชีวิตไปคนบาดเจ็บไปสามแต่ไม่ดุจังเลย
0: มีปืนเยอะ
1: บอกแล้วบอกแล้วให้ไปสมัครลบ3จับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมไม่ไปกันแล้ว
0: เอารับสมัครก็ได้เงินเดือนหมื่นกว่า
1: หมื่นกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้เลย
0: เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือเฟือนะ
1: ครับความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุในงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออก
0: สองวัยรุ่นเนี่ย
1: เออ
0: เปิดฉากใช้วุธปืนกราดยิงกันเนี่ย
1: เปรี้ยปลาเปรี้ยปลาในหลังคอนเสิร์ตเลิกนะกระสุนนี่พลาดไปถูกหนุ่มวัย25ปีเบญจเพสกันเลย
0: ซึ่งกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านเสียชีวิต
1: นั่นเบญจเพสเนาะทีหลังอย่าไป25นะคุณนะ
0: แค่25หนเดียวพอแล้ว
1: พอแล้วปีนี้เท่าไหร่นะ24อ่ะ
0: 44
1: 24ปีพอร้อยเนี่ยนะมีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ3คนล่าสุดครับ
0: ผู้ต้องหาติดต่อมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
1: เป็นไง
0: แ
1: ล้วไปโทษอนุทินไม่ให้พกปืน
0: พกปืนก็ยิงกันเนี่ย
1: มันพกได้ปืนเถื่อนพกไปเถอะปืนมีทะเบียนอย่าไปพกสิสืบเนื่องมาเมื่อกลางดึกวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: บนถนนสายหาดแม่ลำพึงบ้านก้นอ่าว
1: หมู่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง
0: เขามีการจัดงานคอนเสิร์ต
1: ครับ
0: ของศิลปินวง
1: มารีฮวนน่ามารีฮวนน่านี่โอ๊กอาจารย์ไข่อ่ะดิโอ้ใช่ไห
0: ม
1: วงมารีฮวนน่านี่ไม่น่าตีกันหรอกจริง
0: ๆไอ้นักร้องเขาไปตีกันนะ
1: ยังไงมันก็ไม่น่าตีกันเพราะว่าเรือลากาดาที่เพลงกันช้าแล้วหมดเลยเพลงเร็วเนี่ยรู้สึกจะมีเพลงอยู่เพลงเดียวมั้งสหายสุรามั้งนั่นเร็วขั้นสุดแล้วนักท่องเที่ยวแฟนเพลงโอ้ยมาชมคอนเสิร์ตเยอะเลยนะ
0: มีคนไปชมจากการสอบสวนก็ทราบว่า
1: หลังเลิกแล้วนายมะเดี่ยวหรือว่านายเดี่ยวอายุ18ปี
0: แล้วก็นายต่ออายุ18ปี2ผู้ต้องหาเนี่ย
1: มีปากมีเสียงวิทะเลาะวิวาทกับคู่อริบนถนน
0: แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้ว
1: ก็ยังตะโกนด่าท้าทายกันยังต่อเนื่องอะไรครับ
0: หลังจากนั้นในต่อ
1: ขี่จักรยานยนต์มีนายเดี่ยวซ้อนท้าย
0: แล้วก็ใช้อาวุธปืนชนิดอะไรนะ
1: แมกกาซีนกราดยิงหลายนัด
0: ปังปังปัง
1: เนี่ยเป็นจังหวะเดียวก็ที่ปันนทัศน์เนี่ย
0: อ
1: ายุ25กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
0: เพื่อจะกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้า
1: บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: ไม่น่ากลับบ้านเลยเนาะ
1: นอกจากนี้ยังมีผู้รับบาดเจ็บกระสุนปืนอีก3ราย
0: หลังก่อเหตุแล้ว
1: ทั้ง2คนก็ได้ขี่จักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ที่ตำบลตะพงแล้วก็หลบหนีกันต่อไป
1: เรียบร้อยมายังไงก็โดนอยู่ดีเนาะมามอบตัวแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวเลยครับเพราะว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรด้วยเลย
0: ไปโดนลูกหลงเข้า
1: เออจะกลับบ้านอยู่แล้วดูสิ
0: น่าสงสารคนตายเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้นะครับโปรมิกออยนะดูแลไตกันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคนรู้ตัวว่ากินเค็มเยอะๆเนี่ยก็เบาๆหน่อยกันแล้วกันโรคทุกโรคที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากอาหารการกินทั้งนั้นแหละครับ
0: ก ินเป็นเหตุเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่โรคภัยไข้เจ็บก็มี
1: ครับถ้าหมอก็บอกว่าระวังนะลุงป้าจ๋ายายจ๋าจะได้ฟอกไตแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้ยังไม่ถึงกับฟอกนะยังปลอดภัยอยู่นะลดเค็มซะอาหารที่มันเค็มๆมากๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ห้ามกินหรอกกินไปเถอะแล้วก็เบาๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนไงเวลาจะนอนนี่เป็นไงหิวโดยเฉพาะพวกกลางคืนพวกลิเกเนี่ยตัวดีเลย
0: กลับมาดึกดื่นไม่รู้จะทำอะไรทำก็ไม่ทันแล้วนึกขึ้นได้ก็
1: ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ประมาณนั้นนะนะ
1: โจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยนะถ้ามันหิวหนักๆหิวมากๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะชงโกโก้ลุงช้าง
0: โกโก้นะ
1: ชูลุงช้างนี่แหละไม่รู้ละ2กล่อง500บาทเนี่ยกินคืนละแก้วได้เดือนนึงอะ
0: เดือนนึงอะ
1: แล้วมันอร่อยเลิศประเสริฐสีนะจริงๆนะ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ยังไม่ทันไรเล่นไป2แก้วแล้วผมเพราะนั้น2กล่องไม่ได้เดือนนะผมนะ ดื่มนะครับไม่คือความหวานที่มันเกิดขึ้นมันจากสุคโรส
0: สุคโรสนะ
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะไม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็มีชะเอมมีเกากี้โกจิบุรีมีแคลเซียมโอ้บำรุงสมองด้วย
0: ครับ
1: จะมีขี้หลงขี้ลืมเหมือนคนบางคนเนี่ยนะหลงลืมมาแว่นทัดหัวก็ไว้ในแว่นกูไปไหนวะ
0: หาไม่เจอ
1: นั่นนะครับนะ2กล่อง500บาทสั่งซื้อได้เลย
0: นั่นน
1: ะวิทยุก็มาแล้วหมดไป10เครื่องแล้วนะเนี่ย
0: โอ้มาแล้วไง
1: หมดไป10เครื่องแล้ว
0: ม
1: าแล้วครับเต็มบ้านเต็มเฉพาะเมื่อวานในวันอาทิตย์วันเดียวเลยนะ
0: ครับ
1: คุณโชเล่ไม่อยู่ไม่ฟังผมจัดรายการขนาดพูดตะกุกตะกักวิทยุหมดไป10เครื่อง
0: คนเขาเริ่มมาฟังวิทยุกันเยอะแล้ว
1: ครับใครบอกว่าแม้คนไม่ฟังแล้ววิทยุอ่ะตราบใดนะตราบใดที่คนไทยยังกินหมากอยู่เลยเอาเถอะนะ
0: ยังฟังกันบ้างนะ
1: AM อยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากสทช.เนี่ยมาปิดสถานีวิทยุ AM ไป20กว่าคลื่นคือมันหมดสัญญาหมดเขาเรียกอะไรสัมปทานเนี่ยนะ
0: สัมปทานไง
1: ประมาณเดือนเมษาปี70เนี่ยต้องมีบางคืนถูกปิดไปแล้วเลยขอปิดเลยแต่ถ้าผมจะฟ้องจะร้องผมก็ได้เลยนะทำสัญญากับผมทำวางมัดจำไว้เยอะประกันนะแต่พอถูกกสทช.สั่งคืนคลื่นปั๊บเอาหนังสือมาให้ผมยินยอมเลยผมก็จะยินยอมผมอยากมีปัญหาอะไรกับใครใช่ไห
0: ม
1: อยู่ของเราไปสบายไม่ต้องมีเรื่องมีราเขาจริงไหมหนู ผมไม่ได้เรียกนายกนะผมพูดตามป๋าเรวัตไปขัดขาอะไรป๋าเสรีไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ทะเลาะกันซะแล้วผู้ใหญ
1: ่เออแต่ป๋าเรวัตก็ไม่โต้ตอบไงเพราะว่านับถือคนมีบุญคุณไม่หักหลังใคร
0: พี่น้องกันนะนะสายเดียวกันเนี่ย
1: ครับ
0: สายตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: ม
1: า อ่ะนี่สลดอีกแล้วครับพบศพหนุ่มวัย30ปี
0: นอนเสียชีวิตปริศนาที่ห้องพักเนี่ย
1: ครับหมายเลข1ด้วยนะห้องหมายเลข1ด้วยนะแสดงว่าต้องมีมากกว่า1อ่ะสิ
0: ครับ
1: การนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: แน่นอนที่สุดครับวันนี้ขายเพียง690บาท
0: 100แคปซูลนะ
1: 2กระปุก
0: 2กระปุกก็
1: 1,300
0: เนี่ย
1: 1คาราเบลมี4กระปุกครับ
0: ขาย4กระปุกก็ 2,000 น่ะ
1: แถมให้1กระปุกครับ
0: แถมให้1กระปุกนะ
1: ครับไบโอดีไม่นี่มีขายทุกร้านนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกจีงวันจันทร์ช่องแคบ้านตุ้มหมุนไพลุงช้างโคกตูม
0: ไปซื้อกัน
1: วันนี้ไม่ต้องรอแล้วก็วันนี้ไฟยังไงฝนก็ตกที่หายสีหูอะ
0: หายสีหูเนี่ยนะ
1: อยากจะดูว่าเวลาขับรถไปถึงท่าวุ้งฝนก็ตกแล้วนะหนุ่มคนนี้ไม่รู้ไปซวยอะไรเกิดขึ้นมานะครับตำรวจจากสภ.เมืองอุดรเปิดเผยว่า
0: ตอน6โมงเย็นของเมื่อวานเนี่ย
1: ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในห้องพักแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอเมือง
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่แหละ
1: ที่เกิดเหตุภายในห้องเช่าหมายเลขหนึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อวันตะวัน
0: อายุ30ปี
1: คนไม่ใช่ตะวันจันทานะคนละคนกันนะ
0: ไม่ใช
1: ่นั่นจะวันจันทาก็จัดเป็นวทป.711นะ
0: ส
1: ภาพศพเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่ข้างๆมีสายไฟปลั๊กสานตาอยู่ใกล้ศพ
0: แล้วก็มียารักษาโรคอะ
1: แต่ไม่ใช่ไทยทิพย์โอสถแล้วกันนะทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
0: ก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ6ชั่วโมงนะ
1: อาจจะป่วยมีโรคประจำตัวเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวช
0: หาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: แสดงประสานญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับแต่ก็มีข้อสงสัยและก็แปลกใจของนักข่าวและกู้ภัยที่ช่างสงสัยจริงๆนะ
0: สงสัยเพราะว่าชายผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: นอนปริศนานอนคว่ำหน้าที่ห้องหมายเลขหนึ่งอ่ะมีสายไฟมีปลั๊กสามตาอยู่ข้างๆอ่ะทำไมมันเหมือนเคสของน้องพิมพ์สาวร้านสะดวกซื้อที่เสียชีวิตล่ะ
0: นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตปริศนาที่ห้องหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะ
1: มันเป็นเหตุสะเทือนขวัญก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เหมือนกันนะ
0: เอออ
1: ย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบหาหลักฐานและก็เตรียมเคลื่อนย้ายร่าง
0: ของผู้เสียชีวิตปรากฏว่ามีแมวเนี่ย
1: 4-5 ตัวโดยเฉพาะแมวดำตัวหนึ่งนะเดินเข้าไปดมบริเวณร่างพร้อมทั้งเดินวนเวียนคลอเคลียส่งเสียงร้องเฝ้าร่างของนายตะวันไม่ยอมห่างไปไหน
0: สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากครับ
0: บ้านพักข้างๆบอกว่าไง
1: ผู้ตายพักอยู่คนเดียวไม่รู้ทำอาชีพอะไรเหมือนกัน
0: แล้วก็ก่อนพบศพเนี่ย
1: ก็มีหญิงสาวนำกับข้าวมาส่งให้ผู้ตาย
0: และจากนั้น
1: ก็บอกคนที่เช่าอยู่ข้างห้องว่ามีคนตายในห้องนะจากนั้นเธอก็ขับรถไปเฉยเลย
0: ไปแล้ว
1: ทำเหมือนไม่มีอะไรกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ต่อมาก็บอกคนข้างว่ามีคนตายอยู่นะ
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู
0: ้แปลกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ม
1: าลาคีนกในกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะ
0: ทันทีไปหาหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: โชคดีมีเบาหวานเขาแล้วนี่
0: หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากิน
1: ครับ
0: ท่านก็รับประทานมาลาคีนกเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ควบคู่กันไป
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ4025นะจ๊ะเดี๋ยวโทรกลับนะครับงงงงงง
0: งงงไง
1: ยังงงงงไอ้ยังไงว่าทำไมไม่รับสายกูไว้เลยนะครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้
0: มาละคีนกกระปุกก็300นะ
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้ะ
0: ก็ซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจัดส่งอ่ะ
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งเหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ราคาเหมือนกัน
1: ครับแถมเหมือนกันนะ
0: โลเหมือนกันนี่แหละ
1: ครับแต่ถ้ามันกระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่มันปวดด้วยนั่นต้องกินไทแคลพัดนะ
0: ถ้าปวดด้วยต้องไทแคลพัด
1: แต่ว่างาดำเนี่ยมันไม่ปวดหรอกแต่มันกรุบกรับลำคาญ
0: มันลั่นกรุบกรับกรุบกรับ
1: หมดลั่นก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีคอปะนะ
0: นั่นสิน
1: ั่นก็ต้องกินงาดำแต่มันไม่ก๊อบแก๊บอย่างเดียวมันปวดด้วยแสดงว่ามันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วต้องกินไทแคลพัดนะครับ
0: ไทแคลพัด
1: จะให้ดีกินคู่กันเลยแหละเห็นไหมหรือจะกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได้ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี
0: ่ยได้เลย
1: กินสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะ
0: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: ครับหรือถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลนะ
1: กระปุกละ300เนี่ย
0: สองกระปุกไปเดือดเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อห้าแถมหนึ่งเลยนะ
0: ซื้อห้าแถมหนึ่งกระปุกนะ
1: ปิกอัพพุ่งชนรถพ่วงกำลังกลับรถเจ็บไป3ราย
0: คนติดอยู่ในซากรถกู้ภัยต้องงัดออกมา
1: อาการเรียกว่า
0: สาหัสเนี่ย
1: ครับข่าวได้รับการตามสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกวันนี้4ถุงแถมทันที
0: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง1ก้อนเอาไป
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับพี่ประเทืองกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะไอ้ไม่จบ3ชั่วโมงนี่คนอะไรตีตาย
0: ยังไม่จบอีกเลยเนี่ย
1: ไม่จบอีกเลยพี่ประเทืองพี่ประเทืองมันคุยสนุกนะบ้านอยู่ห้วยด้วน
0: ห้วยด้วนที่ไหนเนี่ย
1: ดอนตูม
0: ดอนตูมนู่นนครถมเด
1: ้นครปฐมนั่น
0: น
1: ่ะ
0: นครไป
1: เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับตำรวจจากสภ.บ้านบัวนะ
0: บุรีรัมย์น่ะ
1: รับแจ้งมีรถกระบะไปจูบท้ายรถบรรทุกพ่วง
0: รถกระบะชนท้ายรถพ่วง
1: บนถนนสายบางโคนชัยบ้านกรวด
0: อยู่กับรถบุรีเก้า
1: ตำบลเขาคอก
0: อ
1: ำเภอบางโคนชัยครับ
0: อู่ภายไป
1: ครับ
0: อุปกรณ์การช่วยเหลือไปอ
1: ุปกรณ์ตัดทางไปไม่เล่า
0: ไปดิไปงัดไปนำออกมาเนี่ยนะ
1: แล้ววันนี้ได้กินกาแฟยังเนี่ยมาสายเนี่ย
0: กาแฟลิซ่าเอ็มได้มาแล้วละหนึ่งแก้วเนี่ย
1: ผมยังไม่ได้กินเลยได้กินแต่โกโก้
0: โกโก้ชูเดียดา
1: อร่อยเลิศประเสริฐหมดยังนะที่บ้านนะ
0: ยัง
1: โอ
0: ้กินก็กาแฟลิซ่าเอ็มไงล่ะ
1: ครับ
0: ผสมกัน
1: ไปที่เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อทะเบียนบุรีรัมย
0: ์แล้วก็เป็นไงบรรทุกยางมันต่อยมาเต็มคันรถเนี่ย
1: โอ้เมื่อวานนี้ที่กรุงเทพเป็นไงเรา
0: เป็นไง
1: ยางมาต่อยลวกมาใส่รถชาวบ้านเขาโดนปรับจะไม่มี
0: โอ้
1: 78 70กว่าลาย
0: โอ้โห
1: บริเวณด้านท้ายรถบรรทุกพบรถกระบะอีซูซูทะเบียนบุรีรัมย์สภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักครับ
0: แล้วก็ภายในรถมีคนเจ็บ3คน
1: ประกอบด้วยนายทวีศักดิ์อายุอนาม33ปีเป็นคนขับ
0: เด็กชายวัย13ปีอีก2ราย
1: ซึ่งเป็นหลานของนายทวีศักดิ์โดยทั้ง3รายติดอยู่ในซากรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดร่างทั้ง3คนออกมา
0: ก็ใช้เวลา30นาทีก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลประโคนชัย
1: เนื่องจากว่าทั้ง3คนนี้อาการสาหัสครับ
0: ก็ได้จากการสอบถาม
1: นายธนกิจผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
0: ก่อนเกิดเหตุได้เห็นรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะ
1: กำลังจะกลับรถบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อจะเตรียมเลี้ยวเข้าซอย
0: หลังจากนั้นรถกระบะก็ขับมาด้วยความเร็ว
1: ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเสียงดังตะนันวันไหว
0: โครมครามโครมครามทางด้านของนายเพชรอายุ53ปี
1: อันนี้อีกตาคนนี้เป็นขับรถบรรทุกพ่วงไง
0: ว่ายังไง
1: ผมกำลังจะเอายางมาต่อยไปส่งไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย
0: ์หลังจากกลับมาแล้ว
1: กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยเท่านั้นแหละ
0: ระหว่างนั้นเป็นไง
1: รถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะเบรกจนเกิดควันฟุ้งอย่างนะ
0: หลังจากนั้น
1: รถกระบะก็ไม่ชะลอช้านะครับพุ่งทิ่มท้ายรถผมเลย
0: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: เราจะได้ตรวจสอบรายละเอียดจากเหตุการณ์
0: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ
1: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: นี่ก็เป็นอุบัติเหตุนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่ฉี่ก็ปิดก็ปล่อยฉี่นิดฉี่หน่อยปิดรถหัวนี่โป้เท้าต้องรับประทาน
0: โฟกัสนะ
1: ถ้าอึไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมหมิ่นทีตีห้าตำบล
0: รับประทานไซเลียมจ้อย
1: เป็นแคปซูลนะ
0: เป็นแคปซูลแ
1: ท้ถ้าอยากจะเป็นผงชงดื่มก็ต้องจ้อยมิกฟูด
0: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นดื่มเนี่ยนะ
1: ซื้อสองแถมหนึ่งนะเหมือนไก่ห้าวเลยนะ
0: นาน
1: ส่วนฤทธิดวงทวารซื้อหนึ่งไม่ได้แถมครับแต่ซื้อสามจ่ายเพียง 1,000 บาทยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตรา
0: ไทยทิพย์โอสถได้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
1: ครับ
0: อืม
1: กล่องละ350บาทเท่านั้นเอง
0: 3กล่อง 1,000 นะ
1: ครับไม่มีของแถ
0: ม
1: ไม่มีของแจกไม่ลดราคาย ิ่งซะด้วย โทรหาลุงช้างที่081
0: 290
1: 1691 081
0: 290 1691
1: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะ
0: นั่นเจ
1: ้ครับผมนี่ที่ยะลาแว่นมอนอ้อนี่อ่านแล้ว
0: เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการเนี่ยก็ซื้อการสั่งซื้อหรือจะไปอุดหนุนตาปิดาเขาก็นู่นน่ะตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะไม้ดัดตำบลบาลจันนะ
1: ครับตำบลไม้ดัด
0: ไม้ดัดอำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ไปดูที่กำแพงเพชรนะครับวันว่างๆไม่รู้จะทำอะไร
0: วัยรุ่นจังหวัดกำแพงเพชร
1: ถือมีดไล่หวดอดีตกลางไฟแดงหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละครับ
0: เข้าโรงพยาบาลไวหน่อย
1: นะพวงไปดูที่นายยังไปดูหน่อยสิ
0: ยังพวกผมเนี่ย
1: ยังบ้านอยู่ที
0: ่กำแพงเพชรนี่แหละ
1: เขาบอกห้ามคนชื่อบุญยังเข้ากำแพงเพชร
0: เป็น
1: ไม่ได้เดี๋ยวกำแพงก็พังหมดนะเมื่อเวลา12นาฬิกาเมื่อวานนี้พลเมืองดีบันทึกภาพวิดีโอเหตุการณ์
0: วัยรุ่นรวมกลุ่มการก่อเหตุประมาณ10กว่าคนไล่ทำร้ายร่างกายกันชุลมุนกลางถนนเนี่ย
1: ท่ามกลางสายตาพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกไฟแดง
0: หน้าโรงพยาบาลพรานกระต่าย
1: เอาแก้วพรานกระต่ายแล้วนะทางกระต่ายไปอีกหน่อยนึงจะถึงคิริมาทุกโขทัยแล้วนะ
0: โอ้ติดกันไงเนี่ย
1: เออมันโกงมันไกลทุกโขทัยมันเก๋าตนดทุ่งหลวงถามผมมันกระต่าย
0: คุณก็ได้ภาษาสุโขทัยม
1: ั้ยข้างบ้านผมนี่พาพูดนะ
0: โอ้
1: เหตุการณ์ดังกล่าววัยรุ่นครับ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ใช้อาวุธมีดปรีทำร้ายกัน
0: หาสิ่งของใส่กัน
1: คล้ายจะทักทายกันพอประมาณฮะก่อนที่ทั้งหมดจะพากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปจากจุดเกิดเหตุ
0: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บแต่อย่างใด
1: โอ้ฝีมือด้อยฝีมือที่แล้วไอ้หนู
0: นายมาบ่อยนะ
1: อย่างไร อ
0: ย่างไรก็ตามเนี่ย
1: เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดผวากับผู้ใช้รถผู้ใช้ถนน
0: เพราะหวั่นว่าจะกุดเกิดถูกลูกหลงอะนะ
1: กี่เป็นไงละ25
0: โดนลูกหลงนี่ก็เขากลัว
1: เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็วัดกุฏิการาม
0: มีชาวบ้านในพื้นที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากเน
1: ี่ยล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงส่งหลักฐานให้แก่ฝ่ายปกครองอำเภอพังกระต่าย
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พานกระต่าย
1: ก็เร่งติดตามกลุ่มผู้วัยรุ่นทั้งมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: วัยรุ่นวัยซ่านี่นะ
1: คนบ้านเดียวกันแท้ๆดูสิหน้า
0: อือ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นั่นสิ
1: พี่น้องที่จอบรอนครนายกนะครับยังฟังกันอยู่นะจ๊ะ
0: นครนายก 89.75 ใน FM นะ
1: ครับแล้วก็ตชด.ที่กาญจนบุรีครับ
0: กาญจนบุรีก็ 97.75 FM
1: ที่สตูลด้วยจ้า 91.75
0: สตูลนะฟังกัน
1: พรพักกาวันนี้สตูลมาสั่งซื้อของกันเยอะแล้วนะครับ
0: ขอบคุณนะชาวสตูลทั้งหลาย
1: ครับผม มีทั้งละงูมีทั้งบ้านแพ มีทั้งมันนังแล้วก็ในตัวเมืองสตูลเลยเนาะ
0: ครับ
1: วัยรุ่นอายุ16พวกฉลองวันเกิดในวันเดีย
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนสาววัย15ฝ่าสายฝนไปชนก็10ล้อ
0: โอ้
1: อายุ
0: เป็นยังไง
1: พวกฉลองวันเกิดกู16แล้วโว้ยแค่นั้นแหละ
0: เสียชีวิตเลย
1: ครับ
0: โอ้
1: ที่ระยองนู่นน่ะที่ระยองนะ
0: บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่ะมาบขาใช่ไหม
1: มาบขาเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2โมงเลยครับ
0: เออ
1: นะที่แยกไฟแดงมาบขาฝั่งขาออกมาบตะพุด
0: มุ่งหน้าสู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
1: เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามระยองก็รับแจ้งจากว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก
0: มีคนเจ็บสาหัส2รายก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
1: พบวัยรุ่นหญิงอายุ15ปีและเยาวชนชายอายุ16ปี
0: นอนหมดสติอาการสาหัสไม่มีชีพขจร
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเยาวชนหญิงแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
0: ส่วนเยาวชนชายอายุ16ปี
1: เจ้าหน้าที่ทำ CPR พร้อมประสานรถกู้ชีพฉุกเฉินทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชูกุมารี
0: ไปให้การช่วยเหลือเร่งด่วน
1: เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเสียเลือดมาก
0: แล้วก็มีบาดแผลชะกันเนี่ย
1: ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับ
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: เพิ่งจะ16ได้ยังไม่ถึงปีเลยจากการสอบสวนเบื้องต้นบอกครับว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก
0: แล้วทั้งสองคนได้สวมชุดกันฝนขี่จักรยานยนต์เนี่ย
1: มุ่งหน้าไปทางสี่แยกมาบขาคาดว่าทัศนวิสัยไม่ดีจากสายฝน
0: หากไม่คนขับขี่มองไม่เห็นรถบรรทุกซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ย
1: จึงพุ่งชนท้ายก็อย่างจังจนรถจักรยานยนต์พังเสียหายทั้งคันเนี่ย
0: พี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: โดยบอกด้วยความโศกเศร้าว่าน้องชายเพิ่งจะจัดฉลองวันเกิดอายุครบ16ปี
0: เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา
1: เตือนน้องนะเตือนน้องมึงขับรถระวังหน่อยนะ
0: ให้ระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วมากนะ
1: แต่ไม่คาดคิดเลยว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดได้วันเดียวนั่นเอง
0: โอ้
1: น้องชายก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะแล้ว
0: น่าสงสารเนาะ
1: เนาะ
0: อืม
1: อ่ะเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าไปไหนอีกนะ
0: ไม่ไปไหนแล้วพรุ่งนี้
1: โอ้คุณนี่ขยันเข้าจริงๆกรุงเทพเนี่ย
0: อ๋อผมไปศึกษาเรื่องกรุงเทพหน่อย
1: ผมบอกว่าเอากรุงเทพมาฝากด้วยเฮ้ย มามือเปล่าทั้งนั้นเนี่ย อ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง4โมงเย็นวันนี้เจอกันที่
0: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 169

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
9: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคา
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม2วัยรุ่นกระหน่ำยิงคู่อริที่งานหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกกระสุนพลาดถูกผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายได้แล้วและเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: ะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 4:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.8 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ234กิโลเมตรจากนั้นเวลาประมาณ 8:51 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.1 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ144กิโลเมตรและมีรายงานว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายหาดแม่รำพึงบ้านก้นอ่าวหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากหลังการแสดงคอนเสิร์ตจบลงนายมะเดี่ยวหรือนายเดี่ยวอายุ18ปีและนายต่ออายุ18ปีผู้ต้องหาได้มีปากเสียงวิวาทกับผู้อริบนถนนแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังมีการตะโกนด่าท้ายกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นนายต่อได้ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเดี่ยวนั่งซ้อนท้ายและใช้อาวุธปืนชนิดแมกกาซีนกราดยิงใส่หลายนัดเป็นจังหวะเดียวกับที่นายปนทัศน์อายุ25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้าจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อเวลา 16:00 น.เมื่อวานนี้20กันยายนนายต่อและนายเดี่ยว2ผู้ต้องหาได้ขอติดต่อให้ตำรวจมารับตัวที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงพร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแบล็งกันตัดแปลงใช้กับกระสุนขนาด9มม.ซึ่งซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าโดยให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าสาเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีเนื่องจากตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงมาก่อนจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางและเขม่นกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่องและตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่เทือกเขาน้ำหนาวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในพื้นที่สูงรวมถึงนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งนี้หน่วยทหารยังคงประสานงานและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด 11 โมง กับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่
1: พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่า

0: นาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งร่วงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11 โมงมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11 โมง11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะวันนี้บุ้มเปิด2เพลงค่ะแทนความคิดถึงคุณก๊อตจักรพันธ์แล้วก็คิดถึงคุณพีเสด็จนะคะทำไมเปิด2เพลงทำไมไม่พูดเลยถ้าคุณไหนเลือดรักฟังอยู่ก็จะถามว่าทำไมถึงไม่พูดเลยเปิด2เพลงทำไมเซฟเสียงหน่อยค่ะคุณผู้ฟังบุ้มไม่ไหวแล้วจริงๆบุ้มยังไม่อยากจัดเลยเมื่อเช้าบุ้มก็ปิดไมค์ไอประมาณนี้นะคะสงสารเธอเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสั่งยาหน่อยดีครับ
0: สั่งยาหน่อยสิครับรับอะไรดี
1: ไอ้วัคซีนไลท์2ลิตร
0: ฮะ
1: วัคซีนไลท์
0: วัคซีนไลท์2ลิตรค่ะ
1: ครับแล้วก็ไอ้ฉีดพืชผักอ่ะ
0: กินใบหรือกินหรือออกดอก
1: มะเขือพวกเนี้ย
0: วัคซีนไอ้2คั่วเหนียว1ชุดค่ะเป็นวัคซีนไอ้2ลิตรวัคซีนไอ้2คั่วเหนียว1ชุดทั้งหมดเป็น3อย่าง3ชุดเนาะ
1: ครับ
0: 2850ชื่อ
1: สมนึกศรีเมืองครับ
0: คุณสมนึกศรีเมืองวันพุธนะคะ
1: คร
0: ับ ประมาณอังคารหรือพูดของถึงปุ้มเผื่อไว้ให้เป็นวันพุธเผื่อไปสนีเบี้ยว
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะเอาวัคซีนได้2คั่วเหนียวไปฉีดต้นอะไรฮัลโหลคุณสมนึกวัคซีนเอาวัคซีนได้2คั่วเหนียวไปฉีดต้นอะไรคะ
1: มะเขือพริก
0: เคยฉีดไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลย
0: ยังไม่เคยฉีดเนาะออกดอกฉีดได้หมดทุกอย่างที่ออกดอกวัคซีนไรฉีดข้าวได้กี่วันแล้วคะฮัลโหลไม่เป็นไรเสียงไม่ค่อยดีไว้คุยกันวันหลังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังโทรติดหน้าไมค์ได้ส่วนลดเหมือนเดิมนะคะจะสั่งอะไรก็โทรมาวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจากสมุนไพรจิราฟังดีๆนะจิรามาแล้วนะคะปุ้มจะเริ่มทยอยส่งถึงมือคุณผู้ฟังตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้แบบสุดๆจุกๆฟังดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ว่ายังไงจ้า
2: น่าสงสาร
0: น่าสงสารเนาะพูดไม่หยุดเลย
2: เดี๋ยวป้าสั่งป้าจิราด้วยเนาะ
0: เดี๋ยวของป้าจิราป้าเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ใครจะกิน
2: ก็ป้าเองก็แบบว่าหมุนจะเป็นบ้าหมุนไม่เคยเป็นไง
0: อ๋อแล้วกินแล้วมันไม่หมุนใช่ไหม
2: ก็มันหายมาแล้ว
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์จิราของป้าปทุมคุยกันหลังไมค์นะจ๊ะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนนี้พิเศษนะพิเศษต้องคุยกันหลังไมค์พิเศษเกิน VVIP อ่ะคนเนี้ยไม่ธรรมดานะคะอ่ะปุ้มบอกเลยคุณผู้ฟังทุกท่านเป็น VVIP ของปุ้มทั้งหมดโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรามาแล้วใครที่โทรสั่งแล้วยังไม่ได้นะคะรอมานานมันจะหมดอยู่แล้วรีบเลยค่ะปุ้มจะส่งให้คุณผู้ฟังทยอยส่งก็จะได้รับกันทั่วหน้าตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ไม่มีขาดแน่นอนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสว
3: อยากจะถามเลยเรื่องนึง
0: ได้ค่ะ
3: จะแม่สีนินได้บ้างวันที่แล้ว
0: โอ้ยอีตอนเจ้าแม่สีนินน่ะ212น่ะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเจ้าแม่สีนินก็แห้วจ้ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงวดไหนเจ้าแม่สีนินบอกชาวบ้านแล้วก็แห้วจ้ะท่านสวคิดว่าเจ้าแม่สีนินจะเป่าตุงใช่ไหม
3: ใช่
0: โนเลยจ้ะ เพราะว่าซื้อไม่เป็นแล้วก็ซื้อออนไลน์กับลอตเตอรี่พาสใช่ไหมก็นั่งรอว่าคุณน็อตพันธวัฒน์นะเขาจะต้องโทรมาหาใช่ป่ะน็อตลอตเตอรี่พาสแต่เขาชอบโทรมาหาคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งปุ้มก็นั่งรอไปเถิดท่านสวไม่เห็นคุณน็อตก็โทรมาหาปุ้มสักทีอ่ะไม่รู้เขาโทรไปไหนลำปงลำปางราชบุรีร้อยเอ็ดโทรอยู่นั่นแหละลพบุรีไม่โทรปุ้มก็นั่งรอไปเถอะซ้อมทุกงวดเลย
3: แล้วงวดไหนที่พวกเจ้าแม่สิงห์ได้หน่อยกู
0: คลิปไม่เคยเลย
3: ไม่เคยเน
0: ี่
3: ย
0: ไอ้ที่พูดไปน่ะไม่เคยเลยจะได้ก็ลอตเตอรี่ที่เจ้าแม่ไม่ต้องไปเสาะหาองค์ไม่ลงลอตเตอรี่ก็เลขท้ายมั่งและนี่นะเลขท้ายนะทะเบียนรถนะเลขท้าย91บอกเลยทะเบียนรถปุ้มหมาปุ้มบอกได้5991ออก59ปุ้มก็ไม่ถูกออก19ปุ้มก็ไม่ถูกมันต้องออก91ปุ้มถึงจะถูกและอีกคันหนึ่ง32ให้มันออก32ถ้ามันออก23ปุ้มก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามเลยเจ้าแม่สีนินกินแห้วตลอดเลยจ้ะประมาณนี
3: ้
0: ค่ะและท่านสวล่ะคะเป๋าตุงไปกับเขาไหม
3: ได้ครบเลยครับ
0: อ
3: ยู่ได้อยู่กับพวกไส้เดือนนะไส้เดือน
0: และได้มาจากไหนคะ
3: ก็ทางโน้นบ้างนี่บ้างฟังข่าวว่าอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ได้ตั๋วรถไฟใต้ดินไปกับป้าปทุมเลยตั๋วรถไฟใต้ดินน่ะโอเคขอบคุณมากๆอ่ะขำๆความหวังของคนไทยดูแลสุขภาพท่านสวฝากความเป็นห่วงเป็นใยให้คุณครูด้วย
3: ครับตั้งได้เดี๋ยวคุณปุ้ม
0: จ๋า
3: ถามเรื่องนึง
0: จ๋า
3: ร่างกายอะไรการวางรายการเขาพูดเขาถามอะไรอย่างเงี้ยเขาถามเรื่องอายุอะไรต่ออะไรเงี้ยคุณปุ้มถือไหม
0: ไม่ถือจ้าแต่ไม่บอก
3: ไม่บอก
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปแทงหวย
3: เพราะผมเนี่ยแก่กับเจ๊หมูปีนึง
0: อ๋อก็เพิ่งจะ16นิดๆใช่ไหม
3: คร
0: ับ16หน่อยๆก็อาวุโสน้อยกว่าป้าปทุมหน่อยนึงป้าปทุมแก่17
3: ตอนนี้ขึ้นหลัก7แล้ว
0: อ๋อใกล้จะเงินเดือนจะขึ้นแล้วสิคะ
3: ไม่ได้โพสได้บำนาญ
0: เป็นข้าราชการบำนาญก็เลยไม่ได
3: ้
0: นะคะตอนนี้ปุ้มก็
3: ห
0: ัก
3: ค่า
0: ไม่บอกเดี๋ยวรู้เลยพระราม3ไปเข้าหลัก4
3: เอาแค่หล
0: ัก สี่ค่ะหลัก4จะไปพระราม5อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเสียงเด็กตลอดเลยใครๆก็เรียกน้องปุ้มเดี๋ยวปุ้มบอกอายุจริงนะถ้าปุ้มบอกอายุจริงแล้วท่านสวเจอปุ้มแล้วท่านสวจะตกใจเฮ้ยจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยนี่เป็นไง
3: อาย
0: ุ
3: กับใบหน้าไม่เหมือนมันไม่ตรงกันใช่ไหม
0: ชราเกินอายุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีคร
0: ับ ขำๆค่ะอุ้ยคุณผู้ฟังขาปุ้มจะบอกนะใครที่เจอหน้าปุ้มเนี่ยก็จะบอกว่าในจำนวนเพื่อนเนี่ยปุ้มอาวุโสน้อยสุดดูหน้าแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่ารุ่นเดียวกันเพื่อนเนี่ยเขาแก่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ายุคสมัยมันต้องให้หน้าตึงเข้าไว้ค่ะหน้าตึงเข้าไว้แก่ไม่ได้อะไรก็ได้แต่แก่ไม่ได้แล้วก็เรื่องของสีผมค่ะไปเทรนปุ้มก็อยากจะให้มันแบบเป็นสีแบบเทาๆตามเขานะมันก็ไม่ไปสักทีอ่ะปุ้มก็อยากให้มันเป็นสีเทาๆตามสมัยเขามากเลยอะค่ะก็พยายามจะเร่งนะอันนี้เป็นคุยกันเรื่องปัจจุบันเรื่องความเป็นปุ้มนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบ้านจะสงสัยว่าอุ้ยฟังมันมาตั้งนานแล้วตกลงมาอายุเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าถ้าจะมาบอกว่าอายุ28นี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าคุณพ่อแทนเทวินเนี่ยท่านจากไปก็ประมาณปีหน้าก็30แล้วนะใช่ป่ะแล้วปุ้มก็มาจัดรายการแทนพ่อตั้งแต่พ่อเสียเนี่ยปุ้มก็มานั่งจัดตลอดเลยเพราะนั้นคำนวณอายุคุณพ่อจากไป บวกกับความสามารถที่มานั่งจัดรายการเนี่ยหากลบกลบกันแล้วเนี่ยอะไปบวกกันเองแล้วก็จะเป็นเลขเด็ดงวดนี้แหละนะตามนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังขาคุยกันอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องอายุอานามนะมันเป็นแค่ตัวเลขแต่ปุ้มจะบอกว่านะปัจจุบันณเวลาตรงนี้นะคะปุ้มมีข้าวกะเพราไข่ดาววางอยู่ตรงเนี้ยแต่กินไม่ได้อะน่าสงสารไหมตอนแรกกำลังจะตักข้าวเลยเจ้าฟิล์มโทรมาพี่ปุ้มไม่จัดสดหรอครับเอาตายแล้วลืมประมาณนี้สรุปว่านี่แหละเวรกรรมสมน้ำหน้ามันต้องจัดรายการให้เสร็จก่อนถึงจะกินข้าวได้อีก20นาทีรอไปก่อนคุณผู้ฟังขามาฟังข่าวกันนะคะเสียงมาแล้วรีบอ่านนะเดี๋ยวไออีกเปิดสาเหตุไฟลุกรางรถไฟค่ะจากที่เหตุเพลิงไหม้มันเป็นเพลิงไหม้รางรถไฟรถไฟฟ้าเนี่ยไอที่วิ่งอยู่บนหัวเราเนี่ยแล้วไฟลุกอ่ะแล้วคิดดูรถไฟคนที่นั่งอยู่บนขบวนรถไฟทำยังไงมันน่าตื่นเต้นไหมล่าสุดนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.บอกว่ารถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วทุกสถานีนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลบริเวณรางรถไฟฟ้าทำให้ต้องหยุดชะงักบริเวณสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วก็ซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยเมื่อเช้าวิ่งได้แล้ว 5:30 คนกรุงเทพโอ้ยมันน่าหวาดเสียวเด้ออยู่ข้างบนน่ะแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่ต้องนั่งไงนะแล้วทีนี้กลับมาคุยเรื่องของเราไอ้นี่ปุ้มข้องใจมากเลยใครมีความรู้ช่วยบอกปุ้มหน่อยได้ไหมรถไฟที่วิ่งอยู่บนรางสูงๆอ่ะรถไฟที่มันวิ่งอยู่บนรางเนี่ยความเร็วสูงเนี่ยยังเป็นรถไฟขบวนเดิมใช่ไหมไม่ได้เป็นแบบหัวจรวดหรือโบกี้อะไรใช่ไหมเป็นโบกี้เดิมใช่ไหมที่วิ่งข้างบนน่ะใครๆบอกปุ้มมั่งปุ้มอยากรู้เพราะปุ้มไม่ได้ขึ้นไปปุ้มไม่เคยขึ้นไปดูเลยว่ารถไฟขบวนไหนที่วิ่งอยู่ข้างบนมันเป็นรถไฟแบบพิเศษหรือว่าเป็นขบวนโบกี้เหมือนเดิมแต่ยกขึ้นไปวิ่งข้างบนแล้วปุ้มก็เข้าใจว่าถ้ามันยังเป็นโบกี้เหมือนเดิมเนี่ยวิ่งไปดมกลิ่นสนิมไปเหมือนเดิมเนี่ยมันน่าหวาดเสียวนะอ่ะลำพังข้างล่างยังเสียวเลยแล้วขึ้นไปวิ่งข้างบนจริงๆที่วิ่งข้างบนมันน่าจะเป็นแบบหัวจรวดทึบติดแอร์ยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นโบกี้ปกติแบบที่เราเห็นวิ่งอยู่ตามรางเราขึ้นไปวิ่งข้างบนนี่ก็ปุ้มว่าปุ้มกลัวแต่ว่ามันปลอดภัยยืนยันและการันตีทุกระบบนะคะแต่ว่า MRT ที่ไฟลุกที่รางเนี่ยมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าและวงจรแล้วก็ซ่อมบำรุงแล้วกลับมาใช้บริการได้เหมือนเดิมทุกอย่างปลอดภัยไร้รอยต่อแน่นอนประมาณนี้ค่ะก็กลัวอยู่นะเป็นประกายไฟที่สายไฟ750โวลต์ตอนนี้ซ่อมบำรุงแล้วเรียบร้อยกลับมาวิ่งได้ตามปกตินะคะประเด็นร้อนผอ.เล่นป๊อกเด้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน่ะยังหาตัวไม่เจอนะตอนเนี้ยนะคะได้เด้งแน่ค่ะจะ2เด้ง3เด้งด้วยซ้ำรีบเด้งเลยล่ะงานนี้บอกเลยนะก็คือจริงๆอ่ะไปเล่นที่บ้านก็ได้ปะเนาะมันเวลาส่วนตัวก็ไปเล่นที่บ้านแล้วก็ดูเหมือนผอ.จะเป็นเจ้ามือเองด้วยนะเพราะว่าลูกค้าก็วางแบงค์20มีกองบวยอีก40 60แล้วแหมช่างทำยังหาตัวไม่เจอเลยตอนเนี้ยเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ติดต่อไม่ได้วันนี้วันจันทร์คงต้องเจอตัวแล้วแหละวันนี้เดี๋ยวรอดูรายงานข่าวว่าจะว่ายังไงผอ.รพ.สต.นี่เขาเปิดบอกว่าโดนกลั่นแกล้งเดี๋ยวนะคงไม่มีใครแกล้งให้ผอ.มานั่งกรีดไพ่ปะจับไพ่ขยับล่างบนเตรียมสับแล้วจ่าย จ้าหน้าที่เปิดข้อมูลอีกมุมนึงว่าผอ.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1โดนกลั่นแกล้งแน่ๆเป็นผู้บริหารที่ดีนะเป็นคนดีนะส่วนไอ้เรื่องเวรทิปเนี่ยเบิกค่าเวรแต่มานอนอยู่บ้านเนี่ยวิ่งตอนนี้ขาขวิดแล้วค่ะเตรียมพบผู้ใหญ่อบจ.ปทุมธานีนะคะคือชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขาโพสต์ภาพงานไม่ทำชวนลูกน้องเล่นไพ่ห้อง OPD ทุกช่วงเย็นจนลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่าแพ้ตลอดจะเล่นทำไมล่ะดวงไม่ดีเองเปล่าใช่ไหมการพนันน่ะมันก็ต้องมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะถ้ารู้ว่าจะลงไปเล่นป๊อกเด้งก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าเจ้ามือเขามีแต่มีตุกติกคนเป็นเจ้ามืออ่ะใช่ป่ะแจกอยู่ดีๆอ่ะขยันป๊อกกันจังเจ้ามือตายประจำจ่ายบวยซะงั้นอะไรก็ว่ากันไปมันมีเทคนิคหลายอย่างใช่ไหมปุ้มก็เล่นไม่เป็นหรอกฟังเขาเล่ามาอีกทีนึงนะคะประมาณนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในตลาดบางขันตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีตอนนี้กำลังขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่กำลังเป็นข่าวอยู่แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าผอ.เนี่ยพยายามที่จะวิ่งหานายกอบจ.อยู่ขากำลังขวิดก็ยังติดต่ออะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอกว่าตอนนี้ผอ.ไปที่อบจ.ปทุมธานีไปพบผู้ใหญ่ส่วนประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นการถูกกลั่นแกล้งแน่นอนก่อนหน้านี้นี่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ่ะลาออกไปเพราะว่าไม่พอใจที่ผอ.สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกรายต้องเข้าเวรสลับกันมันก็เลยเกิดความไม่พอใจเจ้าหน้าที่คนนี้นะเรื่องเวรทิปก็ไม่ใช่ความจริงเลยขอยืนยันว่าผอ.ท่านเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้บริหารที่ดีเป็นคนดีบริหารงานได้ดีมากส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะไม่รู้

ต้องรอถามผอ.นะและทีนี้ตอนนี้ทางอบจ.ปทุมธานีอ่ะก็ได้รับโอนย้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยเข้ามาอยู่ในความดูแลของอบจ.แล้ว27แห่งด้วยกันเพื่อสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคลากรและยานพาหนะเช่นการส่งมอบรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดูแลประชาชนในพื้นที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของอบจ.เพราะฉะนั้นก็ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ที่อบจ.ว่ามันยังไงนะคะแต่ภาพมันฟ้องนะว่าผอ.เป็นเจ้ามือปอกเด้งจริงๆอ่ะตามนี้แหละเดี๋ยวรอความคืบหน้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ฝนจะตกไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังแดดแจ๋อยู่เลยตอนนี้แดดหุบอีกแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยจังหวัดที่ฝนตกภาคเหนือ170เชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝน170ภาคกลางฝน180ค่ะนครสวรรค์อุทัยชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะส่วนภาคตะวันออกฝน180ฝนเยอะเลยนะฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดฝนตกหนักที่นครนายกกับปราจีนบุรีตกเยอะค่ะภาคใต้2ฝั่งฝน170กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตก180สรุปวันนี้บ้านบุ้มฝนตกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเช้าบุ้มก็ส่องแล้วส่องอีกนะคะก่อนเที่ยงแดดมันก็แจ๋อยู่นะแต่พอช่วงตอนนี้แดดหายไปแล้วเดี๋ยวดูแต่ละพื้นที่ก่อนว่ายังไงวันนี้บ้านบุ้มนี่คาดว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายโมงอีกแล้วตกตรงไหนตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีนี่ค่ะบ่ายโมงฝนตก 90% โอ้โหตั้งแต่เช้าก็แดดแจ๋อยู่นะไม่เป็นไรดีเหมือนการตกตอนบ่ายไม่ร้อนนี่แหละค่ะจะไปไหนมาไหนก็สำรวจสภาพอากาศก่อนนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบุ้มไม่อยากเล่าเรื่องทนายตั้มเลยอะคือบุ้มเข้าใจนะการทำงานของมูลนิธิคุณกันจอมพลังอะมันก็ล่อแหลมจริงๆนะคะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ยืนยันความโปร่งใสคือทุกมูลนิธิแหละบุ้มว่าถ้าออกตัวแรงเนี่ยยอดบริจาคเยอะนะทำนู่นทำนี่เยอะเนี่ยมันก็ล่อแหลมจริงๆเราก็ต้องยอมรับแหละคุณกันแกก็ทำจริงแต่ว่ามันก็ล่อแหลมทีนี้ทนายตั้มเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำเนี่ยแกก็แบบเนาะเดินหน้าฟ้องคือเรื่องของทนายตั้มเองก็ยังไม่แล้วนะยังไม่จบนะคะยกฟ้องในบางเรื่องก็ยังไม่แล้วตอนนี้ก็มายื่น DSI ให้ตรวจสอบคุณกันจอมพลังว่าโยงเว็บพนันไหมแล้วก็มีเส้นเงิน200ล้านว่ายอดบริจาค กับยอดที่เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ทำนู่นทำนี่เนี่ยนะมันต้องมีทุจริตจนได้ทนายตั้มบอกแต่ว่าการจะร้องเรียนอ่ะก็ร้องไปบุ้มก็ไม่เข้าใจทำไมแกจะต้องมาใส่แว่นดำติดหนวดเอาเจ็ตสกีเอาจะสกีขึ้นมาขี่บนถนนแล้วก็คือต้องแบบทำแบบเนี้ยปุ้มก็ไม่เข้าใจก็ทำตามปกติให้มันเป็นคาแรคเตอร์เดิมแบบที่เคยเป็นทนายหน้าตาดีเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะจะต้องมาติดหนวดใส่เสื้อกันกระสุนคือทำตามคุณกันเป๊ะแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นทนายตั้มบ้าพลังคือบ้าพลังต้องทำหลายๆเรื่องนะแต่ตอนนี้ปุ้มเห็นแกทำอยู่เรื่องเดียวอ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือด้วยความเคารพถ้าแกจะเดินหน้าปกติร้องเรียนตามปกติบุ้มก็จะชื่นชมนะแต่ตอนนี้บุ้มรู้สึกแบบอึดอัดแทนแกนะแล้วที่แกเดินหน้าฟ้องเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
แกบอกว่าเพื่อความโปร่งใ

0: ให้ประชาชนได้เห็นแต่ว่ามันจะเป็นความสะใจหรือยังไงเราก็ไม่รู้เนาะว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายแหละก็ไม่วิจารณ์อ่ะแต่ปุ้มก็ข้องใจอ่ะว่าทำไมแกถึงแบบต้องคุณผู้ฟังว่าไหมอ่ะจะร้องเรียนก็ร้องเรียนไปในสภาพปกติก็ดูดีอยู่นะไม่รู้ว่ายังไงอ่ะก็ต้องแต่งตัวตามเนี้ยดูแล้วมันก็แบบอึดอัดแทนเนาะประมาณนี้เลยค่ะเอาเดี๋ยวรอดูค่ะว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงก็ขุดหากันไปก็แล้วกันนะคะมาดูหน้า Daily News กันบ้างเปิดไปหน้าไหนก็เจอปุ้มเห็นแล้วปุ้มก็ประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมไทยค่ะนี่ปุ้มอย่างชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเลยอ่ะคุณซาบิดาไทยเศษเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวกรณีเวที Miss Universe Cambodian Miss Universe กัมพูชานี่แหละนำเสนอการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีประกวดเป็นภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแต่ภาพที่ได้เนี่ยมันเป็นภาพที่มาจากประเทศไทยนะคือเอาภาพเราไปอ่ะแล้วบอกว่าเป็นของเขาเนี่ยอีก๊อปปี้เนี่ยปุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโซเชียลของกัมพูชามันเป็นอะไรแม้แต่ภาครัฐเองอ่ะก๊อปปี้ภาพส่งเดชนะก๊อปปี้ภาพเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเขาโปยสีสันในวันชาติของเขาเอามาบอกว่าเป็น F16 ไทยโปรยสารเคมีอ่ะเอาแล้วไปนำเสนอชาวโลกอ่ะเวทีระดับโลกเอาภาพไปโชว์เขาอ่ะกูก็เห็นอยู่ว่าเป็นภาพจากสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเวทีประกวด Miss Universe นะแล้วเอาภาพที่มาจากไทยไปบอกว่าเป็นภาพการแต่งกายของตัวเองทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ขอให้ยุติการเผยแพร่มันเป็นข้อมูลที่บิดเบือนขอให้ใช้ข้อความในการอ้างอิงข้อมูลภาพด้วยความระมัดระวังแล้วก็ระบุแหล่งที่มาให้ถูกต้องด้วยภาพของกูเนี่ยเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรบันทึกไว้ที่เมืองกำแพงเพชรเมื่อปี2449รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นภาพที่ได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำของยูเนสโกเมื่อปี2560ภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มที่มีตาประทับของกรมศิลปากรแต่ถูกนำไปใช้บนเวทีประกวดลบตราประทับออกเป็นประเด็นที่กระทรวงวัฒนธรรมต้องดำเนินการและส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาแก้ไขซะกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมค่ะแล้วก็จะเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องในระดับนานาชาติที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์และนิทรรศการในต่างประเทศทั้งเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและล่าสุดนี้ก็ที่ญี่ปุ่นเป็นส่วนในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับที่มาของพัฒนาการของชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตที่เป็นพัฒนาการสู่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะแล้วก็คุณซาบิดาบอกว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเป็นคนไทยคนหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมมีความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทยไม่น้อยไปกว่าทุกคนสิ่งที่จะทำคือดำเนินการอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดและเรื่องนี้จะไม่ปล่อยผ่านก็ขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติหากประเทศบ้านประเทศเพื่อนบ้านสนใจและอยากสวมใส่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลและแหล่งที่มาให้ถูกต้องชัดเจนซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็มีข้อมูลพร้อมที่จะให้บริการองค์ความรู้ดังกล่าวด้วยเอาไปเฉยๆแล้วไปลบตราประทับออกแล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเอง เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรนะครับภายในภาพมีสุภาพสตรี7ท่านนั่งเรียงกันนั่งข้างหน้า4ยืนอยู่ข้างหลัง3นะคะแต่ละท่านก็สวมเสื้อแขนกระบอกนุ่งโจงแล้วก็มีสบายเป็นผ้าพาดเป็นสบายเฉียงเนี่ยค่ะถ่ายรูปพร้อมกันเอาไปขึ้นเป็นภาพตัวเองเฉยบอกของตัวเองหอกข้างแคร่นี่ไม่หยุดนะไม่จบแล้วก็เรื่องของเวทีประกวด Miss Universe เนี่ยกองประกวด Miss Universe เนี่ยเขาก็มีปัญหากับกองประกวด Miss Universe ของไทยด้วยนะตอนเนี้ยเขามีปัญหากับคุณอะไรนะคุณณวัฒน์มีปัญหากับคนนี้คนเดียวสร้างปัญหาอยู่ตอนนี้กำลังเป็นที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง Miss Universe Thailand กองงาน Miss Universe ของไทยกับส่วนกลางแล้วก็หวยจะไปตกที่ Miss Universe Thailand ที่จะได้เข้าประกวดหรือเปล่าอันนี้กำลังเป็นเรื่องกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะประเด็นเดียวอยู่ที่คุณณวัฒน์นี่แหละคือเขาทำ Miss Grand Go Interแต่พอมาถึง Miss Universe นี่จะมีปัญหากันแหละมีเรื่องของข่าวนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ไปดูกันช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาไทยด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเรื่องราวของข่าวนี้โลกออนไลน์เมื่อเช้านี้วุ่นวายไปหมดเมื่อ Facebook ล่มใช้งานไม่ได้มีใครใช้ Facebook ไม่ได้ยามเช้ามั้งไหมคะวุ่นวายอยู่พักหนึ่งโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะเวลาที่ Facebook มีปัญหาระบบเน็ตล่มอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นทุกวันนี้ติดโซเชียลปล่อยไม่ได้เลยถนอมดวงตากันด้วยนะคะส่องหน้าจออยู่ทั้งวันเนี่ยจะมีปัญหาได้นะเรื่องของดวงตา BGM Soft Gel นะคุณผู้ฟังคุณลุงจอดรถบรรทุกปูนแล้วก็นอนอยู่ในถุงนอนจุดธูปกันยุงในรถเช้ามาปรากฏเสียชีวิตค่ะ9โมงเช้าที่ผ่านมาท้องที่พัทลุงค่ะรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถบรรทุก10ล้อจอดอยู่ริมถนนสายเพชรเกษมพัทลุงหาดใหญ่ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุงค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ริมทางหน้าร้านข้าวแกงพบรถบรรทุก10ล้อทะเบียนสุราษฎร์ธานีจอดดับเครื่องสนิทที่บอกคนขับปรับนอนพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อนายเสน่ห์อายุ65ปีเสียชีวิตมาประมาณ6ชั่วโมงได้ค่ะบริเวณใต้พวงมาลัยมีร่องรอยการจุดธูปกันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดตอนนอนแล้วก็ยารักษาโรคอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่บันทึกหลักฐานนำศพชันสูตรที่โรงพยาบาลพัทลุงรอญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะผู้ตายขับรถมาจอดแวะทานข้าวแล้วก็กลับไปนั่งนอนๆเพื่อที่จะรอส่งปูนในพื้นที่สงขลานะคะแต่ยังไม่ได้ไปต่อเนื่องจากว่าคิวลงปูนเนี่ยยังไม่ว่างก็เลยจอดรออยู่ประมาณ4ทุ่มก็ได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์พอช่วงสายเจ้าของร้านมาปลุกเจ้าของร้านข้าวข้างๆมาปลุกจอดรถอยู่หน้าร้านเขาปรากฏว่าเสียชีวิตไปซะแล้วค่ะคาดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวนี่ก็ต้องตรวจสอบดูนะคะว่ายากันยุงที่จุดมันเป็นควันทำให้ออกซิเจนน้อยลงหรือเปล่านะอ่ะมาที่โปรโมชั่นจากสมุนไพรจีราฟังให้ดีนะคะคุณฟังโทรสั่งได้เลยตั้งแต่วันนี้แล้วพุ่มจะทยอยส่งให้นะคะ วันนี้จิราอยู่ในมือปุ้มแล้วพร้อมส่งเรียบร้อยใครที่บอกว่าหมดแล้วรออยู่รีบเลยค่ะโปรโมชั่นแห่งปีวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะคะ10วันหั่นราคาจิรามาแล้วค่ะซื้อกระปุกที่1เต็มราคากระปุกที่2ลด 50% ไปคำนวณดูนะคะกระปุกที่1ซื้อเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% ค่ะใครจะสั่งจะซื้อรีบเลยนะคะซื้อกระปุกที่2ลด 50% เลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะโทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025พบกับปุ้มคืนนี้ตี3นะคะขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผล
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดและรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียและอินโดนีเซียคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี69เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันไปทั้งปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารจัดการเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกสถานีบริการมาตรการล่าสุดของกบง.ภายใต้การดำเนินการคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้เพื่อแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันที่จะไปถึงประชาชนอย่างไรก็ตามมาตรการในเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่24เมษายนถึง9พฤษภาคมกบง.ก็ได้มีการปรับลดราคาน้ำมันต่อเนื่องมาทั้งนี้ข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นขณะเดียวกันรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดมุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ
6: นายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงาน Global Bowling Day 2026ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เพิ่มสวนสาธารณะและสวน15นาทีไปแล้วกว่า500แห่งพร้อมปลูกต้นไม้ไปแล้วราว2ล้าน6แสนต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างธนาคารโลกและ UNDP ในการศึกษาเรื่องความร้อนเมืองและการจัดทำทุนงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศให้แก่ชุมชนขณะที่ด้านของการดูแลสุขภาพประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดทำห้องคลายร้อนและจุดดื่มน้ำฟรีตามหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 200,000 คนพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้ระวังอันตรายจากค่าดัชนีความร้อนและความชื้นในอากาศจากกรุงเทพมหานครด้วยและสำหรับแผนดำเนินงานในอนาคตกรุงเทพมหานครตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มอีก2ล้านต้นในอีก4ปีข้างหน้าพร้อมเตรียมเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองขนาดใหญ่ออกมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารเพื่อแลกสิทธิ์กับการก่อสร้างและกำหนดมาตรการ EIA ใหม่ภายใต้นโยบายหลังคา3สีได้แก่การติดตาม
7: ข่าวนี้ชมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
1: นใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
9: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
10: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคป

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงตาหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 4 7 6 1 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศพิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่นำมาฝากกันนะครับแต่ก่อนอื่น
1: วันนี้อย่าพลาด
2: บ่ายสอง
1: วันนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: มีอะไร
2: ก็สำหรับการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: เอเชียนเกมใช่แล้ว
2: รอบนี้เป็นรอบชิงชนะรองชนะเล
1: ิ
2: ศนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้ช่วงบ่ายสองเนี่ยนักตบลูกยางสาวไทยเราจะเจอกับทีมชาติจี
1: นอีกแล้วนะจีนอีกแล้ว
2: โอ้แข็งมากทีมเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ด้วยกันเนี่ยนะครับบ่ายสองตรงนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD
1: เหมือนเดิมนะคะช่องPPTV
2: เหมือนเดิมเป็นฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็เดี๋ยวในช่วงอีกคู่หนึ่งเนี่ยที่ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศ
1: เราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะ
2: เหมือนกัน
1: เผื่อเราจะได้มาเจอก
2: ันถูกต้องครับก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับเขาจะแข่งหลังเราก็คือในช่วงเวลา17:20 น.นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้ตามตารางการแข่งขันนัดชิงเนี่ยชิงเหรียญทองแดงก็คือบ่ายสองของวันพรุ่งนี้นะครับส
1: ่
2: วนชิงเหรียญทองก็คือ17:20 น.เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยก่อน
1: นะคะสาวไทย
2: นะครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าค่ะคุณณัฐา
2: ครับ
1: เริ่มกันเลย
2: ก็
1: เมื่อวานใช่ไหมเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ใช่ครับก็เห็นหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นแม่งานหลักๆเนี่ยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเขาเป็นหน่วยงานหลักเลยคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
1: เด็ก
2: แล้วก็เยาวชนนะครับเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเสริมพัฒนาการเด็กต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดงานจริงๆก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีที่เราเคยได้ยินที่เราเคยเห็นกันก็คือว่าเขาจะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะบางคนก็สร้างผลงานให้กับประเทศ
1: มีเยอะนะในหลายๆสาขา
2: ถูกต้องครับก็เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับแม้ว่าวันเยาวชนเนี่ยจะผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าทางรายการของเราเนี่ยอยากจะอัญเชิญพระกติธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระองค์ได้ประทานไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติก็มีความว่าดังนี้ครับ
1: ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิได้มีมากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดี
2: ครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายได้ทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งๆขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ ถึงมัชชิมวัยก็คือวัยกลางคนเนี่ยนะครับและปัจฉิมวัยคือวัยชราครับนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ในตอนนี้ก็คือหมายถึงตอนเด็กนะครับจะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจะเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในท่ามกลางอายุก่อนจะถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ถือว่ามีชีวิตอันสั้นที่สุดแสนประเสริฐนะครับและสามารถเกื้อกูลประโยชน์แก่โลกนี้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปครับ
1: ขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีมาตลอดขอคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเถิด
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นคติพระคติธรรมนะคะที
2: ่
1: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกได้ประทานให้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติค่ะ
2: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบทบาทของเยาวชนแล้วก็คิดไปถึงเรื่องของเด็กและก็เยาวชนไทยนะคุณมานัทมนที่น้องเขาไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเดี๋ยวสักช่วงประมาณเดือนนี้แหละคุณผู้ฟังประมาณวันที่22-23เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราได้ส่งแรงเชียร์แรงใจน้องเนเน่กันต
1: ่
2: อนะครับ
1: ใช่ไหมพรุ่งนี้ละ
2: ใช่ครับมันจะมีเวลาคาบเกี่ยวกันของสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี
1: ้แต่เราจะเป็นวันที่23
2: ช่วงเช้าของวันที่23นั่นแหละครับก็เดี๋ยวส่งแรงใจให้กันนะครับในการประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วอ่ะรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: เชียร์น้องเนเน่นะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับเอากลับมาที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีพิธีเปิดเป็นไงเราได้เห็นชุดของนักกีฬาไทยโอ้ภูมิใจมากๆนะครับหลายคนก็แซวกันบอกว่าปิดตำนานชุดอบต.นะ
1: เดี๋ยวเราต้องเล่าให้ฟังว่าชุดนี้เป็นยังไงนะคะ
2: ก็ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับถ้าใครได้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับพระองค์ทรงนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นที่ไอจินาโกย่านะครับนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็ร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะการบังคับม้าครับสำหรับผู้ที่ถือธงไตรรงค์นำทัพเนี่ยนะครับขนลุกมากเลยตอนเปิดตัวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวบ่าย2นี้ก็ได้ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับ
1: ใช่น้องแนน
2: น้องแนนทัดดาวนะครับนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็คุณต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับนักกีฬาขี่ม้าด้วยครับ
1: ค่ะข้าทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่เราได้ดูในภาพนะคะสำหรับคนคุณผู้ฟังที่ชมจากเพจชมในเพจของ Army Radio ก็คงได้เห็นนะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่คุณณัฐาบอกไปแล้วปีนี้เป็นครั้งที่20นะคะสำหรับเอเชียนเกมจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำทัพนักกีฬาไทยอย่างที่คุณได้เกริ่นไปในชุดพิธีการวัดอรุณสู่ปราสาทนาโกย่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรี
2: โอ้สวยมากนะ
1: ใช่แล้ว
2: มีการนำผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองของไทยเราเนี่ยนะครับไปออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นเอกลักษณ์สากลมากๆเนี่ยตอนที่มีการเปิดจำหน่ายในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นหมวกเนี่ยน
1: ะ
2: ไม่ทันนะที่พลากรเนี่ยไม่ทันเลยนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปจับจอง
1: จับจองกันเลย
2: จำนวนมากนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ขอนำพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงประทานสัมภาษณ์พิเศษหลังจากที่ทรงนำนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญรับฟังค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ
1: เ
2: ด
1: ี๋
2: ยวเราเล่าให้ฟังนะครับ
1: ก
2: ็พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทรงตรัสว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นนักกีฬาขี่ม้านะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ในด้านของกีฬาเนี่ยเดิมแล้วนะครับพระองค์หญิงเนี่ยพระองค์ทรงแบดมินตัน นะครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันแล้วก็พอพระองค์มีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณหัวเข่าก็มีการพักรักษาตัวแล้วก็เปลี่ยนเลยมาเป็น
1: ออกกำลังกายใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะ
2: ถูกต้องครับนะฮะก็พระองค์ตรัสว่ามีเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับม
1: ี
2: เรื่องพิลาทิสนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็สร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับร่างกาย
1: และ
2: มากไปกว่านั้นนะครับพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของวินัย
1: อันนี้สำคัญ
2: ของนักกีฬา
1: ทุกคนต้องมีวินัยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็เรื่องของวินัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาดีมากน้อยขนาดไหนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการกีฬามันจะดียังไงเนี่ยแต่มันสู้วินัยของนักกีฬาไม่ได้นะคุณมาธมน
1: ใช่ละค่ะสำคัญที่สุดเลยเรื่องนี้ความอดทนก็มีส่วนความเพียรมานะนะคะมีความเพียรวิริยะอุตสาหะในการที่จะซักในการที่จะซ้อมนะคะ
2: ค
1: เพราะว่าการที่เราเห็นนักกีฬาแต่ละคนออกมามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มาได้มาง่ายๆเลย
2: ถูกต้อง
1: ผ่านการซ้อมอย่างหนักมากๆเลยนะคะ
2: ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็ให้กำลังใจพระองค์ท่านในการแข่งขันกีฬานะครับ
1: ขี่ม้า
2: ทีมชาติไทย
1: ประเภทศิลปะบังคับม้า
2: ศิลปะบังคับม้าเนี่ยก็คือคนกับม้าเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกว่าจะฝึกกว่าจะมีการถ่ายทอดกว่าจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเป็นทีมชาติแล้วก็ให้เราเห็นได้เนี่ยยากมากๆนะครับพระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมก็นู่นนะครับพิธีปิดก็จะอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะครับเอามาดูกันที่ความเคลื่อนไหววันนี้นะครับ
1: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้
2: ถูกต้องครับก็เป็นการประชุมนคต.นะครับหรือว่าการประชุมผู้ขับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับถือว่าน่าจะเป็นการประชุมสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่9 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกนะครับต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับก็เป็นวาระปกติและการสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ5 ประการของกองทัพบกจัดขึ้นที่หอประชุมกิติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: มีการเตรียมงานกันแต่เช้าเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ฉันขับรถเข้ามาโอ้โหมีเตรียมสถานที่กันแล้วที่บริเวณหอประชุมกิติขจรนะคะก็โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะก็จะมีพิธีมอบเสื้อจากการเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็เป็นการที่สร้างสรรค์นะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: Smart Virtual Calories นะคะของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะคะ
2: คร
1: แล้วก็มีการมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้วยพิธีมอบรางวัลกีฬาสโมสรแล้วก็กีฬากองทัพไทยแล้วก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมแล้วก็ระดับกองพันที่มีผลการทดสอบร่างกาย 100% ประจำปีงบประมาณนี้2569ครั้งที่2แม่อยากเห็นหน้าจริงเลยทดสอบได้ 100%
2: 100% นี่มันโอ้ต้องเจ๋งมากนะครับ
1: เหมือนไฮรอดเลยนะคะ
2: เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทดสอบร่างกายนะคุณมาณัฐมนเป็นทหารก็ร่างกายต้องแข็งแรงนะครับก็การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเขาจัดขึ้นกันเป็นประจำแหละก็ต้องดู
1: ใน2 รอบนะต่อปีนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ผลการประชุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอทีมโฆษกกองทัพบกก็คงจะมีการแถลงแล้วก็มีเอกสารข่าวนะคะมาให้เราได้ทราบกันถึงเรื่องราวภารกิจต่างๆของกองทัพบกรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยต้องคอยติดตามค่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันดีไหม
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะคร
1: ับ วันนี้เอาเพลงอะไรมาฝาก
2: ว
1: ัน
2: นี้ใช้เพลงเหมือนวิวานะครับเอาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์
1: วิมานหนามใช่ไหมคะ
2: เพราะมากๆเดี๋ยวรับฟังเพลงกันสักแป๊บนึงครับ

0: ครับเพราะจริงๆคุณผู้ฟังครับเหมือนวิวาก็พูดถึงเรื่องของบรรยากาศฝน
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่ฝนในเพลงเนี่ยเราจินตนาการดูมันโปรยปลายลงมาสวย
1: ง
0: ามจริง
1: ๆในความเป็นจริงเป็นไง
0: โอ
1: ้
0: โหต้องติดตาม
1: แฉะไปหมด
0: ชดแฉะไปหมดแล้วแฉะไม่สำคัญ
1: ค่ะ
0: ตกหนักแล้วน้ำในพื้นที่ต่างๆ นะครับโดยเฉพาะเจ้าพระยาก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแต่ก่อนไปดูเรื่องของน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเราไปที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับถึงโตเกียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำทีมไทยแลนด์นะครับมีการประชุมเรื่องของการกระชับการลงทุนเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับในการดึงภาคเอกชนขับเคลื่อนธุรกิจของไทยด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจต่างๆจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีการมาลงทุนนะฮะในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตแล้วก็การส่งเสริมให้ไทยเป็นรากฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนของไทยด้วยครับ
1: ค่ะโดยทีมประเทศไทยที่ว่าเนี่ยนะคะก็ที่จะมีการหารือเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นบูรณาการการทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดนะเรื่องทีมประเทศไทย plus เดี๋ยวนี้อะไรก็ลงท้ายด้วย plus เนาะ
0: บวกเพิ่มก็ไปต่อเนี่ยเน
1: าะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันค่ะ
0: ครับมาดูความสัมพันธ์ทางมิติในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อญี่ปุ่นทางด้านนี้กันบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยเลยนะครับรองจากจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ7.77นะครับของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยเราส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะครับขณะที่ทางด้านของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับได้มีการอนุมัติการเสริมอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นจำนวน248โครงการซึ่งมูลค่ารวมกว่า 67,158 ล้านบาทนะครับอยู่ในอันดับที่5ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดนะคุณผู้ฟังสาขาการลงทุนหลักๆนะครับก็ไม่พ้นในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็ยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมโลหะวัสดุนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ตามลงมาเป็นลำดับครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ
0: ครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับนักกีฬาของไทยด้วยรู้สึกว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเราจะได้3เหรียญทองแล้วก็มี1เหรียญเงินแล้วให้เห็น
1: ชื่อไม่ค่อยคุ้นอะ
0: นะครับเทคบอลมา
1: เทคบอลใช่ไหมคะ
0: นะครับก็เป็นกีฬาคล้ายๆกับลักษณะเหมือนแหมอธิบายไม่ถูกนะก็เป็นโต๊ะในลักษณะ
1: ดิฉันได้ฟังชื่อก็ยังงงๆ
0: นะครับแล้วก็มีเน็ตนิดหน่อยก็คือว่าต้องเลี้ยงบอลน่ะห้ามที่ตกพื้นกันเนี่ยนะครับเอาเสิร์ชดูได้คุณผู้ฟังถ้าเรา
1: ลองดูในเข้าไปใน Google แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: อธิบายไม่เห็นภาพเนี่ยเสิร์ชดูได
1: ้แต่ก็ยินดีด้วย
0: นะครับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ คนไทยเรานะครับเทคบอลเนี่ยเราเก่งมากๆนะครับฝีมือระดับโลกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับไปดูในเรื่องของฝนซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าในส่วนของปภ.เองในฐานะที่เขาก็กำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในช่วงวัน1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยในช่วงของ27กันยายนเนี่ยที่นครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดการปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามันก็ส่งผลทำให้เกิดในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะได้แก่ที่ไหนบ้างล่ะอำเภอเสนาอยุธยาทั้งนั้นเลยนะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานนะคะอยุธยาทั้งหมดเลยอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรด้วยนะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำค่ะ
0: โอ้อันนี้น่าเห็นใจนะเพราะว่า
1: อยุธยารับกันไปเลย
0: พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยผักไห่เสนาบางบานเนี่ยเขาเจอกันเป็นทุกปี
1: ใช่เป็นประจำเลย
0: ก็เดี๋ยวดูแลกันนะครับเพราะว่าปภ.เขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่ติดริมน้ำเจ้าพระยาท
1: ั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองในไล่ลงมาเลยนะฮะถูกต้องบ้านผมนี่อ่างทองก็ผงเพงนะต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีอันนี้น่าจะเกิดจากลำน้ำสาขานะครับมีที่พระนครศรีอยุธยามีลพบุรีด้วยนะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมถึงเมืองหลวงของเราก
1: รุงเทพมหานคร
0: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้รีบประสานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงเข้าใจว่าหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเสียงตามสายของหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองก็จะมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้ใช้องค์ประกอบใดๆก็ตามแต่แหละเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ที่กว้างมากที่สุด
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับประชาชนนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยให้พ้นแนวน้ำหากได้รับการเดือดร้อนนะคะได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะทางไลน์นะคะก็มีของปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะสายด่วนนิรภัยโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมง1784ค่ะ1784นะ
0: ครับก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับไปดูกันที่หน่วยทหารกันบ้างนะครับก
1: ็
0: จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีฝนตกในหลากหลายพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคุณมาศรัฐมนนะฮะอย่างที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่18ก็ร่วมจัดกำลังพลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเข้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นน้ำป่านี่แหละกวาดล้างดินโคลนนะครับดินเลนที่มากับน้ำนะครับมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหาย ออกไปจากพื้นที่แล้วก็เร่งจัดการนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเพื่อคืนความสะอาดแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งครับ
1: อันนี้ที่มวกเหล็กใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: สระบุรีก็มีภาพไหมไม่มีเนาะไม่เป็นไรเอามาดูในส่วนของกองทัพภาคที่3บ้างนะคะว่ามีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้างก็มีทางด้านของกองพลทหารม้าที่1นะคะก็จัดกำลังพลพร้อมยุทธโภคแล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของจากบ้านเรือนที่อยู่ริมห้วยปากดุกซึ่งก็เกิดน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมาทำให้บริเวณริมตลิ่งเนี่ยเกิดเหตุดินทรุดตัวนะคะหลายพื้นที่เลยณตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้นะคะหน่วยก็ทางด้านทางหน่วยเนี่ยก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปก็ขนของกันเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้น่าจะเป็น
0: สระบุรี
1: น่าจะสระบุรีนะอันนี้มวกเหล็ก
0: โคลนอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนะครับก็น่าจะร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านด้วยเนี่ยนะครับมีการดูแลพื้นที่มันเป็นคราบดินโคลนที่เข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วก็กำลังขนย้ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้ชิ้นใหญ่น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะโซฟาต่างๆเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: เห็นใจมากเลยแล้วมันล้างยากด้วยนะคะโคลนเหล่านี้
0: นะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเนี่ยนะครับบางพื้นที่มีฝนบางพื้นที่เจอน้ำท่วม
1: แต่บางพื้นที่ต้องการน้ำ
0: บางพื้นที่ต้องการน้ำต้องการน้ำในที่นี้ก็คือน้ำสะอาดอ
1: ่
0: ะเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับมันจะมีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอยู่คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบกนะครับโดยโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเรามีการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่35ได้มีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรเข้าไปแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งประสบกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านเกิดความเสียหายเอาใช้ใช้น้ำกันอยู่ประปาหมู่บ้านพังเนี่ยนะต้องซ่อมแซมแก้ไขแต่ว่าน้ำมันยังต้องใช้อยู่อ่ะนะทำยังไงก็นี่แหละครับบรรเทาความเดือดร้อนดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
1: แหมเวลาก็งวดขึ้นมาละนิดนึงกระชั้นชิดมากเลยเอาหรอคะทำไมเร็วอย่างนี้มีแหมกำลังจะเล่าข่าวดีๆเลยนะคะนะ
0: คงต้องครั้งหน้าพรุ่งนี้แล้วล่ะ
1: มีทั้งสบต.พาเยาวชนไปดูการแข่งขันฟุตบอลลีกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์อ
0: ๋อเดี๋ยวเรามีเวลาค่อยมาคุยกันดีกว่านะครับเอาหมดเวลาลงแล้วรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล้ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนแนะประชาชนไม่ดูไม่โหลดและไม่สนับสนุนเสี่ยงทั้งสูญเงินและถูกแฮกข้อมูลได้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอร้องเรียนกับทางกรมว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นเป็นคลิปตัวอย่างข้อความเชิญชวนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆทางกรมจึงได้ร่วมกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวพร้อมกับย้ำผู้ที่นำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนำไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่ใช้งานบนโลกออนไลน์ระมัดระวังการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์อาจมีความเสี่ยงต่อการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้ยังต้องระวังการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางกรมจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองติดตามได้จากรายงานครับ
4: นางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงยืนยันกรณีกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกแล้วนำไปแอบอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของตนเองชี้ชัดว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนข้อมูลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าภาพที่ถูกนำไปใช้ในวีทีอาร์บนเวทีดังกล่าวคือภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกการที่กองประกวดชนนำภาพไปลบลายน้ำของกรมศิลปากรออกจึงถือว่าเป็นเจตนาเคลมวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนเพื่อให้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของชุดไทยถึง5ภาษาทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับสากลและเตรียมดันชุดไทยขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจังเด็ดขาดและขอให้น้องชาวไทยหนักแน่นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายร่วมรณรงค์ลด
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของเสรีรุ่งสว่างครับกับเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาพาสิ้นส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ส่งเสียงไปถึงไหนก็ส่งใจไปถึงนั้นก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆนะครับและก็นะฝากเตือนภัยไปยังญาติเพียงญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยโดนด้วยนะ 80% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับทั่วนะทั้งประเทศนะครับก็วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชน

ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับก็ฝากเตือนภัยนะเพราะว่าบริเวณเนื้อที่ดังกล่าวเนี่ยมีหลายท้องที่นะภาคกลางนะตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีเนี่ยสระบุรีลพบุรีก็มีนะฮะอีกหลายจังหวัดนะปทุมธานีก็ระวังด้วยนะครับบอกว่าอะไรที่มันเคยน้ำท่วมอยู่ก็ต้องระวังขนของขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญงูเงี้ยวเขี้ยวขอต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญปลั๊กไฟครับไฟระวังไฟดูดแต่ละปีจะมีการเสียชีวิตจากโดนไฟดูดในภาวะน้ำท่วมนี่มากมายเลยทีเดียวและก็สัตว์เลื้อยคานอาจจะมากัดทำร้ายท่านเริ่มตั้งแต่แมลงป่องเลยตะขาบงูเงี้ยวเขี้ยวขอฮะก็ต้องระมัดระวังกันเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยนะฮะเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับคือฝั่งถ้าหันหน้าไปทางใต้เนี่ยฝั่งกว่านะคือทะเลอันดามันนะครับฝั่งซ้ายนี่อ่าวไทยนะครับตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็เรื่องราวอัปเดตเนาะพูดถึงภาคกลางเนี่ยมีฝนตกร้อยละ80นะฮะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสนะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวานนี้สุภาษิตก็ดูข่าวนะหลายจังหวัดทางภาคเหนือก็ท่วมกันแล้วล่ะภาคกลางก็บางส่วนโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขตอำเภอมวกเหล็กเขาบอกน้ำป่าเนี่ยเป็นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยน้ำป่ามาบ้านเรือนรถลาก็โดนน้ำพลัดไปด้วยนะฮะเสียหายด้วยแล้วก็ชาวแก่งคอยฮะอำเภอแก่งคอยอยู่ติดกับตัวเมืองสระบุรีนี่แหละนะก็มีน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นว่านะครับส่งความรักและห่วงใยไปยังญาติเพียงญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดทั้งน้ำท่วมและน้ำไม่ท่วมและป้องกันดูแลตัวท่านเองด้วยนะครับไปไหนมีเสื้อกันฝนร่มนะฮะอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีรองเท้าบูทสวมใส่เพื่อป้องกันเหตุป้องกันภัยนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่านก็ท่วมอีกแล้วฮะน่านเนี่ยนะปีนี้โดนไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทำท่าจากน้ำมาอีกแล้วนะครับแม้กระทั่งเขตหลายๆเขตทางภาคเหนือนะครับก็มีโอกาสอย่างไรเนาะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมและประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เราก็คงจะต้องช่วยกันบริจาคช่วยพี่น้องประชาชนของเราให้พ้นวิกฤตนะข้าวปลาอาหารน้ำเนี่ยต้องมีดูแลสุขภาพดูแลนะครับ
เรื่องราวของผู้ประสบอุทกภัยภัยน้ำท่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีข่าวทุกปีเขตอำเภอป่าโมกตำบลผงเพงเนี่ยนะครับผงเพงป่าโมกอ่างทองและโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นที่ลาดลุ่มแม่น้ำอยู่แล้วก็บอกช่วงทำนานะหากินเนี่ยน้ำ อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ว่าน้ำเยอะเนี่ยก็จะท่วมแต่เชื่อไหมว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่กันได้นะแม้ว่าจะน้ำขังเนี่ยก็เพราะว่าอุดมสมบูรณ์นะปลูกพืชผลนะนาข้าวนี่ก็โอ้ได้รับผลผลิตดีย่านภาคกลางเนี่ยอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะปทุมธานีเนี่ยอุดมสมบูรณ์แต่ว่าพอมีน้ำเยอะมันก็มักจะท่วมนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันคือสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะสุภสิทธิ์มั่นอกมั่นใจว่าญาติเพียงญาติยาหลายต่อหลายท่านเอาไปทานแล้วดีทานต่อทานดีแล้วบอกต่อซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้ทานสุขภาพจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงจากหนักจะได้เบาทุเลาก็หายไปนะครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อส่วนโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะครับ0836931999ส่วนรายละเอียดนั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับศิลปินแห่งชาตินะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าฟังข่าวทิศแก้วครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะครับเราได้ทำวิจัยมาแล้วว่าโลกใบนี้นั้นนะมีคนต้องการสารอะไรมากที่สุดก็เรียงลำดับไปเลย1-24เริ่มต้นด้วยกาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมและใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนแล้วก็ยังใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิสไรด์ใช้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคในดื่มได้เลยไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปนะทุกส่วนเลยนะครับก็ดีขึ้นใช้แซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับบวดก๊อบแก๊บตามข้อตามกระดูกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าหายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว หลายท่านหาวิธีรักษามานานแสนนานแล้วมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็ดเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะกิโลละ1,100,000 บาทใส่ทุกซองทุกนะทุกกล่องทุกแก้วนี่แหละใส่ครบเพราะว่าตังถังเช่า1กล่องนั้นจะมีมูลค่า110บาทมีหินลิ้นจืดสมกะหรี่และสารสกัดที่บอกกล่าวล้อขานไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซีและถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นดื่มฟินมีความสุขกลิ่นยั่วยวนใจอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยนะครับกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีกล่องนึงมี10ซองนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000ได้ร่างกายที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณพระรบสมใจแล้วก็ได้ร่างทองกลับมานะครับเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ทุกวันหลายท่านทานมากกว่า1แก้วนะครับ2แก้ว3แก้วมีแต่ดีกับดีนะครับและวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกนะครับเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตต้องทานวิสอดทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นหยักย้ายเป็นใยแมงมุมคมดวงตาก็หายไปปวดตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับสุภาษิตขอรับประกัน10ปีและยัดเพียงยัดยานน้ำหมื่นนับแสนและไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะของเด็กระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็มาถึงสุดยอดสุนไพบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับเป็นยาแก้กระสายบำรุงร่างกายเป็นยาระบายอ่อนๆครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมนเพศชิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรงภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับมีเบาหวานกำดันไขมันทานได้แล้วก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ท่านชายครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะสมรรถภาพทางเพศนี้นะน้อยลงถดถอยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องราวของฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขังเกงกางเกงอันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ทานเลยนะจะดีขึ้นแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองต้องทานร่างกายที่มันหิวย่นย่อนยานก็จะหายไปจะดีขึ้นมีน้ำมีนวลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบอกมีกระชายดำเป็นตัวนำเนี่ยกระชายดำอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นยาชั้นเอกเลยของชาวดอยนะครับบอกว่าลูกดกเลยแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นดอยลงดอยไม่รู้กี่ดอยยังแข็งแกร่งแข็งแรงทีนี้นะของเรานี่มีสุนไพทั้งหมด30ชนิดเนี่ยกระชายดำอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วยังอื่นมาผสมอีกก็ไปกันใหญ่เลยยิ่งทำให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นเลยล่ะนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทเรียกว่ายาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นกระปุกสีแดงนะครับรู้จักกับสูตร1ไปแล้วนะฮะมารู้จักกับสูตร2กันบ้างสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะชาประมือปลายเท้านะปรุงสมองผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีมีบีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยนะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2นะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านมีโครงการผ่าตัดข้อเข่ากระดูกอะไรก็แล้วแต่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมาทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก1,400 บาทแถมให้2กระปุก ส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแถมเยอะมากนะฮะนั่นคือถ้า4กระปุกใน 1,400 บาทเราแถมให้2กระปุกคือ700บาทมูลค่าเต็มๆ 2,100 เราคิดเพียง 1,400 บาทนะครับของดีต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพียงท่านโทรมาสอบถามให้มั่นใจให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ของใกล้จะหมดก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือลูกค้าใหม่ซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าบ้านต
0: ั้
1: งกล
0: ุ่
1: มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่
1: าง
0: สว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งก็ซื้อเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: พอแหงแล้วบอกไม่มีแหง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาหา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ฝากไว้ด้วยช่วยกันกินทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับและฝากไว้ด้วยช่วยกันดื่มกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัตันเอ็นป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถณตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงและเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่เป็นหลักร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสซอนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับเมื่อสักครู่นี้พุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าแฟนพุ่มพวงและก็เธอจะอยู่คอยใครสายันสัญญานะครับ ช่วงนี้สุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยอดเพลงยอดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกปีพันเวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับและหลายท่านก็ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตาสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสดสุภสิทธิ์ขอยืนยันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยานะครับที่สำคัญราคาไม่แพงจะยากดีมีจนก็ทานได้ของใกล้จะหมดหรือหยุดไปนานสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์หลายท่านจะซื้อเอาไปทดลองก็ซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้นะครับหลายท่านมีไลน์สุภสิทธิ์มี Facebook สั่งซื้อทางนั้นก็ได้หรือจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือก็โทรมาที่083-693-1999นะครับขอบคุณลูกค้าเก่าเจ้าประจำคุณป้าสำเนียงอนันต์สลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพานานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณแม่ล้อมรวยสันธิตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มตำบลหนองน้ำใหญ่ผักหายพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องวิซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณประชุมเคนสุขตนตากฟ้าเผื่อตากฟ้านครสวรรค์บอกว่าภรรยานี้เมื่อก่อนนะยกแขนไม่ขึ้นก้าวขาไม่ออกเดี๋ยวนี้ยกขาขึ้นยกแขนขึ้นก้าวขาเดินเหินสะดวกสบายขึ้นนะสั่งสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทมั่นอกมั่นใจนะครับคุณบุญชูใจมั่นตำบลระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีบอกสูตร2ยังไม่หมดสั่งสูตร12กระปุก700บาทครับคุณวัชรีเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยาสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทแล้วก็คุณสมชายมะลิทองตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทสั่งสูตร1 6กระปุกสูตร2 6กระปุกเลยทั้งหมด 2,800 บาทนะครับคุณอำพรบัวมีครับตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทนะครับและคุณยายสำรวยแก้วเนตรตำบลท่าข้ามค่ายบรรจารย์สิงห์บุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกและกาแฟ2กล่อง 1,800 บาทคุณทวีสโลบนนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมพิศสารเดชเฉลิมพระเกียรติสระบุรีรุ่งลูกฟ้าโอสถคุณป้าชุบซับน้อยวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าพูนศรีคำวีระนะครับหนองแคสระบุรีครับสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกกาแฟ5กล่องวิสันกล่องทั้งหมด 3,300 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยโกนจุกสิงโตเพลินพรมแดนครับช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นสามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์สำหรับคลื่นนี้เจอกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับช่วงนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีบรรดาสัตว์ที่เจริญทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ครึ่งเล็กครึ่งน้อยทั้งที่มีเกียรติไม่มีเกียรติและที่ขี้เกียจทั้งหมดข้าพเจ้ารู้สึกคลุ้มดีคลุ้มลายไปอย่างยิ่ง
1: รู้สึกยินดี
0: รู้สึกยินดีไปอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาในงานโกนหัว
1: โกนจุก
0: โกนหนวดเฮ้ยโกนจุกของข้าพเจ้าครั้งนี้ถ้าแม้งานนี้มีการตกหลุมตกล่อง
1: ขาดตกบกพร่อง
0: ขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายรับผิดทั้งหมด
1: ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
0: ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเอาละในเมื่อท่านทั้งหลายมาที่นี่แล้วก็ขอให้ท่านจงเตรียมตัวตายกันได
1: ้ขอให้ท่านสบายอกสบายใจกันได
0: ้เฮ้ยขอให้ท่านจงสบายอกสบายใจกันได้ข้าพเจ้าขอจบคำปราชัย
1: ปราศัย
0: ปราศัยไว้แค่นี
2: ้ใช่

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีครม.คนไหนหากินกับทุนเทากรมชลประทานจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มปรับแผนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำหลากจากตอนบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนคุณยศวัฒน์พรหมประภาสรายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวมทั้ง7เดือนของรัฐบาลชุดนี้สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์รวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าในขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในขณะที่เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบและสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
9: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมตรหลังน้ำเหนือเพิ่มคุณวรชนฟักข่าวรายงานค่ะ
11: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางด้านตอนบนของประเทศจึงส่งผลทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากมีปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นที
12: ่รักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
13: หนุ่มใหญ่ไวขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสเพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
13: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063449-9666
5: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
14: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
5: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
14: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
15: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
14: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
14: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
15: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
14: แอลคาลิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
15: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
14: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
16: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
17: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
18: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
19: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
20: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
16: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโหเลย061-449-5885 063-449-9666
15: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้

ดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสส

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับในยามบ่ายๆวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องจ๋าเริ่มต้นกันช่วงเวลา 14:00 นเศษๆฟังไปเรื่อยๆจนถึงเวลา 16:00 น2ชั่วโมงกับบทเพลงเพราะๆที่ผมได้มีโอกาสหยิบนำมาฝากท่านฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนครับอยากจะได้สินค้าอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์0614495885และ0634499666นะครับฟังรายการกันอยู่ทางสระบุรีฟังรายการกันอยู่ทางสุพรรณบุรีฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดสุโขทัยนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรโทรมาได้เลย0614495885ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวด

ื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกฝากไว้ด้วยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับคุณลำเพยนะครับวันนี้สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาอยากจะลองพิสูจน์คุณภาพดูว่างั้นแล้วก็คุณแย้มนะครับจากทางบ้านด่านลานหอยของเราคุณป้าแย้มนะครับจากทางบ้านด่านลานหอยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามา4กระปุกด้วยกันฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขนาดนี้อยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้กาแฟอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสอยากจะได้ผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาโทรมาได้เลยนะครับรวมไปถึงยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสด้วยนะครับพี่น้องครับสั่งซื้อกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาสินค้าคุณภาพมาตรฐานสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถของเราครับดูแลรายการตรงนี้ผมธนวัฒน์นั่งดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันทุกวันพี่น้องทางชัยภูมิอยากจะได้สินค้าอะไรตัดสินใจหรือยังอยากจะดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มและลิซ่าเอ็มโกโทรมาได้เลยนะจ๊ะ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยืดในยามที่มีปัญหาเส้นตึงครับปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยดูแลไปช่วยปกป้องคุ้มครองสุขภาพร่างกายของท่านปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือมันชาเท้ามันชาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วมันล็อกทำงานเยอะๆนะครับเส้นมันตึงเอี่ยวซ้ายก็ปวดก้มๆเงยๆแบกๆหามๆอย่าลืมครับยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยของเรามีมา20กว่าปีแล้วชื่อนี้คุณมั่นใจต้องสมุนไพรไทยทิปโอสดคำ
3: ปวดเมื่อยร่างกายปวดเก้า

0: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2โทรเลย0614495885
1: อย่าลืมครับพี่น้องครับปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานยาสมุนไพรยาแผนโบราณอย่างกล่องละ200บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณนะครับซื้อวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 นะครับลดพิเศษเลยเหลือเพียง990บาทและมีของแถมพี่น้องครับตัวพิมพ์เสน้ำหลายคนได้ไปใช้แล้วต่างก็โทรศัพท์เข้ามาขอบอกขอบใจนะครับที่ได้รับสินค้าคุณภาพขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณกันนิกาวันนี้สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามา2กระปุกพร้อมด้วยพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเรานะครับอยู่ทางภูเขียวชัยภูมิคุณสมัยเกิดนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมิสั่งยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมา2กระปุกนะครับคุณประวิทย์ครับอยู่อบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิสั่งมา4กระปุกเลย 1,090 บาทของแถมได้รับแล้วเรียบร้อยนะครับของแถมส่งไปให้แล้วและได้รับแล้วด้วยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับพี่น้องมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ทั้งชิงของชิงแสนครับคุณคำอ้ายครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมา4กระปุกแล้วกับพี่น้องจากทางเทพสถิตคุณเลิศครับจังหวัดชัยภูมิสั่งมา2กระปุกด้วยกันวันนี้สินค้าคุณภาพของเราไปถึงมือท่านแล้วอย่าลืมนะกินดีทานดีใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้ด้วยนะครับไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถครับยังขวดยังกระปุกซื้อวันนี้นะครับราคา300บาทต่อ1กระปุกแต่หากท่านสั่ง4กระปุกวันนี้จากราคา 1,200 ลดไปเลยเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นขอขอบพระคุณทุกเสียงขอขอบพระคุณทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำเสียงร้องของคุณมนแคนแก่นคูนครับสร้างฝันด้วยกันบ่พี่น้องจากทางหนองเรือขอนแก่นแนะนำกันเข้ามาครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสี่ยงยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเรียนแบบแอบอ้างพี่น้องครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเรามีมานาน20กว่าปีอย่างกล่องนะครับราคา200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านมีทะเบียนยาถูกต้องมีใบอนุญาตทุกอย่างถูกต้องไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสระบุรีนะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามารวมไปถึงพี่น้องจากทางชัยภูมิครับคุณนวลจันทร์จากทางจังหวัดชัยภูมิอำเภอจตุรัสสั่งมา3กระปุกด้วยกันพี่น้องจากทางหนองไผ่ครับคุณจำนงนะครับจากทางหนองไผ่เพชรบูรณ์สั่งมา4กระปุกด้วยกันคุณปนจากทางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาคุณปนนะครับ4กระปุกด้วยกันวันนี้พี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่คุณประเทืองนะครับสั่งซื้อแบบกล่องมา6กล่องบอกว่ากินแบบกล่องแล้วมันรู้สึกว่ามันถูกใจนะครับอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมันรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินครับคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับสั่งซื้อแบบกล่องมาอีก6กล่องขอขอบพระคุณท่านด้วยทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจคุณแม่หนูอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิครับคุณแม่หนูอยู่ทางอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดมา4กระปุกด้วยกันนะครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับคุณมานิดอันนี้ลูกค้าประจำเลยอยู่ทางบ้านด่านลานหอยสั่งซื้ออย่างกล่องมา6กล่องนะครับกินดีทานดีแล้วบอกต่อให้หน่อยนะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกขายดีเพราะคุณภาพกาแฟที่หลายคนได้ดื่มแล้วต่างก็บอกว่าประทับใจรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วมีแต่ความสุขความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าครับ
0: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมเป็นกาแฟสุดพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885
1: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีคุณป้าสาลี่ของเรานะครับงานเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาดูแลสุขภาพนะครับป้าครับขอให้สุขภาพแข็งแรงฟังเพลงเพราะๆและขอให้มีความสุขนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าไม้ขันหมากครับ

0: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วหลายคนนะครับปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับขอบคุณนะครับคุณพันเพนอยู่ทางบ้านด่านลานหอยของเราสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงมา2ห่อและกาแฟโกมา1ห่อด้วยนะครับคุณประจวบด้วยทางบ้านด่านลานหอยนะครับแฟนประจำอยู่แล้วนะครับญาติเพลงแฟนเพลงของเราอยู่ทางจังหวัดสุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา3ห่อและกับพี่น้องแฟนเพลงจากทางวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกค้าประจำเคยบอกว่าเคยฟังเคยดูจากทางทีวีและยังกินมาโดยตลอดวันนี้ขอสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดง6ห่อเลยเอาชุดใหญ่เลยของแถมแล้วแต่จะจัดให้ว่างั้นขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางคีรีมาศด้วยคุณประทุมจังหวัดสุโขทัยคีรีมาศสุโขทัยสั่งซื้อกาแฟโกห่อสีดำมา4ห่อกาแฟห่อแดง1ห่อมี32ครับพี่น้องครับมีส่วนผสมแบบเข้มข้นของสมุนไพรจะเป็นตังถังเช่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือจะเป็นโสมเกากี้รวมไปถึงกระชายดำเข้มเต็มสูตรนะครับเข้มเต็มสูตรกาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตกาแฟที่มีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตส่วนกาแฟโกห่อดำครับมีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนที่เสริมเติมเข้ามานะครับนอกเหนือจากสมุนไพรพี่น้องต้องการอยากจะดื่มอยากจะได้วันนี้โทรศัพท์เข้ามาสั่งจองกันได้เลยส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรมียาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีโฟกัสมีผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตามีไทยแคลพัทมียารักษาลิสีดวงทวารอยู่ตรงนี้มีครบทุกอย่างเลยมีโอกาสไปซื้อสิเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่สำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้มาตรฐานราคาทั่วไปตามท้องตลาดไม่มีบวกไม่มีเกินและมีสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนี่ผมบอกให้เองนะบอกเลยบอกฟังรายการคุณธนวัตรเห็นว่าคุณธนวัตรบอกว่าซื้อของแล้วมีของแถมนะครับพี่น้องไปหาเท่าแก่ได้เลยใจดีๆนะครับทั้งอเฮียทั้งอาซ่อใจดีมากเลยรวมไปถึงพี่น้องจากทางอำเภอวิเชียรบุรีครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สินค้าของเรานะครับยังไม่อยากจะสั่งอยากจะลองพิสูจน์อยากจะลองทดสอบว่าตัวกาแฟลิซ่าเอ็มตัวยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหรือตัวผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาพร้อมทั้งตัวโฟกัสเนี่ยนะครับกินแล้วมันจะเป็นอย่างไรไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับเมื่อวานนี่มีพี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่าย บอกว่าไปซื้อยาย่าบิงพลัสตัวบำรุงดวงตาที่ร้านพานกระต่ายที่ทีวีคลินิกนี่แหละกินมา2ขวด3ขวดแล้วเหลือขวด1ขวด2กินแล้วมันรู้สึกประทับใจคุณธนวัฒน์พอซื้อขวดที่3มาแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอาการรู้สึกเหมือนกับมันปกติอ่ะมันมีอาการมันไม่ทำไมไม่ดีขึ้นกว่านี้คือบางทีบางครั้งนะครับพี่น้องครับหากท่านกินดีทานดีแล้วไม่จำเป็นต้องกินเช้าเย็นเช้าเย็นนะเมื่อวานอธิบายให้ฟังแล้วนะครับมันเปลืองมันไม่ดีขึ้นกว่าเก่ามันดีอยู่แค่นี้ที่มันไม่เคยมองไม่เห็นมันก็มองเห็นแล้วนะครับตอนนี้อาการมึนหัวอาการรู้สึกว่ามันหนักตาตอนเช้ามันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอยากจะกินให้มันดีกว่าเดิมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าใจร้อนและโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกไปรักษาไปหาคุณหมออยู่เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนกินยาโรงพยาบาลบางคนบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคุยกับแม่แม่บอกว่าไม่ได้กินยาเลยคุณธนวัฒน์หมอไม่ให้ยามากินให้แต่ยามาหยอดก็เลยต้องซื้อยายาบิงพลัสมาทานควบคู่เป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตรายพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โทรมาอย่ายาบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาครับ
5: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
6: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
5: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
6: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
7: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
6: ลิเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: อะเซโลล่าเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
6: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
7: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
6: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลวหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
7: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
6: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
4: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้ยาย่าบิงพลัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปซ่อมแซมไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตาแต่ยามที่ดวงตามีปัญหามันล้ามันพร่ามันมัวมันมองไม่ชัดมองไม่แจ่มมองไม่แจ้งแสบตาง่ายเคืองตาไวเอาไปดูแลกันสำหรับผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาอย่าย่าบิงพลัสครับ

0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
1: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับคุณแดงสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตากันเข้ามาพร้อมด้วยคุณสมานที่อำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับบอกว่าฟังรายการเป็นประจำทุกวันทางทีวีคลินิกเสียงดังฟังชัดดีเป็นลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ร้านทีวีคลินิกอยู่แล้วลองสั่งมาทานกันก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะไปซื้อที่ทีวีคลินิกสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามาคุณฉลวยด้วยนะครับคุณฉลวยจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับขอบคุณท่านด้วยพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ด้วยคุณจรินอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าฟังรายการอยู่ทางพรางกระต่ายชัดเจนมากเลยสั่งซื้อโฟกัสมา2กล่องสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสมาอีก1กระปุกด้วยขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องทางทุ่งเสลี่ยมคุณวิจิตด้วยนะครับสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสมา1กระปุกขอบคุณท่านด้วยปวดกระบอกตาแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มอย่าลืมนะยาย่าบิงพลัสเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาสำหรับสุภาพบุรุษที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องก็ต้องโฟกัสโฟกัสครับโฟกัสกล่องสีเขียว1กล่องมี10เม็ดนะครับรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลหากกินดีทานดีแล้วกินไปสัก3วัน4วัน5วันอาการมันดีขึ้นแล้วอยากจะกินทุกวันหรืออยากจะกินวันเว้นวันก็ได้เหมือนกันสั่งเข้ามาวันนี้2กล่องครับมีโปรโมชั่นมีราคาพิเศษและหากท่านสั่ง3กล่องได้ส่วนลดเยอะเลยและได้ของแถมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสสำหรับสุภาพบุรุษครับฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากโฟกัสไปด้วยนะจ๊ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่ 24-in-1 มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817800
9: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบโครงสร้างคานคอนกรีตหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟตะครูกลับมาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้คุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนหรือสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ความเห็นในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์รูปถ่ายคลิปวิดีโอแต่เท่าที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่ารางที่เกิดไฟไหม้เป็นเพียงรางจ่ายกระแสไฟรางที่3ไม่ใช่รางวิ่งและเนื่องจากกระแสไฟที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟตรงแรงดันสูงเช่น750หากมีการลัดวงจรหรือมีจุดต่อหลวมเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟซึ่งมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและทำให้โลหะที่ตัวรางนั้นหลอมละลายได้ส่วนประกายไฟที่หยดลงมาบนพื้นถนนนั้นน่าจะผ่านช่องที่เจาะใต้ท้องคานสะพานรูปกล่องช่องดังกล่าวอาจทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตยังไม่ชัดเจนว่าจุดโลหะล้อมเหลวที่ติดไฟหลายผ่านรูที่เจาะพื้นด้านบนตรงส่วนไหนเบื้องต้นคาดว่ารูที่เอาไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนการประกอบตอนก่อสร้างหรือเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับการระบบคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงไหม้ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักและตกสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ตำบลชนแดนวัดปริมาณฝนได้ 146.5 มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลชนแดนตำบลลาดแคตำบลสาลาลายตำบลตะกุดไรตำบลซับพุซาตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางปกรณ์นั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าชำระความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีหวังสร้างความปรองดองในสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขโดยระบุก่อนการประชุมว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสร้างความปองดองในสังคมหลังตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยนายปกรณ์ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำสังคมกลับคืนมาสู่ความสงบสุขโดยประเด็นสำคัญคือการนิรโทษกรรม

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

นะวาจายะเจตสาวาวจรังนามะปฏิมังอิทธิปฏิหาริยกรังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเพลงที่จบลงไปชื่อเพลงพระครูด็อกเตอร์พระครูพัฒนธรรมคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมรามเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีทางไปเขื่อนป่าสักเยื้องๆกับที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมครับผมเป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้บวชเรียนที่นั่นครับท่านก็เป็นพระอุปัชฌาย์ผมก็เลยแต่งเพลงนี้ให้กับท่านเรียกว่าโด่งดังไปทั่วประเทศคนรู้จักกันทั่วประเทศทั่วโลกครับคนฟังคนไทยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ฟังอาจารย์ทางออนไลน์ชอบเพลงนี้ว่ากันครับก็เลยเปิดให้ฟังครับใครจะฟังช่วงไหนก็แล้วแต่ครับยินดีครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกเนี่ยนะครับและก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่เหมือนกับที่ผมอ่านข่าวปกตินะครับติดตามรับฟังดูแล้วเหมือนไร้สาระนะแต่ไปฟังมาเอ๊ะมันมีสาระแฮะครับสั้นๆแต่คมๆลึกๆครับกระแนะกระแหนเรื่องของตอนนี้กำลังกระแสคือหลังจากการโกงสอบท้องถิ่นครับจับตัวใหญ่ไม่ได้ก็จับตัวเล็กก็โอเคประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้แหละตัวใหญ่เขาไม่ทิ้งล่องรอยแล้วครับแต่ตัวเล็กก็โดนล่องรอยหมดระดับนายกอบตอบตนายกเทศบาลโดนหมดครับแต่ระดับบิ๊กไม่โดนฝ่ายการเมืองไม่มีแต่ผมถามว่าฝ่ายการเมืองไม่มีเนี่ยเป็นไปได้ไหมเงินเป็นพันๆล้านอ่ะมันจะใช้ให้ตัวเล็กกินคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มึงต้องส่งตัวใหญ่ด้วยแล้วตัวใหญ่มันไม่ได้มันได้แต่ปลาหมอขากดำปลาซิวปลาสร้อยมันไม่ได้ปลาซิวปลาสร้อยมันได้แต่ปลาหมอข้างดังไม่ได้ ครับคุณฟังครับ

0: แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของที่กำลังเป็นกระแสคือเรื่องของอิสราเอลเราไม่ได้รังเกียจนะชนชาติทุ่งชนชาติที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเราไม่ได้รังเกียจแต่เข้ามาแล้วเป็นนักท่องเที่ยวมาสร้างความสุขสนานแล้วมาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของเขาไม่ได้มาแบบทัวร์ศูนย์เหรียญของคนจีนอย่างนั้นเราก็ไม่ยอมนี่เข้ามาแล้วมาตั้งรกรากอย่างนี้สิมากว้านซื้อที่ดินแล้วที่สำคัญที่สุดเราคนไทยมันขายชาติไหมแล้วทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยให้เขาไหมถามว่าคนไทยเราคนธรรมดาทำบัตรประชาชนได้ไหมมันขึ้นอยู่กับใครอ่ะบัตรประชาชนขึ้นอยู่กับใครทำให้เขาทำไมอ่ะเขามีความดีอะไรให้กับประเทศไทยเราต้องไปทำบัตรประชาชนให้เขาเป็นคนไทยแล้วเขาก็กว้านซื้อที่ดินเราลูกหลานมันจะด่าบรรพบุรุษจันไรที่ดินของกูจะเติบโตขึ้นมากูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กูอยากมีที่ดินเป็นของกรรมสิทธิ์กูต้องไปซื้อกับไอ้ชาวต่างชาติเหรอนี่แหละครับผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่สะท้อนความรู้สึกของคนไทยไงครับและไอ้คนขายชาติมันไปออกบัตรประชาชนให้เขาอ่ะใครล่ะครับใครเป็นผู้ออกบัตรสำนึกจิตใต้สำนึกของความเป็นคนไทยมีไหมเท่านี้แหละหรือมึงเห็นแค่เงิน 400,000 500,000 ที่ไอ้คนจีนมันซื้อมาจากนายอำเภอคนหนึ่งหรือเทศบาลคนหนึ่ง 500,000 บาทแล้วมันได้บัตรประชาชนแล้วมันก็มาทำความเจริญแย่งอาชีพคนไทยทำนี่แหละครับมันเป็นผลพลอยได้ของพวกมันเราหวงแหนประเทศไทยของเราแค่ตารางนิ้วแค่แมวดิ้นตายเราก็ไม่ยอมให้ใครเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยเราดูที่ให้เช่าตั้ง99ปีลูกหลานมันอยู่กันยืดยาวแล้วมันโผล่มามันก็บอกว่าที่ดินของมันเป็นไงเราต้องสู้รบนักรบเราทหารไทยเราต้องตายเป็นเบื่อเพราะเราเอาที่ดินของเรากลับคืนเราไม่ได้ขโมยมันเลยนะแต่มันมาอยู่ของเราจนกลายเป็นว่ามันที่ดินของมันอะทั้งสระแก้วทั้งจะอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ต้องพูดถึงแต่อิสราเอลกำลังที่จะลุกลามเราเนี่ยเราต้องขจัดตั้งแต่เริ่มต้นครับคุณฟังลองฟังดูนะครับช่างฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับคุณผู้ฟัง
1: ชาวอิสราเอลเองเนี่ยก็มีการแห่ย้ายออกจากถิ่นฐานนะปีหนึ่งเนี่ยนะครับกว่า 50,000 คนมุ่งหน้ามาสู่ทวีปเอเชียต้องจับตาดูนะประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะเป็นจุดหมายหลักของชาวอิสราเอลในการที่จะมาปักหลักยาวครับไปดูรายงานของสถานีวิทยุสาธารณะแห่งชาติสหรัฐหรือ NPRที่มีการเปิดเผยรายงานออกมาว่าชาวอิสราเอลจำนวนมากกำลังเลือกที่จะย้ายออกจากประเทศนะครับซึ่งผลการศึกษาเนี่ยเขาประเมินว่าอาจจะมีจำนวนสูงถึงปีละกว่า 50,000 คนท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อความขัดแย้งการเมืองภายในและความไม่แน่นอนต่ออนาคตโดยรายงานบอกว่ากลุ่มที่ย้ายออกเป็นคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงโดยเฉพาะผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีและก็อาชีพที่สามารถทำงานทางไกลได้ไม่จำเป็นจะต้องผูกพันผูกชีวิตไว้กับสถานที่ทำงานในอิสราเอลแล้วก็สามารถเลือกย้ายไปพำนักในประเทศอื่นได้ง่ายด้วยหลายประเทศในเอเชียก็เลยกลายเป็นจุดหมายล่ะครับที่ได้รับความสนใจรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไทยด้วยซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ทำงานทางไกลขณะที่ไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ชาวอิสราเอลเนี่ยมักจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับ
2: ล่าสุดเนี่ยนะคะทางดร.อโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวไทยเอ็มคอร์ดนะฮะพูดถึงทั้งชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่เดินทางเข้ามาระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอบอกว่ามีชาวอิสราเอลพำนักระยะยาวในไทยประมาณ 8,000 ถึง 9,000 คนขณะที่แต่ละปีก็มีชาวอิสราเอลเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 400,000 คนนะคะทางท่านทูตคนนี้ระบุนะฮะบอกว่าไทยเนี่ยนะให้การต้อนรับชาวอิสราเอลในลักษณะที่บางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบเรานะก็คือเราให้การต้อนรับดีแหละนะเพราะว่าชาวอิสราเอลเนี่ยเวลาเข้าไปประเทศอื่นค่อนข้างจะถูกต่อต้านนะคุณผู้ชมเธอในย้ำบอกว่าชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแสวงหาความสงบแล้วก็ไม่ได้ต้องการนำความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยติดตามมาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขของผู้ที่ย้ายออกจากอิสราเอลประมาณสัก 50,000 คนต่อปีนั้นก็เป็นค่าประมาณของผู้ที่ย้ายออกจากประเทศไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนั้นจะย้ายถาวรหรือว่าไม่เดินทางกลับขณะเดียวกันตัวเลขของชาวอิสราเอลพำนักระยะยาวในไทยประมาณ 8-9,000 คนก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดนั้นตั้งถิ่นฐานถาวรหรือว่าถือสถานะนะคะเป็นผู้พำนักถาวรในประเทศไทยค่ะ
1: ดยรายงานบอกว่าแต่ว่าเมื่อประกอบกับกระแสคนหนุ่มสาวและก็แรงงานทักษะสูงที่กำลังมองหาจุดหมายใหม่นอกประเทศต้นทางตัวเลขนี้เป็นที่น่าจับตาครับว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเองอาจจะกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของชาวอิสราเอลที่เลือกเปลี่ยนจากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะสั้นมาเป็นการพำนักในระยะยาวได้ครับฝากคุณผู้ชมติดตามสถานีข่าวนิวส์วันกันให้เป็นคนไทยเนี่ยจัดตั้งบริษัทแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีล่าสุดทาง DSI มีการออกหมายเรียกพยาน10รายด้วยกันเพื่อมาให้ปากคำในกรณีที่มีนายทุนชาวอิสราเอลนะครับประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วให้คนไทยเป็นนอมินีจัดตั้งบริษัทแทนจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดด้วยกันก็คือพื้นที่อำเภอบางละมุงและพื้นที่พัทยาในจังหวัดชลบุรีได้พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลที่ชื่อว่านายมายมอนเดวิดมาเซียโนซึ่งมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และก็รายการทรัพย์สินจำนวนมากภายในพื้นที่ของภาคตะวันออกแล้วก็ยังเป็นผู้ประกอบการตัวจริงในส่วนของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดนะครับมีหลายบริษัทเลยนะรวมมูลค่าหลายพันล้านบาทโดยมีการให้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีนะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้ DSI รับเรื่องไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษลงหมายเลขคดีที่ 135/2569 ซึ่งส่วนของความคืบหน้าเองคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนได้มีการพิจารณาออกหมายเรียกพยานมา10รายให้เขาให้ข้อมูลปากคำเพื่อชี้แจงรายละเอียดสำคัญต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตัวนายมายมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับข้อมูลที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดแล้วก็บริษัท Lotus Paradise Development จำกัด
3: ค่ะโดยจะมีการสอบถามนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดำเนินการเนื่องโดยพบว่าหลายบริษัทก็เปิดมานานหลายปีดังนั้นจึงต้องแน่ชัดค่ะว่ามีการประกอบธุรกิจจริงหรือไม่พยานทั้ง10รายนี้ก็จะประกอบไปด้วยคนที่สามารถยืนยันได้ถึงกรณีการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเงินและบัญชีของบริษัทเพื่อจะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงลักษณะของธุรกิจการดำเนินงานประกอบธุรกิจก็ต้องย้ำว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานเอกสารตามที่พยานมอบไว้ให้จึงยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกบุคคลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับกรรมการบริษัทหรือบุคคลใดทั้งสิ้นทางนี้หากมีประเด็นเพิ่มเติมจากการสอบปากคำพยานทั้ง10รายก็อาจจะมีการออกหมายเรียกพยานรายอื่นให้เข้าให้ข้อมูลตามลำดับนะคะซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นบอกว่ากรณีของรับบายโยเซฟชาร์ปแคทเตอร์พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันเนื่องด้วยต้องประเมินจากพยานหลักฐานและคำให้การของพยานเพื่อดูในส่วนของความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในจังหวัดต่างๆอาทิมีเครือข่ายของนายโยเซฟเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่เพื่อดูว่ามีพฤติการเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบการสาธารณสุขหรือพรบควบคุมอาคารหรือไม่หากมีองค์ประกอบเข้าข่ายตามบัญชีแนบท้ายกฎหมาย DSI จะได้ดำเนินการเสนออธิบดี DSI รับเป็นคดีพิเศษต่อไปค่ะ
1: โดยผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมมานะครับว่ามีกลุ่มชาวอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายมายมอนเดวิดมาเซโนกรรมการบริหารบริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดโดยบริษัทซิลาดโฮลดิ้งจำกัดคดีพิเศษที่ 135/2569 พบว่ามีเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีอยู่อย่างน้อยถึง14บริษัทด้วยกัน
4: ฝากคุณผู้ชมติดตามสถาน
0: ครับแค่นี้ยังน้อยนะครับชลบุรีถ้าไปภูเก็ตนี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบริษัททางภาคตะวันออกก็เยอะครับเขากำลังลุกเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า ราชการเราจะเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: น้ำมันสกัดเย็นเรามี3ชนิดครับทั้ง9ชนิด1ขวด60เม็ดครับแล้วก็น้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำอีก1ขวด60แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีก60แคปซูลคือจะเลือกแบบไหนถ้าซื้อน้ำมันมะพร้าว2แถม1จะซื้อน้ำมันมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำผสมกันก็2แถม1เช่นเดียวกันแต่ถ้าซื้อน้ำมันสกัด9ชนิดครับอันนั้นไม่แถมซื้อ2ก็ปกติราคาปกตินะครับสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนอกจากจะมีทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดแล้วนะครับพวกที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนรับประทานน้ำมันมะระ3ชนิดเป็นน้ำมันสกัดเย็นผสมกับน้ำมันงาดำครับจะช่วยให้ผู้ที่ปัสสาวะบ่อยกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงครับน้ำตาลในเบาหวานก็ดูแลกันหมดเลยน้ำมันมะระขี้นกทั้งน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำเป็นเม็ดแคปซูลแบบญี่ปุ่นครับคือมองเห็นเนื้อในของแคปซูลลักษณะเป็นน้ำมันที่คุณรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ตามนี้เลยนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับมะระขี้นก3ชนิดแล้วก็ผสมน้ำมันงาดำครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวชนิดเดียวโดดๆเลยสกัดเย็น 100% ครับก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นดูแลไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างสารพิษลดอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงไขข้อและกระดูกครับข้อต่อดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอย่างนั้นจะหลุดออกมาใช่ไหมครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ทั้งหมดสักขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับมีอย.เรียบร้อยมั่นใจในคุณภาพสั่งซื้อครับบริการจัดส่งให้ถึงบ้านไม่มีค่าขนส่งครับ0817577474 0817577474อีกสักข่าวครับผู้ฟังครับหลังจากท่านมท.2ท่านพลพีสุวรรณฉวีสั่งผู้ว่าเลยให้เอาศพออกจากสุสานบางคราภายใน7วันพอครบ7วันออกแล้วครับแล้วกำแพงไม่ต้องเอาไว้ทุบด้วยครับลองฟังข่าวนี้ทุบแล้วครับ
6: ที่ฉะเชิงเทราที่บางคล้ากรณีของสุสานยิวที่เป็นปัญหามาก่อนหน้านี
7: ้
6: ล่าสุดนะตอนนี้เห็นบอกว่ามีการไปทุบแล้วนะฮะไปรื้อสุสานที่บางคล้าแล้วนะครับไปดูหน่อยท่านผู้ชมครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการเปิดเผยจากทางคุณกิติพงษ์สีเหลืองนายกอบต.เสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:00 นถึง 14:00 นเนี่ยทางบริษัทการชาบาดจำกัดนะครับได้ส่งรถแบ็คโฮเข้ามาในพื้นที่สุสานยิวนะครับที่ตำบลเสม็ดใต้เพื่อทำการเกลี่ยหลุมปรับปรุงพื้นที่ให้ราบเสมอกันทั้งแปลงพร้อมทำการขุดบล็อกคอนกรีตนะครับที่เตรียมการเอาไว้รองรับร่างของผู้เสียชีวิตภายในเต็นท์สีฟ้านะครับที่ถูกรื้อออกไปก่อนหน้านี้ขึ้นมาทุบทำลายจนหมดแล้วโดยทางอบต.เนี่ยเข้าไปสังเกตการด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้ทำการรื้อทุบแนวกำแพงคอนกรีตด้านในซึ่งเป็นกำแพงบังตาชั้นที่2ออกไปด้วยโดยลดระดับลงให้อยู่ในระดับสายตาที่สามารถมองผ่านเข้าไปข้างในได้ส่วนประตูรั้วด้านหน้านะครับมีการปรับลดระดับลงเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้ภายในพื้นที่เนี่ยไม่มีอะไรบังสายตาบุคคลภายนอกแล้วเพื่อความสบายใจของชาวบ้านที่ยังกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการลักลอบนำศพกลับมาฝังในพื้นที่ใหม่หรือเปล่าจึงเป็นการเคลียร์ปัญหาให้จบสิ้นลงเอาฟังเสียงของนายกอบต.เสม็ดใต้หน่อยนะฮะ
8: หลังจากที่เขาศพกันออกไปหมดแล้วเนี่ย
7: ะครับวันนี้น่าจะเป็นทางอำเภอประสานกับทางบริษัทนะครับก็มาให้มาเคลียร์พื้นที่พอทราบวันนี้ก็แวะไปดูนะฮะมีการเคลียร์เห็นรถแบคโฮมาเคลียร์ขุดไอ้ที่เป็นเหมือนบ่อปูนที่สำหรับใส่ลงศพอันเขานะเอาขุดขึ้นมาทำลายนะฮะแล้วก็คุ้ยดินที่กองอยู่นั่นน่ะกลบหลุมกลบอะไรแล้วปรับเป็นพื้นที่เลี่ยมนะฮะเราไปดูแล้วก็เลยก็บอกว่าปรับให้เลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วก็ข้างหน้าสำหรับพอมองจากประตูเข้าไปแล้วมันจะมีกำแพงชั้นในที่กั้นบังตาเนี่ยนะพี่น้องผ่านมาบางทีมองไม่เห็นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อความสบายใจนะก็บอกว่าขอให้เอาแผ่นตรงนั้นเอาออกไปสัก3แผ่นนะ3แผ่น4แผ่นเลยก็ดูแล้วกันว่าให้คนมองเข้าไปแล้วสามารถเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรเพื่อความโปร่งใสเพื่อความสบายใจของพี่น้องชาวเสม็ดใต้นะครับ
6: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องของใบอนุญาตคุณจอยท่านผู้ชมหล
8: ัง
6: จากนี้ไปเนี่ยต้องไปตรวจสอบว่าออกใบอนุญาตมาได้ยังไงนะฮะบอกว่าเนื่องจากในตอนนั้นที่ดินยังเป็นของนายมีเดชนะครับที่มายื่นขอการรับรองเพื่อจะขายที่ดินทางอบต.รับรองให้ไปแบบเป็นการให้บริการประชาชนตามปกติพร้อมเขียนกำกับด้วยว่าใช้เพื่อการซื้อขายที่ดินเท่านั้นและอยู่ห่างจากลำคลองจริงถึง180เมตรนะครับไม่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะตามเอกสารหลักฐานของสำนักงานที่ดินขณะที่ถนนตัดผ่านหน้าสุสานเนี่ยเป็นถนนที่มีมานานกว่า50ปีแล้วการเข้ามาสร้างสุสานจึงไม่ผ่านระเบียบเงื่อนไขตั้งแต่แรกนะครับโดยก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คนที่ออกใบอนุญาตตอนแรกอาจจะเข้าข่ายมีความผิดด้วยต่อมาในปี2538เนี่ยก็เริ่มมีอบต.เข้ามาบริหารพื้นที่จึงมีการนำหินคลุกนะครับมาลงทำพื้นผิวถนนใหม่เมื่อช่วงหลังปี40จากถนนลูกรังแดงกลายเป็นถนนหินคลุกจากนั้นปี2551นะครับเมื่อตนได้รับเลือกให้เป็นนายกอบต.เสม็ดใต้จึงได้มีการขอไปยังทางสำนักงานทางหลวงชนบทให้มาทำการปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วยการลาดยางและสร้างเป็นถนนมาตรฐานขนาดกว้าง6เมตรเมื่อปี53แต่ในปี56เนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่พื้นผิวถนนก็เลยเสียหายต่อมาปี63ก่อนที่สุสานแห่งนี้จะเข้ามาสร้างทางอบต.ได้ไปของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมาซ่อมแซมถนนด้วยการลาดยางใหม่แล้วก็ตรวจรับงานไปเมื่อช่วงสิงหาปี63นะครับก่อนที่สุสานจะได้รับอนุญาตจากทางฝ่ายปกครองวันที่19เมษายนปี64ถนนเส้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนสุสานจะมาสร้างขอยืนยันว่าทางอบต.ไม่ได้เซ็นรับรองหรือมีการเซ็นอนุญาตให้สร้างสุสานแต่อย่างใด
8: อ
6: ้าวต้องไปสาวต่อแล้วถ้าอย่างนั้นใบอนุญาตแรกมาได้ยังไงนะครับ
0: อบต.ยุคปัจจุบันก็บอกไม่ได้อนุญาตแล้วอนุญาตแรกใครอนุญาตไปตามต่อสิครับท่านนายอำเภอบางคราท่านผู้ว่าฉะเชิงเทราไปตามที่ใบอนุญาตแรกใครอนุญาตกระทั่งที่ใกล้แหล่งน้ำแค่เพียงร้อยกว่าเมตรเท่านั้นมันผิดระเบียบอยู่แล้วซากศพมันก็จะไหลลงในน้ำสาธารณะคลองสาธารณะพวกเราจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมประเทศไทยเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงครับตอนนี้ก็ให้สบายใจด้วยการเกรดให้เห็นเลยข้างในไม่มีศพแล้วนะครับอยากให้ทุกพื้นที่พวกเราชาวไทยช่วยกันครับตรงไหนมันผิดหูผิดตาล้อมกำแพงเสื้อสูงไม่ให้เห็นภายในมันต้องมีอะไรรับลมคมในเหมือนกับขออนุญาตสร้างตึก3ชั้นแต่ไอ้3ชั้นนั้นอยู่ข้างล่างใต้ดินหมดเขาทำโครงเหล็กอะไรป้องกันระเบิดป้องกันอะไรสารพัดนั่นเขาคิดอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรทำไมตึก3ชั้นต้องอยู่ใต้ดินอยู่ข้างบน2ชั้นเท่านั้นเองเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่คนไทยต้องอยู่ในบ้านเมืองเราต้องมีสิทธิ์ที่จะดูแลเราต้องมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบไม่ใช่ที่นี่ของอิสราเอลนะก็แผ่นดินของกูอ่ะกูจะเข้ามาเดินตรงไหนก็ได้อ่ะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะมาทำลายเข้ามาตรวจสอบครับท่านรัฐมนตรีโดนมาแล้วตรงนี้เป็นที่ของอิสราเอลครับอ้าวก็สวยดีครับทั้งนั้นนั่นแหละครับถึงเป็นที่มาที่ไปว่ากลางกันดีนักไอ้พวกอิสราเอลเราไม่สนใจแล้วครับเรื่องของคนที่ไม่ดีเข้ามาในประเทศเราต้องขจัดออกให้หมดในประเทศออกให้หมดตามที่ท่านนายกในประเทศไปแล้วคนแรกคืออิสราเอลเงียบเลยประเด็นนี้กลางกลางทั้งหลายเงียบเลยครับแล้วแถมด้วยฝรั่งเศสกับแต่ฝรั่งเศสคนหลังนี่น่าสงสารเพราะเขามีเมียคนไทยเจ้าของสวนสัตว์ที่เขาต้องไปทะเลาะกับอิสราเอลเพราะอะไรเพราะเข้ามาในสวนสัตว์เขาจะทำกลางไม่จ่ายตังค์สวนสัตว์เขาก็ลงทุนทำสวนสัตว์คุณต้องมาเที่ยวเขาก็ขึ้นธงเลย ชาวอิสราเอลเขาเหมาทั้งหมดเลยอิสราเอลถ้าธงชาติอิสราเอลเข้ามาเขาไม่ให้เข้าเพราะเข้ามาแล้วมากางมาทำร้ายสัตว์เขามาตบหัวสัตว์เขาและนมที่เขาเลี้ยงสัตว์ก็จะซื้อก็ไม่ซื้อก็เอาเข้าไปให้นมเอานมที่เขาซื้อมาเอาไปให้สัตว์ดื่มกินเฉยๆแล้วก็ลาดหัวสัตว์เนี่ยมันทำนิสัยนักเลงเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกประเทศแต่ถ้ามาทำกลางใหญ่กว่าเจ้าของแผ่นดินจระเข้มันจะมาใหญ่กว่าหนองได้ไงวะเราก็ไม่ยอมครับคนไทยผมคนหนึ่งละเกลียดนักไอ้เจ้าหน้าที่ที่ให้บัตรประชาชนคนไทยเข้าไปอ่ะกูถามว่าใครขายชาติกันแน่ครับใครขายชาติถามหน่อยที่ตอบหน่อยสิครับใครฟังผมอยู่เนี่ยมีบัตรประชาชนคนไทยออกได้ไหมคนธรรมดาแต่ไอ้พวกเจ้าใหญ่นายโตไม่ออกให้แล้วมึงได้ค่าตอบแทนเขาเท่าไหร่มึงต้องตามไปตรงนั้นด้วยต้องเอาความผิดตรงนั้นด้วยเนี่ยเหมือนออกใบอนุญาตสร้างสุสานเนี่ยไอ้อบต.ธรรมดาที่เพิ่งเกิดมาทีหลังอบต.ทีหลังไอ้ที่ออกใบอนุญาตแรกด้วยถามว่าใครออกใบอนุญาตไม่มีใครรับแต่ในปัจจุบันอบต.ที่อยู่บางคราตรงเนี้ยเขาไม่ได้ออกและศพมาฝังได้ไงเนี่ยมันก็เลยเป็นว่ามึงต้องตามเรื่องไปดิไอ้คนแรกที่ออกใบอนุญาตน่ะคือใครผู้ว่าก็ไม่กล้าทำจนต้องให้มท.2ท่านพลพีสุวรรณฉวีสั่งเลยว่าต้องเอาศพออกภายใน7วันนะไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนครับขอบพระคุณท่านพลพีสุวรรณฉวีครับท่านรัฐมนตรีมท.2ท่านทำงานตั้งแต่เหนือจนใต้แล้วท่านยังจะต้องค้นคว้าแปลงที่ดินที่เราหมดเป็นชื่อของคนไทยแปลงๆอีกหมื่นกว่าไร่แล้วเงินนับเป็นหมื่นล้านเพราะเขาซื้อที่ดินได้เพราะเขาเป็นบัตรประชาชนคนไทยไงเขาซื้อได้เลย 100% ไม่ต้องไปเอาคนไหนคนไทยมาเป็นนอมินีเลยนี่แหละข้าราชการชั่วๆที่มันออกบัตรประชาชนให้กับชาวอิสราเอลเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังพูดแล้วแค้นใจมากรับกันไปเท่าไหร่ล่ะออกบัตรประชาชนไม่ใช่พิมพ์ให้เฉยๆอ่ะมันต้องมีตังค์ใต้โต๊ะแน่นอนใครกล้าจะสาวไปบ้างสาวไปแล้วจะเจอใครบ้างยุคใครมาครับถ้าบอกก็เลยยุค3ปอเอาเพราะข่าวก็บอกอยู่แล้วยุค3ปอแล้วใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับที่ทำให้ประเทศไทยต้องปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราเปิดกว้างเกินไปแล้วไม่ได้จำกัดสิทธิเขาถ้าจำกัดสิทธิเขาเราไม่อนุญาตให้สร้างตึก3ชั้น3ชั้นใต้ดินเข้าไปทำไมเขาไปซ่องสุมอาวุธกันเหรอเราจะรู้ไหมในเมื่อเราเดินเข้าไปไม่ได้นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับเราคนหนึ่งละผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ผมไม่ยอมโดยเด็ดขาดพักพวกผมอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่ามันยังไงมีโรงเรียนเปิดสอนภาษาอิสราเอลให้เอ้าเขาเป็นคนไทยเขาเปิดสอนโรงเรียนสอนภาษาอิสราเอลเราให้สิทธิ์เขาเหรอกระทรวงสาธารณสุขไปดูไหมเออเขาสอนกันเมียนมาเขาเปิดโรงเรียนสอนภาษาพม่าเราให้สิทธิ์เขาเหรอแล้วหนำทำเอาเด็กไทยไปเรียนด้วยเออทางด้านของการเรียนประวัติศาสตร์เขาก็บอกว่าไทยเราไปโจมตีเขาอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยไทยกับพม่าการทั้งที่พม่ามาตีเราจนเสียกรุงศรีอยุธยา2ครั้งเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ว่าไทยไปโจมตีเขาก่อนเขาก็เลยโจมตีเอาทุกสิ่งทุกอย่างกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตรงไหนเขาตั้งโรงเรียนอิสราเอลสอนก็ได้ยังไงมีธงชาติอิสราเอลขึ้นสู่ยอดเสาได้ยังไงครับมันเป็นสถานการศึกษาได้ยังไงเด็กอิสราเอลต้องมาเรียนเผาหัวกันเลยแบบเขมรเผาหัวกันเลยว่าประเทศไทยแย่งที่ดินเขาต้องเผาธงไทยกันเลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับสิ่งละอันพันละน้อยเล็กๆเหล่านี้เด็กรุ่นใหม่มันก็จดจำแล้วจะเอาความสงบสุขในรุ่นของเขาได้ยังไงรุ่นของเราต้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไม่ใช่เราเอาไปขายให้ชาวต่างชาติแล้วออกบัตรประชาชนเขาเป็นคนไทยทั้งครอบครัวเลยมันทำความดีอะไรให้กับประเทศไทยวันนี้เนี่ย
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
0: ครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อสินค้าในรายการเรานะครับเราบอกแล้วเราต้อนรับทุกสัญชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยครับแต่เราไม่ต้อนรับไอ้คนที่ไม่ครบกฎหมายไทยครับคุณผู้ฟังอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วคนไทยเรามันจะไปแบบเห็นแก่ได้อยู่แล้วเงินลอยหน้ามาแล้วยังไงกูไม่สนใจประเทศชาติกูสนใจว่าในกระเป๋ากูมีสตางค์ใส่ครับไอ้พวกนอมินีก็เลยรับกันไปพอรับกันไปแล้วเป็นไงเป็นยังไงครับมองรู้มองให้เห็นแล้วมึงให้บัตรประชาชนเข้าไปแล้วเป็นไงครับมีปัญญาแก้ปัญหาไหมหมดอำนาจวาสนาแล้วก็ไม่มีปัญญาแก้ไขต้องให้คนรุ่นหลังนักการเมืองหนุ่มๆอย่างคุณพลพีสุวรรณชวีมานั่งแก้ปัญหาอย่างนั้นเหรอเพราะไอ้พวกไอ้เท่าทั้งหลายที่ทำมาเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราเป็นคนไทยทุกคนต้องรักประเทศชาติทุกตารางนิ้วต้องเป็นของคนไทยครับเจ้าของที่ดินต้องเป็นของคนไทยไม่ใช่เป็นของชาวต่างชาติที่คนไทยจะต้องไปเช่าจากคนต่างชาติมันน่าน้อยใจไหมล่ะแผ่นดินไทยบรรพบุรุษเราเหลือไว้แค่ขวานทองเล่มนี้แล้วเราจะไปให้ใครเขาอีกล่ะครับคุณผู้ฟังครับเรามาฟังกันต่อครับเรื่องราวของเพลงกันบ้างครับ

0: ครับนั่นคือชื่อเพลงใต้ถุนธรณีครับผมนึกถึงบรรยากาศที่ผมไปเผาศพลูกชายของเพื่อนที่ต้องตายในสนามรบที่สระแก้วกว่าเราจะได้บ้านโคกสูงกว่าเราจะได้พื้นที่ในจังหวัดสระแก้วมาเราต้องเสียทหารไปกี่นายผมไปเผาศพเนี่ยผมน้ำตาไหลก็ตั้งนี่ไม่ใช่ลูกเราแต่เราสงสารทหารไทยที่ต้องเอาแผ่นดินกลับคืนมาที่บรรพบุรุษเราให้เขาได้อยู่อาศัยแต่เขาไม่เห็นข้าวแดงแกงร้อนคุณค่าของข้าวแดงแกงร้อนเราเขากลับจะบอกว่าแผ่นดินของเขายิงทหารไทยเราตายมีความรู้สึกว่าเสียใจผมไปเผาศพนี่ผมน้ำตาไหลเดินขึ้นเชิงตะกอนเดินขึ้นเผาศพเพราะสงสารทหารไทยกลับเราไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นแผ่นดินไทยของเราเราต้องหวงแหนทุกตารางนิ้วไม่ใช่เราไปให้เขาง่ายๆให้เขามาเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนง่ายๆเหมือนกับคนจีนที่มาร่ำรวยอยู่ที่พัทยารวยเป็นร้อยๆล้านหนีคดีมาจากประเทศจีนแท้ๆจนอินเตอร์โพลมาหมายศาลมาจากประเทศจีนหมายจับมาจากประเทศจีนเราถึงส่งของกลับไปประเทศจีนแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ที่เขาอยู่มีทั้งโรงแรมจีนมีทั้งอาหารคือทัวร์ศูนย์เหรียญนะพูดง่ายใครมานี่ไม่ต้องกินอาหารไทยเลยกินอาหารจีนพักโรงแรมจีนเราไม่ได้อะไรเลยน้ำยังเสียพื้นที่ให้เขาได้เป็นเจ้าของเพราะอะไรเพราะเขาได้บัตรประชาชนคนไทยไงเป็นคนจีนนะครับที่มีข่าวเมื่อเร็วๆเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังผมบอกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเรารักชาติไทยเราหวงแหนแผ่นดินของไทยตารางนิ้วเดียวเราก็ยอมไม่ได้ครับมอบให้กับผู้ที่ไม่เห็นความสำคัญของชาติออกบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยให้เขาก็ถือว่าคุณน่ะขายชาติครับคุณน่ะขายชาติคุณรู้ไหมคุณรู้ตัวคุณเองไหมคุณจะได้เงินสักกี่แสนก็แล้วแต่ไอ้เงินนั้นมันไม่สำคัญแต่มันสำคัญว่าคุณให้สัญชาติเขาไปได้ยังไงเท่านั้นเองล่ะครับเอ้าก็อีกหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะที่เขาตรวจสอบกันลูกทิพย์ลูกคนจีนก็เป็นลูกทิพย์พ่อก็ไม่มีก็เอาเป็นเชื้อชาติไทยไปโอ้สารพัดครับถ้าจะพูดกันแล้วนะครับอีกไม่รู้เท่าไหร่จะสะสางกันได้น้อยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่เข้มแข็งรัฐบาลไม่ทำงานด้วยความเข้มแข็งไม่ทำงานด้วยความจริงใจยังมัวซองใต้โต๊ะกันอยู่อะไรก็ใต้โต๊ะกันอยู่ก็คงจะต้องบอกว่าเราสิ้นชาติกันอย่างนั้นหรือครับอย่าให้รุ่นเราต้องให้มันให้เด็กๆมันด่าเลยครับเพราะนั้นเรามีโอกาสที่จะหวงแหนมีโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟูปรับสภาพและฟื้นฟูประเทศเราต้องช่วยกันครับคุณผู้ฟังครับครับด้วยความปรารถนาดีจากด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคนไทยเราได้ทุกคนเราขายกันมานานถึง30ปีถ้าไม่ดีจริงคงไม่ยืนหยัดอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าท่านเป็นโรคอะไรตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงสารพัดโรคที่ท่านเป็นแต่ทำไมเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคระลายได้ครับซื้อแล้วรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดเท่านั้นน่ะทำไมต้องกินแบบนี้ก็เพื่อให้มันครบโดสไงครับแล้วก็ลดลงเมื่อคุณดีขึ้นดีขึ้นนั่นคือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ทำการดูแลให้กับสุขภาพของท่านครับเหมือนกับมะระขี้นก3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันสกัดเย็นกับเม็ดแคปซูลมันจะต่างกันนะครับอันนี้ขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลแต่ลักษณะแคปซูลเขาเรียกว่าแคปซูลญี่ปุ่นมันมองเห็นเนื้อในของแคปซูลไม่เหมือนกับเอนไซม์ที่เป็นแคปซูลแต่ไม่เห็นเนื้อในรู้ว่าเป็นผงแต่ไม่ได้มองเห็นแต่อันนี้น้ำมันสกัดเย็น 100% จะมองเห็นเนื้อข้างในว่าเป็นน้ำมันสกัดเย็นครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามอบให้กับสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเวลาหมดเวลาครับเราพบกันวันละ1ชั่วโมงโดยประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็นนะครับรอพบข่าว6โมงเย็นก็ได้อีกช่วงหนึ่งเป็นข่าวใหม่ไม่ได้ซ้ำกับตอนเช้าครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจอทร197นะครับที่ผมนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังให้ผู้ฟังคิดตามคุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณในความคิดผมพูดผิดหรือพูดถูก ถ้าผมพูดผิดโทรศัพท์มาว่าผมได้เลยมาต่อว่าได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามข่าวที่มีครับสรุปข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วผมเก็บข่าวแต่ละข่าวที่พูดในทีวีเนี่ยเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังย้อนหลังยังฟังได้เลยครับเพราะเราถือว่าทุกคนเราเป็นคนไทยเราต้องช่วยกันรักชาติไทยของเราครับสำหรับช่วงนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการที่คลื่นนี้จอทร1197จังหวัดฐานบกลพบุรีครับขอบพระคุณครับจากผมอเนกพลรัตน์ผู้ดำเนินรายการลำลากันก่อนแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเดิมขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: มีปัญหาแบบนี้หรือไม
4: ่คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่ตองกับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่ตองกับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ตองและวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจาก ารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
15: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: รวยจนล้น
16: แล้วมีอะไรบ้างฮะโดนพบอะไรบ้างท่านผู้ชมลองดูเห็นไหมฮะเครื่องยิงลูกระเบิดปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังมีปืนต่อสู้อากาศยานมีบังเกอร์แล้วก็มีครูติดต่อมีพื้นที่เก็บอาวุธกระสุนแม้แต่วัตถุระเบิดโอ้โหนี่
17: คือมันเตรียมพร้อมมันเตรียมพร้อมอยู่
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะณัฐพงษ์เดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นเหยียบพืชหายากเสียหายประเมินค่าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
20: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
21: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
20: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
21: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
20: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
22: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: บโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.ยันไม่เกินศุกร์นี้พร้อมล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสวจะเดินหน้าอย่างไรว่าพรรคประชาชนเดินตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกับกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่ามีเหตุที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานขึ้นใหม่ทำให้เราต้องปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีซึ่งก็น่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จะต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองเอาไว้คือไม่เกินวันศุกร์ซึ่งตนเองจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.โดยตรงอย่างไรก็ตามนายพฤทธิ์ยืนยันด้วยว่ามีการล็อกคิวการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้อยู่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานความคืบหน้าว่าภายหลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้เส้นทางตามแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจอมทองในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยมาตรา47กำหนดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยจำนวน 10,000 บาทตามกระบวนการพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กำหนดไม่ออกนอกเส้นทางไม่รบกวนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของพื้นป่าปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมจนมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดพังทลายส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองช้างเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมและหวั่นคันคลองจุดอื่นจะแตกซ้ำมาทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวว
5: อร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
9: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับ21 กันยายน 2569พี่แบงค์ณัฐฐานแล้วก็พี่เอ็กซ์บุญส่งรวมถึงทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายไปยังน้องๆและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงเย็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับผ่านช่องทางเดิมเลยครับที่เพจ Army Radio นะครับก็มาพูดมาคุยมาให้กำลังใจนะครับมาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับว่าจังหวัดที่อยู่สถานที่ที่อยู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนล่าสุดนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยในระยะนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนก็ตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรที่พังงานะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดอ่านข่าวดูก็ให้ห่วงใยเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่มีดินโคลนถล่มแล้วก็มีในส่วนของน้ำป่าไหลหลากในหลากหลายพื้นที่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่เขายังคงมีการติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วหน่วยทหารเราก็เข้าช่วยเหลือและจากที่มีการดูภาพข่าวเนี่ยเราได้เห็นนะครับการทำงานของภาคประชาชนที่ก็เป็นเครือข่ายของทหารหรือที่เราเรียกกันว่าพี่ๆชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับโดยเสื้อของพี่ๆอาสาสมัครกิจการพลเรือนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะมีเสื้อนะครับที่เป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีเขียวสดเลยแล้วก็จะมีหมวกด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะฮะก็ให้กำลังใจกันนะครับช่วงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือภาคประชาชนเองก็ดีเนี่ยเราต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่ของเราเกิดความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วก็ให้กลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังวันที่20กันยายนในมิติของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาติก็ทำให้มีหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงพม.หรือว่าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องของการดูแลน้องๆเด็กๆเยาวชนรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเสริมทักษะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่เนี่ยหน่วยงานนี้เขาเป็นหลักเลยแล้วก็ในทุกๆปีที่ผ่านมาเขาก็มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะครับก็คือไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็มีอีกหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับมีการมอบรางวัลให้นะฮะก็เพื่อเป็นการเชิดชูน้องๆที่ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบนะครับของการทำความดีแล้วก็การสร้างชื่อเสียงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆได้กระทำก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเมื่อวานนี้นะครับ

0: เด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยและทรงมีคุณอุปการต่อประเทศเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับพระองค์ทรงขึ้นครองราชขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะครับคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในทุกพื้นที่นะครับพาให้นึกไปถึงเรื่องราวแห่งพระเมตตาหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้พี่แบงค์แล้วก็ทีมงานจะได้นำมาพูดคุยได้นำมาเล่าให้กับน้องๆฟังเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวพระเมตตาของกรมสมเด็จพระเทพนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ได้พระราชทานทุนช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งโดนน้ำมันลวกที่บริเวณหน้าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2559น้องฝนนะครับเด็กหญิงผู้โชคร้ายถูกน้ำมันตะเกียงลวกใบหน้าแล้วก็ลำตัวตั้งแต่อายุ6เดือนนะครับซึ่งน้องนะครับได้รับความช่วยเหลือจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อ16ปีก่อนถ้าเราย้อนดูเวลาเนี่ยนะครับซึ่งน้องก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จก้มกราบแทบพระบาทนะครับขณะที่กรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จทรงเปิดอาคารประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งน้องฝนนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้ถวายรายงานโดยในครั้งนั้นนะครับน้องฝนบอกกับพระองค์ว่าตั้งใจเรียนได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดแล้วอยากตอบแทนสังคมด้วยการเป็นครูนะครับในครั้งนั้นนะครับกรมสมเด็จพระเทพจึงรับสั่งว่าขอให้ตั้งใจถ้าสอบได้จะพระราชทานทุนให้เรียนจนจบต่อมาเมื่อปี2560นะครับน้องฝนได้สอบได้และได้ทุนพระราชทานการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้น้องฝนก็ตั้งใจเรียนตามคำมั่นสัญญาเพื่อจบมาก็จะได้เป็นครูสอนเด็กที่ด้อยโอกาสในชนบทต่อไปโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะครับซึ่งนอกจากนี้น้องฝนยังบอกอีกนะครับว่ากรมสมเด็จพระเทพท่านทรงรับพ่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซึ่งเป็นพ่อของน้องฝนเนี่ยนะครับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยรวมถึงตัวน้องเองนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านให้ได้ไปทำศัลยกรรมผ่าตัดผิวหนังบนใบหน้าด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านได้บริจาคเงินซื้อที่ดินและบ้านนะครับให้น้องมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น้อยคนนักที่จะได้มีการรู้แล้วก็ได้มีการเล่าต่อกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเรานะครับได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของนิทานเรื่องร่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: Hide and Seek
2: เรื่องเล่นซ่อนหาพรางตัว

0: Shall we play hide and seek? Fluffy Bunny asked his friends.
1: Sure,
0: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
2: อากาศแจ่มใสปกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กกะแตน
0: Okay, all of you go and hide, said Fluffy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ทุกคนพร้อมหรือยัง
3: Rustle, rustle, rustle.
0: Everybody is gone.
2: พรึบทุกคนหายไปในพริบตา
0: Where are you all? Fluffy calls out.
2: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
0: Fluffy sees a flower moving.Ah, I see you, butterfly, says Fluffy.
2: ดอกไม้ยุกยิกได้จ๊ะเอ๋คุณผีเสื
0: ้อ Fluffy sees two rolling eyes in a tree. Ah, I see you, chameleon.
2: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
0: Fluffy sees a leaf moving. Ah, I see you, Mantis, says Fluffy happily.
2: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กกะแตน
0: Fluffy hears a sound behind a rock.Ah, I found you, frog, says Fluffy.
2: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไหวนั่นไงคุณกบ
0: Fluffy sees ripples in the river. Ah, I found you, snake, says Fluffy.
2: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
0: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
2: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวพรางตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
0: Then Fluffy and his friends see their mothers.
2: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
3: It's time to go home and eat,
0: says Mummy Bunny.
2: คุณแม่ถามเล่นซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็ก
0: ๆ Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
2: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
0: Butterfly B-U-T-T-E-R F-L-Y Butterfly Butterfly
1: ผีเสื้อ
0: Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog F R O G Frog Frog
1: Gob
0: Snake S N A K E Snake Snake
1: Moo
0: Bunny B U N N Y Bunny Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide H I D E Hide Hide
1: ซ่อน
0: found f o u n d found found
1: ค้นพบพบ
0: friend f r i e n d friend friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Bork Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากียาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
2: กิ้งก่า
1: Butterfly Butterfly Butterfly Butterfly
2: ผีเสื้อ
1: Mantis Mantis Mantis Mantis
2: ตั๊กแตน
1: Frog FROG Frog Frog
2: Gob
1: Snake SNAKE Snake Snake
2: Moo
1: Bunny BUN NY Bunny Bunny
2: กระต่าย
1: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
2: ขนปุกปุย
1: Hide H I D E Hide Hide
2: ซ่อน
1: FoundF O U N D found found
2: ค้นพบพบ
1: friend F R I E N D friend friend
2: เพื่อน

นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเป็นโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่21ประจำปี2569นะครับเขาก็เปิดรับผลงานของน้องๆจนถึง30กันยายนนี้นะครับเชิญชวนนะครับมาส่งผลงานร่วมกันเปิดเวทีให้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยได้ถ่ายทอดผ่านปลายปุ๊กันจับโครงการการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมดังกล่าวนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในระบบและนักเรียนสกร.นะครับอายุระหว่าง6ถึง13ปีก็สามารถที่จะส่งผลงานกันได้นะครับชิงเงินรางวัลแล้วก็พร้อมโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะครับรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตจำนวน1รางวัลจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายนส่งใบสมัครนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็น้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยครับ023910544นะครับ023910544ถ้าใครอยากจะประกวดก็ต้องรีบแล้วนะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นติดต่อในวันเวลาราชการนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆคอยอำนวยความสะดวกคอยตอบในเรื่องของข้อมูลให้อยู่นะครับและนอกจากนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องราวของหมอเด็กกันบ้างล่าสุดเนี่ยมีการแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเช็ค4พฤติกรรมหากลูกป่วยบ่อยเนี่ยนะครับให้พึงระลึกหรือว่ามันอาจจะเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยนายแพทย์ทัชนพงษ์จงเจริญยานนท์นะครับนายแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจหมอมอดหมอเด็กขอเล่านะครับท่านอธิบายถึงเรื่องของพฤติกรรมพื้นฐานของผู้ปกครองที่ควรใส่ใจเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กโดยมี4เรื่องสำคัญนะครับที่คุณหมอแนะนำนั่นก็คือเรื่องของการนอนเรื่องของการติดหน้าจอเรื่องของการไม่ออกกำลังกายแล้วก็ในกลุ่มบางกลุ่มที่น้องๆนะครับอาจจะมีน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับอย่างเช่นสาเหตุแรกนะครับที่อาจจะทำให้น้องๆหรือว่าลูกๆของเราป่วยบ่อยก็อาจมาจากการนอนไม่พอนะครับเด็กเนี่ยต้องนอนให้พอแล้วก็นอนให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่หลับสนิทเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกายได้พักแล้วก็ฟื้นฟูรวมถึงเป็นช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเหมาะสมดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ควรดูว่าเพียงเด็กนอนกี่ชั่วโมงแต่ควรดูว่าคุณภาพการนอนของลูกๆของเราเนี่ยดีด้วยหรือเปล่านะครับหากลูกนอนกรนเป็นประจำหลับไม่สนิทหรือมีอาการตื่นบ่อยแม้จะมีชั่วโมงจำนวนที่จำนวนการนอนที่เพียงพอแต่ว่าคุณภาพการนอนอาจจะไม่ดีนะครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่น้องเด็กๆเนี่ยนอนกรนเป็นประจำนะครับก็ควรหาสาเหตุแล้วก็เข้ารับการรักษาไม่ควรคิดว่าเด็กนอนกรนเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ไม่ปกติคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็ให้สังเกตดูนะครับต่อมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละอาการติดจอมากเกินไปครับคุณผู้ฟังการใช้หน้าจอนะครับไม่ได้ทำให้เด็กเนี่ยติดเชื้อโดยตรงนะครับแต่การที่ใช้หน้าจอมากเกินไปอาจทำให้เด็กนั่งมากแล้วก็ขยับร่างกายน้อยลงขนาดเดียวกันหากเด็กเล่นหน้าจอในช่วงเย็นหรือก่อนนอนก็อาจจะรบกวนความง่วงนะครับทำให้นอนช้านอนไม่เพียงพอแล้วก็นอนไม่ดีขึ้นดังนั้นนะครับการนอนและการใช้หน้าจอจึงเชื่อมโยงกันนะครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรทำยังไงก็ต้องควรดูแลลูกให้หลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนะครับพร้อมทั้งไม่ปล่อยให้หน้าจอมาแย่งเวลาการนอนของลูกๆเราไปนะครับต่อมาคือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเด็กเนี่ยควรได้วิ่งเล่นแล้วก็ขยับร่างกายเป็นประจำทุกวันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาเป็นเรื่องเป็นราวเสมอไปมันอาจจะเป็นกิจกรรมทั่วไปก็ได้อย่างเช่นเรื่องของการไปวิ่งเล่นการปั่นจักรยานนะครับการว่ายน้ำหรือว่าการเตะบอลก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งประเด็นนี้นะครับมันก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งที่สำคัญก็คือมันช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับต่อมานั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ปกครองควรใส่ใจนั่นก็คือน้ำหนักตัวนะครับโดยเฉพาะหากเด็กเข้าสู่ภาวะอ้วนนะครับเพราะไม่ได้เพียงแค่ส่งผลที่รูปร่างเท่านั้นแต่มันยังส่งผลไปที่ในเรื่องของ
ในร่างกายอีกด้วยนะครับหมายถึงระบบร่างกายภายในนะครับซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็อาจจะรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้นอกจากนี้นะครับอีกจุดที่ใครหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือบริเวณคอคุณผู้ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทราบไหมครับว่าเด็กที่มีภาวะอ้วนเนี่ยอาจจะมีไขมันสะสมบริเวณคอแล้วก็เนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจมากขึ้นเมื่อมีเนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ช่องทางเดินหายใจนะครับก็อาจจะแคบลงโดยเฉพาะในช่วงที่หลับทางเดินหายใจก็จะตีบได้ง่ายขึ้นจึงเพิ่มโอกาสการนอนกรนนะครับรวมถึงภาวะการหยุดหายใจขณะหลับได้โอ้อันตรายมากๆนะครับสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถกลับมาหากันได้เนี่ยนะครับโดยน้ำหนักเกินอาจจะสัมพันธ์กับทางเดินหายใจที่แคบลงซึ่งเพิ่มโอกาสการนอนกรนเมื่อนอนกรนหรือว่านอนไม่ดีก็อาจจะทำให้คุณภาพการนอนลดลงดังนั้นนะครับหากลูกป่วยนะครับหรือว่าบุตรหลานของเราป่วยบ่อยผู้ปกครองควรลองกลับมาเช็คพื้นฐานเหล่านี้ก่อนนะครับได้แก่น้องนอนให้พอหรือเปล่านะครับนอนดีไหมแล้วก็ลดเวลาหน้าจอให้ลดลงจากเดิมนะครับขยับร่างกายเป็นการออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวให้เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลร่างกายในวัยเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้เรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันคุณผู้ฟังครับเป็นประจำช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวดีของรัฐบาลกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรัฐบาลโดยกรมการจัดหางานเขาเปิดรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายนะครับเข้าฝึกงานและทำงานภาคบริการกับบริษัทชั้นนำในมาเก๊ารวมทั้งหมดใน20อัตรานะครับเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 71,000 บาทเลยทีเดียวสมัครฟรีผ่านระบบออนไลน์ถึง23กันยายนนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับเขาเดินหน้าส่งเสริมโอกาสให้กับนักศึกษาไทยได้มีการพัฒนาทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศโดยเปิดรับนักศึกษาศึกษาตามโครงการ3ม.ต่างประเทศนะครับเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ารวมทั้งหมด20อัตราใน3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตรานะครับแล้วก็มีพนักงานต้อนรับ5อัตรารวมถึงพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราด้วยกันเงินเดือนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็สูงสุดอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ 54,397 บาทจนถึง 71,575 บาทก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับพร้อมสิทธิประโยชน์จากนายจ้างอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาอาหารระหว่างการปฏิบัติงานนะครับค่าล่วงเวลาวันหยุดประจำปีแล้วก็สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงานมาเก๊านะครับคราวนี้สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเนี่ยก็คือต้องเป็นชายหรือว่าหญิงอายุระหว่าง 21-30 ปีนะครับกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายสามารถที่จะสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081 2901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
13: เซนโซได
12: เปลี่ยนเลย
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
17: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
18: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
19: ไม่จริง
18: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
19: ไม่จริง
18: แล้วอะไรจริงอะ
20: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
18: เส้นละ 1,990 บาท
20: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
18: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
20: ๆสอบถามโทร1153
21: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
15: เลอา
16: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
17: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
22: เสียวฟันอะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
24: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในไทยเน้นย้ำไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วม UNGA 81สานต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีเหตุผลประนีประนอมคนทำผิดยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองซาบิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เตรียมส่งฟ้อง Forex TD สัปดาห์นี้บอกมีชื่อภาวุธด้วยส่วนการออกหมายเรียกสมชาติสสภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้ปมนอมินีชี้หากไม่มาออกหมายจับทันทีบิ๊กแจ๊สั่งลุยเด้งผอ.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลคลอง1ปทุมธานีหลังเพจดังแชร์เช้าชวนลูกน้องตั้งวงสับไพ่ในห้องตรวจแถมโดนแชร์เอี่ยวเวนทิปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันก่อนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกองปราบเรียกป๋องสุพรรณจางโปมูลนิธิหวันโชติคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พนิษเร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐด้านสุภจีไม่หนักใจเรื่องการเจรจาเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ตรงกันแล้วหวังนายกช่วยเจรจากับผู้นำสหรัฐว่าด้วยการลดภาษีอีกทางปกรณ์นำประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมวราวุฒิแจงวุฒิสภากรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวย้ำต้องมีข้อมูลพื้นฐานควบคุมเท่าลอยนำเข้าและการขนส่งรวมถึงผลักดันกฎหมายมลพิษข้ามแดนรัชนกธีรศักดิ์ไล่บี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ปัญหากยศ.ขาดสภาพคล่องทำเด็กบางมหาวิทยาลัยเสี่ยงถูกห้ามสอบหลุดจากระบบสาดเอกนิติเมินเติมเงินกองทุนจี้ใช้งบกลางช่วยด่วนเร่งขอทางออกให้ชัดก่อน30กันยายนนี้รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการผดุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มหลังน้ำเหนือหลากเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเปิด MRT สายสีน้ำเงินม่วงปกติครบทุกสถานีผู้ว่ารฟม.ยันโครงสร้างปลอดภัยขอ1สัปดาห์หาสาเหตุไฟไหม้รางด้านสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้เนื่องจากความร้อนและเพลิงที่ลุกไหม้แม้จะเกิดในระยะสั้นๆแต่ก็มีความร้อน
5: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแฮนต้องลุกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
6: ลุกทุ่งสุขภาพดี
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัส อย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
2: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
4: ่0812901691 0812901691
8: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
9: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
8: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
9: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
8: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
9: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
10: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
11: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
12: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
13: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
12: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
13: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
12: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
13: 0812901691
12: 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์

0: ตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เราเคยชอบนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันนะคะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691

สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโร

0: งานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมรขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะสารเซซามีนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงาดำค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบเนี่ยนะใช้ได้เลยค่ะเสียงที่ดังลั่นกอบแกบเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกับอาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าข้อเข่าบวมเนื่องจากว่าเสียงที่ดังออกมาลั่นกรอบแกบเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการขาดน้ำมันหล่อรื่นที่ข้อเข่านั่นเองหากผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ช่วยได้นะคะค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมนิ้วล็อกนะคะช่วยลดความเครียดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ตอบโจทย์ทานแล้วเนี่ยก็ทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจเป็นแบบซอฟต์เจลปลอดภัยมีอย.ค่ะเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007ค่ะค่ะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและสำหรับสุขภาพที่ดีของเรานะคะคุณผู้ฟังคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะอยากมีสุขภาพดีเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นได้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นปลอดภัยมีอย.ค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจนะคะแล้วก็มีการบอกต่อกันด้วยนะคะมีการสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้ได้เลยและสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็นทานง่าย1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ดาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: ค่ะเพราะๆเพลินๆค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าบวมปวดตามข้อปวดกระดูกมีปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทแคลพลัสค่ะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะคะค่ะไทแคลพลัสประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าเนี่ยนะคะก็ใช้ไทแคลพลัสตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะซึ่งมีอย.เลขที่101037565007ค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยมีอย.คุณผู้ฟังสามารถที่จะทานได้เลยสำหรับไทแคลพลัสนะคะราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2 กระปุกจ่ายเพียง500 บาทหากซื้อ4 กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มจริงๆสำหรับไทแคลพลัสค่ะหากคุณผู้ฟังเข้ามาฟังรายการพอดีแล้วก็อยากจะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกราคาอีกรอบหนึ่งละกันนะคะสำหรับไทแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไทแคลพลัสสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะนะหลายท่านกำลังใช้สายตากันอย่างหนักเลยทีเดียวก็ขอให้รักษาสุขภาพดวงตาให้ห่างไกลจากโรคตาต่างๆทำได้ด้วยตัวเราเองค่ะค่ะซึ่งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวด้วยเช่นกันค่ะไม่อยากให้ทุกท่านมองข้ามนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมจะดูแลสุขภาพดวงตาของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะยายับริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าซึ่งมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพดวงตาจริงๆนะคะอย่างเช่นบินเบอร์รี่เนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่าง นะคะแล้วก็ทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดีขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้ค่ะค่ะนอกจากบิงเบอรี่แล้วเนี่ยก็ยังมีรูทีนด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกนะคะแล้วก็ราสเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วยทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างสุขภาพร่างกายบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลได้นะคะโรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดค่ะใบชานะคะช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลลดการอักเสบแล้วก็แก้กระหายช่วยเรื่องของการย่อยอาหารด้วยนะคะส่วนแอลคาเนทีนค่ะทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นนะคะลดความเหนื่อยล้ารวมถึงการอักเสบของร่างกายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนสาหร่ายเคลค่ะเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน์ค่ะยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะค่ะสำหรับยายาบริงทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะมีของแถมให้ด้วยนะลุงช้างบอกว่าใครที่สั่งซื้อยายาบริงในช่วงนี้เนี่ยรับของแถมไปเลยนะคะยายาบริงค่ะทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ด1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนจบรายการนะคะและคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆกันเป็นประจำด้วยนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไซเลียมจอยตัวนี้ตอบโจทย์หลายท่านอาจจะต้องการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบายที่ดีขึ้นนะคะอยากจะมีสุขภาพดีในเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะต้องให้ไซเลียมจอยดูแลค่ะไซเลียมจอยนะคะเขาก็มีสารสกัดหลากหลายชนิดที่พร้อมจะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีไซเลียมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะหากต้องการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบายที่ดีทาน1เม็ดก่อนนอนค่ะและทาน2เม็ดก่อนนอนเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีโล่งสบายดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐานเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะค่ะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกบรรจุ30แคปซูลด้วยกันราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะเพื่อการระบายที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีและก็ดูแลเรื่องของลำไส้ค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กัน1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกเท่านั้นสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้ที่0812901091-2901691ค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและหากเรามีสุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะและต้องขอบคุณ
1: จันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า ข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: คืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยนะไม่ว่าจะฟันครบทุกซี
1: ่ลูกชิ้นเด้งๆจบไปครับบทเพลงสนุกสนุกลูกชิ้นเด้งๆลูกชิ้นเด้งๆอร่อยไหมคะครับจากน้องพันศิลป์สวรสครับเริ่มต้นกับแม่ค้าขายลูกชิ้นเลยนะลูกชิ้นเด้งๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือรายการข่าวข้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์มาแล้วครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับนั่นก็คือทางด้านของสุดยอดอาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ9ชนิดครับมีทั้งน้ำมันงาดำจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันดาวอินคานน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่น9ชนิดครับมันช่วยอะไรได้เหรอร่างกายของเราแทบจะได้ทุกสัดส่วนช่วยเรื่องของลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมบำรุงหัวใจแล้วบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อข้อต่อเสื่อมเข่าเสื่อมบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองและความจำกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วนอนหลับสบายหลับดีเท่าด้วยก็ทำให้คุณไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับชนิดที่2จาก9ชนิดก็มาเป็น4ชนิดน้ำมันมะระขี้นกที่ไม่มีส่วนรวมอยู่ใน9ชนิดแยกออกมาเป็นขวด60แคปซูลเท่ากันครับน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดครับทั้งน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานมะระงาแล้วก็น้ำมันงาดำพร้อมชั้นแคปซูลแบบญี่ปุ่นครับให้คุณเห็นเม็ดแคปซูลเป็นน้ำมันสกัดเย็น 100% อย่างแท้จริงตัวมะระขี้นกและน้ำมันงาดำนี้ซื้อ2แถม1ครับบรรจุขวดเท่ากันครับ60เม็ดแต่เวลาซื้อได้ไม่เท่ากันถ้าคุณซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นคุณได้2ขวดแต่ถ้าน้ำมันมะระ3ชนิดและน้ำมันงาดำรวมกัน4ชนิดนี้คุณจะได้3ขวดครับ2ขวดกับ3ขวดถ้า9ชนิด2ขวดถ้า3ถ้า4ชนิดมะระขี้นกและงาดำจะได้3ขวดครับ2แถม1ครับ2แถม1น้ำมันมะพร้าวครับก็จะช่วยดูแลให้คุณนอนหลับดียิ่งขึ้นความดันเบาหวานบำรุงกำลังผิวพรรณและก็ลดอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงไขข้อกระดูกเช่นเดียวกันครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันรวมทั้งแคปซูลของญี่ปุ่นครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวครับแล้วก็สกัดเย็นเช่นเดียวกันนะครับดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกัน2แถม1เหมือนกับมะระขี้นกก็เรื่องปัสสาวะบ่อยสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกาย

0: 081-757-7474ครับก็กลิ้งกลางเข้ามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางพร้อมทั้งทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่ก็ครอบคลุมจักรวาลเช่นเดียวกันเพราะสมุนไพรเอนไซม์ก็เอามาผสมกับ AND ลูทินา AND ลูทินาก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเอนไซม์ก็ควบคุมเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบโรคสะเก็ดเงินหรือจะเป็นพาร์กินสันอะไรก็ได้สำหรับโรคร้ายๆเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานกันมาปีนี้ปีที่30แล้วเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราจึงยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็สั่งซื้อกันมาเมื่อเช้านี้ซื้อทีเดียว8ขวดเลยครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับคนเดียวเนี่ยนะบอกทำไมซื้อเยอะทำไมเอาไปขายเปล่าเปล่ากินเองโหกินดีมากๆขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับที่สั่งมาเยอะๆสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับคราวนี้มาเรื่องราวของข่าวจบลูกชิ้นต้องเด้งลูกชิ้นเด้งๆลูกชิ้นไม่จ้าแม่ค้าพันณศิลป์สาวรสเป็นผู้ขับร้องเข้าไปใน YouTube ช่องพันตุลาเรคคอร์ดเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามศิลปินของพันตุลาเรคคอร์ดได้ใน YouTube ครับช่องพันตุลาเรคคอร์ดมาเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านชาบิดาไทยเศรษฐ์แถลงชี้แจงกรณีมิสยูนิเวิร์สคอมพิวเดียของกัมพูชาครับเสนอการแต่งกายชุดไทยและมีการนำภาพถ่ายเก่าของหญิงไทยในสยามในอดีตไปฉายบนเวทีนานหลายนาทีครับตู่เอาง่ายๆนั่นแหละตู่เอาง่ายๆนั่นแหละภาพเก่าของหญิงสยามในอดีตล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้เวทีประกวดยุติการกระทำดังกล่าวการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนในข้อความอย่างระมัดระวังยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายไว้เมื่อปีพุทธศักราช2449ในสมัยรัชกาลที่5และที่สำคัญภาพนั้นได้รับการบันทึกในหอสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์กรยูเนสโกเมื่อปี2017แล้วโดยฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นลายน้ำแต่เวทีกองประกวดนำไปใช้ก็ได้ดรอปลงคือเรียกว่าก๊อปเอาไปออกอะนะครับแล้วภาพก็ดรอปลงดังนั้นการนำภาพไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงที่แหล่งที่มาของข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดและจะให้ดำเนินการแก้ไขแต่หากจะไม่ดำเนินการใดๆกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตามกฎหมายและใช้ช่องทางที่เหมาะสมต่อไปมันน่าหนาจริงๆนะเนี่ยที่เอาชุดไทยของเราไปก๊อปไปหมดประเพณีสงกรานต์เราจะไปตั้งชื่อเลยมหาสงกรานต์ชื่อแบบเราเลยก็บอกว่าเขาเป็นคนเริ่มต้นสงกรานต์ดูมาดิโอ้โหทำไมคนเขมรเป็นอย่างนี้ก๊อปตั้งแต่ยันข้าวเหนียวมะม่วงก็ก๊อปศิลปินแล้วก็ก๊อปโอ้โหบอกน้องเนี่ยจะแข่งวันพรุ่งนี้ดูได้ทางประเทศไทย23กันยายนใช่ไหมหรือวันนี้ครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเน่เป็นคนกัมพูชาแล้วมาโตที่ภาคใต้ภูเก็ตแน่เป็นอย่างนั้นโอ้โหเขมรนี่จริงๆคนประเภทนี้ลูกหลานพญาละแวกที่เขาบอกโอ้โหถ้าตีงูกับพญาละแวกนี่ตีพญาละแวกก่อนแล้วตีงูทีหลังอันตรายกว่างูครับลูกหลานเขาปลูกฝังกันมาแบบผิดถูกๆโอ้เชื่อไม่ได้เลยนะครับสารพัดที่จะเคลมของเราไปมวยไทยก็บอกว่าของเขาเป็นมวยเริ่มต้นมาก่อนว่างั้นครับลองฟังท่านรัฐมนตรีพูดแล้วกันครับ
1: ค่ะก็สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องของประเด็นดังกล่าวที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ขณะนี้นะคะกรณีที่มีรายงานปรากฏโดยทั่วไปทั้งในสื่อโซเชียลของกัมพูชาแล้วก็สื่อของไทยว่าผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิธีอาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นก ระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่า

0: การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับนะก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
1: ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราเป็นคนไทยเรามีบรรพบุรุษของเรามีหลักฐานยืนยันและตอนนี้ก็เป็นมรดกทางด้านยูเนสโกก็รับทราบเป็นมรดกของไทยเกี่ยวกับภาพถ่ายแบบนี้สมัยรัชกาลที่5เขาก็ตัวเฉยๆว่าเป็นของเขาเลยโอ้โหแล้วประกาศบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาของเขาครับของเขาเขาจัดการประกวดเขาปลูกฝังคนเขมรให้ผิดๆไปอย่างนั้นนะครับไม่รู้เขาต้องการอะไรหวังผลอะไรก็ไม่รู้ก็ทั้งที่ชุดไทยนะลอกเลียนแบบเราไปทั้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสบายเสียงไม่ว่าจะเป็นยุครัตนโกสินทร์ไม่ว่าจะเป็นยุคอยุธยาอะไรเขาก็ก๊อปได้เขาก็ก๊อปไปอันนั้นเราไม่ว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะขึ้นทะเบียนของเราไว้ครับหน้าไม่อายเนาะคนอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็หน้าไม่อายอีกคนนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณบุ๋มองค์กรทำความดีบอกแล้วว่าคนคนนี้คือคนชื่อนุชมั่วบ้างานนุดมั่วบ้านงานปรากฏโผล่ทุกงานทุกเทศกาลมโนเนียนหรือสภาพจิตใจมีปัญหาครับเปิด4พฤติกรรมของมั่วบ้านงานปรากฏการโผล่ทุกเทศกาลมโนเนียนหรือสภาพจิตใจมีปัญหากลายเป็นภาพคุ้นตาในสังคมไทยไปแล้วสำหรับพฤติกรรมมั่วบ้านงานหรือการโผล่ไปปรากฏตัวตามงานบุญงานแต่งงานศพงานบวชหรือกิจกรรมชุมชนทั้งที่ไม่ได้รู้จักเจ้าภาพเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้รับเชิญบางรายเนียนร่วมไปงานกินฟรีกับเขาบางรายโผล่ไปช่วยงานหน้าตาเฉยเราก็เป็นญาติสนิทปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องขำขันในโลกโซเชียลแต่สะท้อนถึงแรงจูงใจและภาวะทางจิตวิทยาที่น่าสนใจเปิด4ประเภทของสายมั่วบ้านงานคุณเคยเจอแบบไหนเมื่อแยกแยะรูปแบบพฤติกรรมของผู้ที่ชอบเนียนเข้างานคนอื่นสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มตามลักษณะของการแสดงออกสายอิ่มจังตังอยู่ครบล่าของกินของแจกพฤติกรรมมุ่งตรงไปที่โต๊ะจีนหรือจุดแจกอาหารเน้นแต่งตัวเนียนๆร่วมโต๊ะกับแขกคนอื่นทำทีเป็นเพื่อนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือรอจังหวะเลิกเพื่อขอถุงใส่กลับบ้านครับคนมางานชื่อนุชเนี่ยนะใช่ไหมครับแล้วก็ไปนั่งไปออกอากาศยืนคู่อยู่กับคุณกันชัยที่เป็นข่าวเนี่ยเออแกก็ดูมั่นใจของแกเท่าเหลือเกินครับพฤติกรรมพวกนี้พกความมั่นใจมาเต็มร้อยเดินทักทายคนในงานถวยทั่วยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทำตัวสนิทสมกับเป็นเจ้าภาพเพื่อถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียให้ดูว่ามีบารมีถ่ายกับเจ้าสัวยังมีเลยครับสายจิตอาสาหาเพื่อนอยากมีส่วนร่วมพฤติกรรมโผล่ไปช่วยยกของยกเก้าอี้ล้างจานโดยไม่ร้องขอทำตัวมีประโยชน์เพื่อ

ไม่ให้ใครกล้าไล่มักจะเป็นคนในพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียงสายป่วนงานเนียนมโนผู้ป่วยมีอาการทางจิตครับพฤติกรรมสร้างเรื่องราวเป็นฉากๆว่าตนเองเป็นญาติห่างๆได้รับเชิญจากคนสำคัญเดินพูดคุยอยู่คนเดียวหรือแสดงอาการหลุดจากความจริงอย่างเห็นได้ชัดหวังผลอะไรจากมั่วบ้านงานผลประโยชน์ทางกายภาพได้ประหยัดค่าอาหาร1ได้ของตอบแทนหรือของว่างติดมือกลับบ้านผลประโยชน์ทางสังคมการได้ถ่ายรูปกับคนที่มีชื่อเสียงหรือการปรากฏตัวในงานใหญ่ๆช่วยยกระดับสถานะทางสังคมในสายตาคนรอบข้าง3ความตื่นเต้นและเอาชนะสำหรับบางคนการแอบเข้างานโดยไม่ถูกจับได้ถือเป็นความท้าทายและสร้างความรู้สึกสะใจเล็กๆ5การเติมเต็มความโดดเดี่ยวสังคมไทยมีความเป็นชุมชนสูงบางคนขาดการยอมรับหรือเหงาการได้อยู่ในบรรยากาศที่มีผู้คนคลึกคลื้นช่วยมีความรู้สึกลดความแปลกแยกมุมมองจิตแพทย์สภาพจิตใจมีปัญหาหรือไม่และ6กรณีที่พฤติกรรมปกติเกิดจากการฉวยโอกาสขาดเกรงใจหรือมีบุคคลหรือมีบุคลิกภาพแบบมุ่งผลประโยชน์รู้ผิดรู้ชอบชั่วดีทุกอย่างแต่เลือกที่จะทำเพราะเห็นแก่ได้กรณีที่เข้าข่ายมีปัญหาสุขภาพจิตอาการป่วยโรคหลงผิดเชื่ออย่างสนิทใจว่าตนเองเนี่ยรู้จักเจ้าภาพคิดว่าตนเองเป็นคนสำคัญที่ต้องมาร่วมงาน2โรคจิตเวชกลุ่มสแกรมโฟโซเมียมีอาการหวาดระแวงหูแว่วเพื่อความคิดอันล่องลอย3ภาวะสมองเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุที่เดินหลงเข้ามาในงานเนื่องจากจำทิศทางและสถานที่ไม่ได้ 4. โรคบุคลิกภาพผิดปกติเช่นบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์หรือแบบเรียกร้องความสนใจครับการรับมือและทางออกในการแก้ไขคือจัดการกับปัญหามั่วบ้านงานเนี่ยต้องมองทั้งในมุมของเจ้าภาพและมุมของสังคมสำหรับเจ้าภาพผู้จัดงานใช้วิธีซอฟเช็คให้มีทีมงานและญาติเข้าไปสอบถามด้วยความสุภาพเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากฝ่ายเจ้าภาพเจ้าบ่าวจะครับจะได้พาไปนั่งโต๊ะถูกเพื่อให้มีความตั้งใจว่ามั่วรู้สึกกดดันและถอยออกไปเองจำกัดพื้นที่งานขนาดใหญ่ควรมีจุดลงทะเบียนหรือการสแกน QR code บัตรเชิญก่อนเข้าพื้นที่ทานอาหารความเมตตาอย่างมีขอบเขตหากพบว่าเป็นผู้สูงอายุคนหลงทางหรือผู้ป่วยจิตเวชการประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนส่งกลับบ้านด้วยความนุ่มนวลแทนการใช้ความแรงและก็ประจานผมว่าเขาเป็นโรคจิตมากกว่านะครับไปยืนแถลงข่าวกับคุณหนุ่มหน้าตาเฉยเลยทางทนายอีกคนหนึ่งก็คิดว่าเป็นคนของทางคุณหนุ่มแล้วก็ทนายคนที่อยู่ขนาบซ้ายก็เข้าใจว่าเป็นทีมงานของทนายความด้านขวาถือฟงถือแฟ้มให้เขาเรียบร้อยเลยอ้าวดูที่แกได้ขนาดนั้นเอาไปคุณบุ๋มบรรดาองค์กรทำความดีเขาทำงานของเขาก็ไปยุ่งเข้าเฟรมรูปถ่ายรูปกับเขาด้วยคุณบุ๋มบรรดาเลยบอกว่าไอ้นี่มั่วบ้างานนี่นาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปทำอะไรความเดือดร้อนเนี่ยกับใครแจ้งได้เลยว่าไม่เกี่ยวกับองค์กรทำความดีคนอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะเออไปหน้าตาเฉยเลยครับเขาบอกขับรถเบนซ์เนี่ยนะเออขับรถเบนซ์เนี่ยนะถ้าติดตามช่องคุณพุทธเนี่ยแกจะบอกหมดเลยแกขับรถเบนซ์ทีแรกไปถามผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้กลับมานี่นานแล้วนะปี2ปีแล้วเอาแต่อีกคนนึงขับไปถามคุณตาไปถามคุณยายคุณยายบอกก็มันยังไม่กลับบ้านเลยเนี่ยว่าเอาเลยไม่รู้ใครจริงใครเท็จไม่รู้ใครโกหกและสรุปแล้วใครเป็นอาการป่วยจิตบ้างบ้านเนี้ยหรือเป็นกันทั้งบ้านก็ไม่รู้อีกคนบอกไม่ได้กลับมาปี2ปีแล้วอีกคนบอกเอ๊ะมันก็ไม่เห็นกลับมานี่มันดึกแล้วน่าจะกลับแล้วคือเลยไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดเล่นและไอตัวละครคือพวกบ้างานคนนี้ก็ไปทุกที่ที่มีดาราดังๆไปถ่ายกับเสกโลโซไปถ่ายกับเจ้าสัวพีซีโอ้ก็ไปกันแก้ได้อะเออไปยืนเคียงข้างให้รู้เลยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่จริงมนุษย์ย่อมจะมีปัญหาสภาพจิตใจเขามีปัญหาอะไรหรือไม่เขาต้องทำตัวแบบนี้นะครับอ้าวติดตามกันตอนต่อไปแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเขาจะเลิกบ้างานอะไรอีกไหมหรือเขายังต้องมีสอดแทรกไปทุกที่ครับอ้าวไปอีกข่าวหนึ่งครับก็เรื่องของทางด้านครบร้อยวันแล้วครอบครัวไรเดอร์ร้องขอคดีผอ.กองสืบปปช.ชนดับไร้เยียวยาตามที่รับปากคนของปปช.ครับขับรถเมาแล้วขับชนไรเดอร์ตายเงียบเชียบอย่างที่บอกไงคนจนมีสิทธิ์ติดคุกไหมครับยังทำงานตามปกติอย่างนั้นหรือจากเหตุการณ์ในจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานปปช.ขับรถขณะมึนเมาและขับรถชน
มอเตอร์ไซค์

0: เองได้สอนนรินทร์นาคงศรีวัย43ปีไรเดอร์เสียชีวิตบนถนนราชพฤกษ์บริเวณสะพานข้ามถนนรัตนทิเบศเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภายหลังเจ้าตัวยอมรับผิดมีการพูดคุยการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บางศรีเมืองนนทบุรีนางวิยดานาคงศรีวัย19พี่สาวของนายสอนนรินทร์พร้อมด้วยนางสาวศิรพัฒน์สอนนาคงศรีวัย19และนายศิรวิทย์นาคงศรีวัย21ลูกชายลูกของผู้เสียชีวิตเดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าของคดีขอความเป็นธรรมโดยนางวิยดาเป็นเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าหลังน้องชายเสียชีวิตครอบครัวเพิ่งทำบุญครบรอบร้อยวันตลอดช่วงเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการติดต่อจากผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานปปช.เลยคือนายจรงไม่เคยเลยไม่เคยมาพูดถึงเลยว่าอะไรคืออะไรไม่เคยเลี้ยวเยียวยาเขาบอกไม่ได้พูดถึงรับการเยียวยาเลยซึ่งก็มันเป็นเรื่องผิดปกติไปแล้วด้านนางสาวศิริพัฒน์สอนลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าหลังจากเกิดเหตุคู่กรณีช่วยเหลือค่าใช้จ่ายงานศพจำนวน 50,000 บาทก่อนจะไม่มีการติดต่อหรือช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเลยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าเราเรียนและค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของตนเองและพี่ชายนางสาวศิริพัฒน์สอนระบุว่าปัจจุบันยังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขณะที่พี่ชายยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองทั้งสองต้องอาศัยอยู่กับป้าจึงต้องการให้คู่กรณีเข้ามาพูดคุยและดำเนินการเยียวยาตามที่เคยรับปากไว้ความคืบหน้าทางคดีมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้รับผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวชโดยละเอียดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งสำนวนฟ้องต่อศาลจนป่านนี้ยังไม่ฟ้องเลยร้อยวันโดยตำรวจยืนยันว่าดำเนินคดีตามกระบวนการและไม่มีการช่วยเหลือทางคดีพร้อมระบุว่าผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายครับจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ติดคุกยังไม่ทำงานหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเป็นคนจนเนี่ยถ้าเป็นคนไม่มีสีไม่มีสันป่านนี้ติดคุกไปนานแล้วกว่าจะรู้เรื่องก็กว่าจะได้ประกันตัวก็เดินเรื่องจนกว่าจะฟ้องร้องกันแล้วกันแต่นี่ไม่ได้มาสนใจคนที่เขาตายเลยทำงานหน้าตาเฉยผมถึงบอกไงผมเคยพูดไงว่าคนของปปช.ชนเมาและชนเขาตายไม่รู้ความคืบหน้าคดีไปถึงไหนจนป่านนี้ยังลอยหน้าลอยตาทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณชนคนตายชนคนตายมันก็ต้องติดคุกสิครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ บาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่ง
7: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
10: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817855575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: เราจะสัมพันธ์กันอีกสักครั้งครับ
14: สำหรับคณะกรรมการวัดวาอาราม
0: จะเห็นคนเข้าไปเลี้ยไรทำบุญกับวัดโคกกลาง อำเภอหนองม่วงลพบุรีอย่าทำบุญโดยเด็ดขาดนะครับมิจฉาชีพที่ออกเดินตามหมู่บ้านไปเหมือนแกมบังคับให้ทำบุญกับท่านครับเรากำลังตรวจจับอยู่นะครับเจอที่ไหนก็จับกันที่นั่นเจอที่ไหนก็ถ่ายรูปไว้เป็นพยานหลักฐานให้ด้วยครับหรือเจอที่ไหนก็สะกิดตำรวจได้เลยว่าวัดโคกรางประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่ได้ส่งคนไปเดินเลี่ยไรครับถึงวันที่25ธันวาคมถึง3มกราคมคนก็อยากมาทำบุญเข้ามาเองครับเราไม่ต้องไปบังคับคนมาทำบุญนะครับเราเอาเป็นว่าใครคิดว่าอยากจะทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เชิญเชิญแต่ช่วงนี้ถ้าใครไปบังคับให้ท่านทำบุญครับหรือไปบอกบุญให้กับทางวัดโคกลางเราไม่มีนะครับเราไม่ส่งคนไปเลี่ยไรเงินก็ใจตามที่เราเขาที่พูดให้ฟังนะครับและถ้าเจอก็ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยช่วยถ่ายรถที่เป็นรถยนต์ด้วยก็ดีครับก็จะได้รู้ว่าถ่ายรูปพระเพลที่ไปเนี่ยนะครับจะได้แจ้งคณะสงฆ์ให้รับทราบกันไประวังอันตรายด้วยนะครับฟังครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของภูผาวิปโรครับเช้าซองเย็นซองซองหนึ่งคล้ายของกาแฟละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำร้อนละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้ชงออกมาเป็นน้ำสีขาวๆแล้วก็ยกสดได้เลยครับมันไม่ร้อนนี่เพราะนั่นว่าเราละลายกับน้ำอุ่นนะครับหนึ่งซองก็ประมาณหนึ่งแก้วเช้าแก้วเย็นแก้วสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่มีเรี่ยวแรงขับแขนขาเรี่ยวแรงเส้นเลือดของการทำงานของเราท่านบกพร่องครับยังไงเราก็ดูแลท่านถ้าท่านอยากจะเอาภูผาวิปโรของเราไปดูแลกลับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เบอร์โทรศัพท์ภูผาวิปโรเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับไม่ใช่ขวดละ10บาทตามตู้แช่เขาเอามาทำเป็นผลิตขวดขวดน้องๆ น้ำปลาเลยใหญ่เบิ่มเลยครับคุณรับประทานได้เป็นเดือนๆเช้ากรุบเย็นกรุบได้เลยครับไม่ต้องยกหมดขวดเมื่อไหร่กินทีละนิดทีละหน่อยนะครับทีละกงสองกงไม่ต้องการเอาเมาแต่ต้องการให้ดูแลความดันเบาหวานโรคตับโรคไตของท่านเพราะว่าสารพัดชนิดที่ท่านเป็นก็ให้ทางด้านของผลิตภัณฑ์ภูผาวิปโรบริการให้นะครับในกระดาษเดียวกันครับมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับต้องมารวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เมื่อสักครู่นี้สั่งมา6ขวดเลยว่างั้นซื้อ6ขวดเลยขอบพระคุณครับเราก็จัดให้เมื่อวานนี้ก็4ขวดบางวันก็โอ้เขามาให้ผมอาทิตย์ละ100ขวดบอกไม่พอแล้วในห้างอาทิตย์ละ100ขวดไม่พอผมขออาทิตย์ละ300ขวดแล้วกันครับเขาจะส่งมาให้ผมครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูแลเรื่องสุขภาพกันได้มารวมก็จะสกัดเย็น 100% ครับแล้วก็ยังมีทางด้านของอันนั้นประจุ60แคปซูลเท่ากันนะครับมะละคินกมะละจีนมะละหวานทั้ง3มะละ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อันนี้ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันนะครับจะช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาไขมันมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับซื้อ2แถม1กับน้ำมันมะละคีนกมะละจีนแล้วก็มะละหวานครับทั้ง3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำจะเป็นรูปแบบของสกัดเย็น 100% คือแคปซูลมันจะไม่เหมือนใครเขาอ่ะมันไม่เหมือนมันมีลักษณะเหมือนเห็นน้ำมันในเม็ดแคปซูลเลยเพราะใช้เจลเขาเรียกว่าอะไรนะคอลลาเขาเรียกว่าแคปซูลญี่ปุ่นหรือคอลลาเจนจากญี่ปุ่นครับก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันครับมีทั้ง3ชนิด9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ชนิด1 60แคปซูลเหมือนกันน้ำมันมะระ3ชนิดบวกด้วยน้ำมันงาดำอีก3นี่ก็เป็น4ชนิดก็ขวดละ60เม็ดได้เท่ากันแต่ถ้าซื้อ2ขวดแถมให้1ขวดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นช่วยเหมือนกันนะครับก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดแต่จะช่วยกันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันช่วยได้ทุกชนิดเลยทั้ง9ชนิดทั้งน้ำมันมะระน้ำมันมะพร้าวได้หมดหลับลึกหลับสบายคุณก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการฉี่เรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้ทุกสัดส่วนเราไปต่อเรื่องนี้ครับเรื่องของเจ้าหน้าที่รพสต.ที่ปทุมธานี เปิดข้อมูลอีกมุมนึงเชื่อผอ.ถูกกลั่นแกล้งมีภาพหลุดเล่นไพ่ในห้อง OPD ด้านบิ๊กแจ็คสั่งสอบพบมีมูลให้มาช่วยรายการที่อบจ.ปทุมธานีทันทีพร้อมตั้งกรรมการสอบรู้ผลใน7วันครับกรณีเพจดังชมรมสตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตอแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีอ้างงานไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวที่โรงพยาบาลสตอในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีสอบถามทางเจ้าหน้าที่เพื่อขอสัมภาษณ์ทางผอ.โรงพยาบาลสตอแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าทางผอ.รอพอสตอเนี่ยไม่อยู่แต่ส่วนตัวมองว่าประเด็นที่ตกเป็นข่าวเกิดจากการกลั่นแกล้งกันโดยก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งลาออกไปเนื่องจากไม่พอใจที่ผอ.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าเวรสลับกันครับประเด็นเวรทิพยืนยันว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าผอ.เป็นคนดีและบริหารงานได้ดีส่วนรายละเอียดลึกๆต้องรอผู้อำนวยการเป็นผู้ชี้แจงเองนะครับด้านพลตำรวจโทกำลังวิทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าหลังได้รับทราบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาพบข้อมูลที่สอดคล้องกับกรณีที่มีการเผยแพร่จึงมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตคลองหนึ่งมาช่วยราชการที่ณอบจ.ปทุมธานีตั้งแต่วันที่21กันยายนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน7วันครับนี่นายกอบจ.ปทุมธานีระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งหรือรังแกข้าราชการแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่เมื่อพบข้อกล่าวหาที่ต้องตรวจสอบโดยยืนยันว่าใช้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและหากพบการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ทางวินัยที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าจนปัจจุบันนี้เวลานี้ก็ยังไม่พบตัวผอ.โรงพยาบาลสตครับก็เป็นเรื่องของทางด้านเขาบอกโดนแกล้งหรือเปล่าว่างั้นเชื่อว่าโดนแกล้งครับผู้มีการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับก็เด้งไว้ก่อนแล้วกันมาคุยกันที่อบจ.ว่างั้นจะได้รู้นะครับจะได้รู้ว่าอะไรมันคืออะไรครับสั่งสอบจะได้คุยกันว่างั้นครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวที่บอกว่าสาวทำเนียนเนี่ยนะครับสุดท้ายก็บอกว่าเป็นคนครอบครัวเขามีฐานะนะและขับรถเบนซ์แต่เขาชอบดาราเขาเหมือนเป็นคนบ้าดาราอะไรเงี้ยนะครับคุณฟังเออครับก็คงไม่ต้องอะไรกันมากแล้วมั้งถ้าเขาบ้าดาราเขาก็อยากอยู่ใกล้ดาราใกล้คนดังอะไรเงี้ยนะครับครับเขาว่ากันไปครับทนายตั้มจับใส่ชุดเต็มยศโวยนักข่าวมาก่อนเราก่อนได้ไงเรียนแบบคุณกันจอมพลังนะครับเออครับก็แล้วก็ส่งเรื่องเพื่อตรวจสอบยื่นสอบเส้นเงินของกันจอมพลังครับสำหรับทนายตั้มนะครับยื่นสอบเส้นเงินของกันจอมพลังและคนใกล้ชิดตั้งข้อสงสัยคลิปเสียงโยงเว็บการพนันทนายตั้มยื่นหนังสือถึง DSI จี้ตรวจสอบเส้นเงินของกันจอมพลังคนใกล้ชิดพร้อมตั้งข้อสงสัยคลิปเสียงโยงเว็บการพนันยันไม่ได้กลั่นแกล้งแต่ขอให้มีการตรวจสอบ10นาฬิกาที่ DSI ครับ21กันยายนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเขายื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเอาผิดกับนายกันจอมพลังกรณีเว็บการพนันรายพร้อมให้ตรวจสอบเส้นเงินของครอบครัวและคนใกล้ชิดทนายตั้มบอกวันนี้ตนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ดีไซน์โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบกันจอมพลังในส่วนของมูลที่ไปแล้วปรากฏว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาไปเจอเว็บการพนันซึ่งตนคิดว่าประชาชนทั่วประเทศคงได้ฟังกันแล้วแต่เวลานี้มีการปิดไปเรียบร้อยซึ่งตนก็ได้มีการบันทึกคลิปเอาไว้เชื่อว่าไม่ใช่เสียง AI เนื่องจากมีการอัปโหลดลง YouTube ตั้งแต่ปี2019ซึ่งสมัยนั้น AI ยังไม่สามารถทำอะไรได้ขณะที่เจ้าตัวก็ได้มีการหายไปจากเพจ48ชั่วโมงแล้วตนอยากให้ออกมาชี้แจงตัวเองทำหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยบอกว่าเขาได้ขอเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำเว็บการพนันออนไลน์พร้อมบอกว่าไม่รู้จักกับบุคคลเหล่านี้แต่เมื่อประชาชนได้ฟังคลิปเสียงน่าจะตาสว่างกันซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการตรวจสอบต่อไปครับนอกจากนี้ ยังมีอีกประมาณ5คนที่ตนได้การขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประกอบด้วยครอบครัวของเขาทั้งภรรยาพ่อแม่และบุคคลใกล้ชิดอีก2คนซึ่งมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกันจอมพลังและอีกคนหนึ่งคืออดีตประธานมูลที่ของเขาชื่อในอีฟเพราะมีสายข่าวบอกว่ามีเส้นเงินที่ได้จากการกระทําความผิดโยงกับบุคคลเหล่านี้นอกจากนี้การเดินทางมาขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นเงินของบุคคลดังกล่าวตนยังนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริจาคแต่ตนหามาได้เฉพาะในเรื่องของชายแดนเขมรพร้อมฝากประชาชนหากใครสามารถหาข้อมูลได้มากกว่านี้สามารถฝากมาให้ตนได้ผ่านลิงก์ข้อความถึงเรื่องตึกสตง.และเรื่องอื่นถามว่าการที่ทนายตั้มทำในวันนี้อาจจะโดนอีกฝ่ายมองว่าเป็นการใช้เงินงานต่างๆเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือไม่แต่นายตั้มบอกหากจะบอกว่าตนกันแกล้งก็ต้องพูดว่าถ้าเขาเป็นคนดีจริงเป็นทองแท้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องที่ถูกร้องเลยเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงป่านนี้ในการคงวิ่งมาสวนตนเหมือนเสือดุสิตแล้วแต่ตอนนี้ยังเงียบกริบยืนยันว่าเจตนาของตนที่มาร้องก็แค่ขอให้ตรวจสอบเท่านั้นไม่มีการกันแกล้งเพราะหากกันแกล้งตนก็ถูกดำเนินคดีกลับครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับเพจ Facebook ของกันจอมพลังช่วยสู้ได้เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายเมื่อ2วันที่แล้วเกี่ยวกับเหตุลอบวางระเบิดรถของอส.ที่นราธิวาสพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อคืนที่ผ่านมากันจอมพลังได้ไลฟ์ขายของทางออนไลน์ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับอ้าวเป็นเรื่องของในกันจอมพลังกับทนายตั้มเบี้ยบังเกิดครับจะจริงจะเท็จใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงผมว่าถ้างานนี้พลาดกันจอมพลังก็ฟ้องกลับทนายตั้มทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถ้าเป็นจริงของในการจอมพลังที่ตั้มฟ้องก็ต้องมีใครสักคนที่มีความผิดก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับฟังครับครับเวลาหมดเวลาครับกับความปรารถนาดีของน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% ครับถ้าจะดูแลท่านทุกโรคที่ท่านเป็นโดยเฉพาะหลับลึกหลับสบายแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องของการเข้าน้ำบ่อยๆและนอกจากนั้นยังมีน้ำมันมะระคินกสามมะระมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับก็ออกมา60แคปซูลเช่นเดียวกันนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเหมือนกันครับ60แคปซูลก็ดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นให้คุณนอนหลับดีขึ้นช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างพิษสะสมออกลดอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจสั่งซื้อครับ0817577474 0817577474หมดเวลาไปกันก่อนนะครับแต่เราอยู่กันอีกช่วงนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงผมชอบพูดผิดเลยขออภัยครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันพักแป๊บเดียวครับ
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
15: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
16: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทย
7: ด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
15: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
17: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
10: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
15: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

โบรักสีดำแบบ AI cover ก็เพราะไปแบบหนึ่งนะครับเพลงแรกนั้นลูกชิ้นเด้งๆลูกชิ้นเด้งๆโดยน้องพันศิลป์สาวรสขับร้องจากค่ายเพลงพันธุราเรคอร์ดแล้วก็มาเจ้าช่อชวนชมครับบทเพลงเก่าสมัยเก่าๆ 40-50 ปีทั้งนั้นเลยนะครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับพอจบรายการเพลงแล้วเราก็มาจบรายการข่าวแล้วเราก็มาเข้าเพลงกันขอบพระคุณครับกับการสนับสนุนรายการด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าท่านรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ก็เลยทำให้แต่ละคนบอกต่อกันไปว่ามาซื้อที่นี่ศูนย์รวมของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับจะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับสนิทมันก็ไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแถมยังมีชนิดที่2น้ำมันมะระ3ชนิดครับมีมะระขี้นกมะระหวานแล้วก็มะระจีนครับมี3มะระเลยนะมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับเป็น4ชนิดน้อยกว่าตะกี้นี้อันแรกนะ9ชนิดอันนี้4ชนิด4ชนิดนี่ก็ซื้อ2แถม1 4ชนิดซื้อ2แถม1ช่วยอะไรได้บ้างก็เช่นเดียวกันครับช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงแล้วก็ลดน้ำตาลในเบาหวานกับคนที่เป็นเบาหวานคนที่ปัสสาวะบ่อยๆคนที่ปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อตัวนี้เลยครับน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงามะระขี้นก3ตัวนะมะระขี้นกจีนมะระหวานแล้วมารวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1ตัวนี้ครับตัวที่3ครับที่บริษัทให้ผมมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% น้ำมันมะพร้าวช่วยอะไรบำรุงผิวพรรณช่วยให้นอนหลับดียิ่งขึ้นไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างสารพิษแล้วก็ช่วยลดอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับราคาเท่ากันหมดเลยครับคุณจะเลือกเอาแบบ9ชนิดหรือจะเอามะระขี้นก3ชนิดหรือจะเอาน้ำมันมะพร้าวครับก็เลือกเอา3อย่างแต่2อย่างหลักนี้ซื้อ2แถม1แต่อย่างแรกน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ไม่แถมแต่มีจำนวนเม็ดขวดนึง60แคปซูลเท่ากันครับนี่คือสำคัญที่สุดเลยเราไม่ได้ไปเอาเปรียบลูกค้าที่จะมีแค่3เม็ดเอา30เม็ดแล้วเอา60เม็ดเต็มสตรีมเลยก็กินก็ได้เลยเป็นเดือนครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเรามาครับไปอีกสัก2บทเพลงกันแล้วกันครับคุณผู้ฟังครับรักข้ามคลอง

0: ัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
2: ครับเรามีทั้งมะระขี้นกสกัดเย็นเรามีทั้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับไม่ว่าจะพวกที่นอนไม่หลับกระสายกระสับรับประทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% นี้นอนหลับดีขึ้นครับบรรเทาเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบรรเทาเรื่องของมือชาเท้าชาบรรเทาเรื่องของไขข้อและกระดูกอะไรพวกนี้นะครับนี่น้ำมันมะพร้าวนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยบำรุงกำลังด้วยถ้าต้องการน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับขวดนึงบรรจุ60แคปซูลครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจสั่งซื้อเรามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับส่วนท่านที่ปัสสาวะบ่อยต้องการบำรุงกระดูกด้วยจัดสารพิษในร่างกายด้วยปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาอีกเหมือนกันไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเรื่องของเบาหวานตัวนี้เลยครับนอกจากจะช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆแล้วน้ำมันมะระสกัดเย็น3ตัวทั้งน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับ4ชนิดออกมาเป็นสกัดเย็น 100% ครับ4ชนิดเพราะฉะนั้นก็ซื้อ2แถม1แบบน้ำมันมะพร้าวเช่นเดียวกันครับส่วนน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ไม่แถมครับเพราะมันมี9ชนิดแล้วไม่ต้องแถมละซื้อ2ขวดก็ได้ไป2ขวดซื้อขวดเดียวก็ได้แล้วแต่คุณผู้ฟังครับที่อยากจะได้ดูแลแต่ถ้า2ชนิดที่ผมพูดมานั้นซื้อ2แถม1มันแยกกันนะครับขวดละ60แคปซูลเท่ากันแล้วราคาเท่ากันแต่ได้จำนวนไม่เท่ากันถ้าน้ำมันรวม9ชนิดจะไม่แถมซื้อ2ก็ได้2เลยแต่ถ้ามะระขี้นกทั้ง3มะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำนี้ซื้อ2แถม1ครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็60แคปซูลเหมือนกันซื้อ2แถม1

นใจชนิดไหน0817577474หรือสนใจเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ก็0817577474 0817577474ครับเล็งกลางเข้ามาเราก็จะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับมะเร็งมันจะถามหาตรงไหนของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้มันก็อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้เพราะนั้นก็ระบายออกด้วยกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วไม่ระบายเอาตังค์คืนไปเลยครับเรากล้ารับประกันเพราะเราขายกันมาหลายสิบปีแล้วกับทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจครับแล้วก็สบู่สระผมให้คุณได้ดูแลเส้นผมหลุดร่วงยากกับไปซะหน่อยแล้วก็กระจัดรังแคแล้วก็กำจัดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับจากหนุ่มรูปหล่อของพันธุระเรคคอร์ดครับชั่ว7ทีดี7หนถ้าเวลายังเหลือได้ฟังอีกต่ออีกเพลงหนึ่งแต่ถ้าเวลาไม่เหลือก็จบด้วยเพลงนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเราก็มาเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านสถานีในเครือวิทยุกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้านะคะจบรายการแล้วสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้ที่แพลตฟอร์มพอดแคสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเอาวันนี้ประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะนายกถกทีมประเทศไทยที่ญี่ปุ่นก่อนจะเดินทางไปประชุม UNGA 81ที่สหรัฐแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนดราม่าเวทีนางงามกัมพูชาวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมถึงขั้นแถลงด่วนเลยนะคะเอาหลักฐานมาโชว์ให้เห็นเป็นภาพต้นฉบับชุดไทยแล้วก็จะส่งหนังสือไปประท้วงเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดีย2026ด้วยขณะที่เรื่องของคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติอัยการสุดวันนี้เซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายเกี่ยวโยงกับแอร์มีนาด้วยนะคะเดี๋ยวพักฟังโฆษณากันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้กลับมาติดตามข้อข่าวค่ำกันช่วงนี้นะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะนายกมีภารกิจเดินทางต่างประเทศยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้เมื่อวานนี้ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้เรียกประชุมทีมประเทศไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็เน้นเรื่องของยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากนั้นจะเดินทางต่อไปที่นิวยอร์กไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมประชุม UNGA 81นะคะก็เน้นเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกอนุทินเป็นประธานการประชุมหารือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันของทีมประเทศไทยค่ะก็จะมีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์มีสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้านะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการดำเนินงานของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นด้วยจากนั้นนายกได้ให้นโยบายเน้นย้ำถึงกุญแจสำคัญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันญี่ปุ่นก็ถือเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานการลงทุนที่ญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีความสำคัญนะคะไทยก็ยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในทุกด้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีภาคธุรกิจที่เขาออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะให้มีการดูแลเรื่องของภาษีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานรวมไปถึงเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะท่านนายกก็ยังได้รับทราบถึงปัญหาข้อห่วงใยก็คือการอยู่แบบโอเวอร์สเตย์ของคนไทยในญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการญี่ปุ่นมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับป้องกันปราบปรามไม่ให้อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมกับทีมประเทศไทยแล้วนะคะช่วงบ่ายนายกออกเดินทางจากกรุงโตเกียวไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่วันนี้ช่วงหนึ่งนายกก็เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะคือเวที UNGA เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ก็มีการยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์การป้องกันธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพก็ถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนเรื่องยาเสพติด รัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะปราบปรามอย่างเต็มที่เหลืออย่างเดียวก็คือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นตอนนี้นายกบอกว่าก็ได้คุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ย้ำว่าพูดได้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะประนีประนอมกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ก่อนที่จะไปร่วมประชุมในเวทีโลกก็ต้องจับตาท่าทีแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญเหล่านี้กันต่อไปด้วยกลับมาที่ดราม่าร้อนแรงที่อุ้ยพูดกันทั้งโซเชียลเลยนะคะคนไทยนี่เรียกว่าเดือดดาลมากเลยเวที Miss Universe Cambodia 2026เขามีการเสนอภาพเกี่ยวกับชุดไทยอ่ะคือมันเป็นชุดของประเทศไทยค่ะเราก็พูดได้ชัดเจนเลยนะตั้งแต่พิธีกรขึ้นเวทีชายหญิงใส่ชุดไทยห่มสบายแล้วก็ภาพโลโก้ของ MU กัมพูชาก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าคล้ายๆกับผู้หญิงห่มสบายใช่ไหมคะแล้วมีชดาด้วยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาภาพที่เป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเก่าของเราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกไปแล้วนะคะก็เอาไปโชว์บนเวทีค่ะแล้วก็คือเคลมว่าเป็นของตัวเองนะโอ้คนไทยนี่ทนไม่ได้นะเดือดดาลกันมากเลยถึงขั้นที่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทเศษนะคะต้องเรียกสื่อไปแถลงข่าวด่วนถึงท่าทีที่เกิดขึ้นเลยค่ะการแถลงข่าวในวันนี้นอกจากท่านรัฐมนตรีซาบิดาก็มีคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมมีผู้บริหารของกรมศิลปากรผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมแถลงข่าวด้วยที่หอประชุมสำนักหอจดหมายเหตุกรมศิลปากรรัฐมนตรีซาบิดาบอกว่ากรณีที่มีรายงานบนเวที Miss Universe ของกัมพูชานะคะเขาเอาชุดไทยของเราไปเผยแพร่บนเวทีอานั้นแล้วก็มีการใช้ภาพที่เป็นแหล่งที่มาของไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของกัมพูชาไม่อาจจะมองได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้จัดทำวีทีอาร์มีเจตนากล่าวอ้างแบบเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการอ้างแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรซึ่งถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2449ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีการบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกปีคศ2017หรือว่าพศ2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็อธิบายถึงภาพเอาภาพต้นฉบับมาให้ดูด้วยนะคือภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะจะมีตราของกรมศิลปากรคือเป็นลายน้ำที่อยู่บนภาพด้วยแต่ว่าทางเวทีกองประกวดมีการเอาไปครอปตัดนะคะเอาส่วนที่เป็นลายน้ำออกไปแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาเลยดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลจะทำหนังสือประท้วงก่อนเป็นไปตามขั้นตอนประท้วงไปที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาถ้าประท้วงไปแล้วยังไม่ยุติการดำเนินการทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะยกระดับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยไปดำเนินการตามกฎหมายเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมเองได้เผยแพร่องค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศมีการจัดการแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็โอ้ได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ทุกเวทีสื่อสารเรื่องชุดไทยเนี่ยแหละไม่ได้นิ่งนอนใจถ้ามีการละเมิดเราก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยก็ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่หวงแหนชุดไทยที่เป็นมรดกของชาติเรารัฐมนตรีซาบิดาบอกว่า คือเราใช้อารมณ์ไม่ได้นะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมีการขึ้นมรดกชุดไทยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในช่วงสิ้นปีนี้อยู่แล้วแล้วก็มีข้อเสนอจากเพจอาเซียนมองไทยด้วยนะที่เขาก็ติดตามประเด็นนี้นะคะเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนอกจากเอาชุดไทยพระราชนิยมไปจัดแสดงที่ต่างประเทศนะเอาชุดไทยดั้งเดิมเนี่ยไปแสดงให้โลกรู้เลยโลกเนี่ยจะได้รู้กัมพูชาเนี่ยจะได้รู้ว่าชุดไทยเนี่ยมันคือของประเทศไทยนะไม่ใช่ใครๆก็จะมาเคลมได้นะคะเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสีย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่รางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวานนี้นะคะก็คือสุดท้ายก็มีการแก้ไขแล้วก็เปิดบริการได้ตามปกติแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะวันนี้ก็มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็ขออภัยผู้โดยสารทุกคนเลยในความสะดวกที่ไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครนะคะสายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนบางโพทางบริษัทได้มีการระงับเหตุตามมาตรฐานในทันทีแล้วก็มีการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็คือรฟม.นะคะก็อธิบายถึงสาเหตุบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟบนรางเกิดจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์เป็นกระแสไฟแบบตรงนะคะทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนาสัญญาณได้รับความเสียหายพอเกิดเหตุการณ์ก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วต่อมามีการไปตรวจสอบพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะไม่ได้รับผลกระทบก็เลยกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทาง BEM บอกว่ามีการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบร่วมกันไปแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมใช้เวลาโอ้โหยาวนานเลย12ชั่วโมงทดสอบระบบอย่างละเอียดแล้วเพื่อยืนยันความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการกับประชาชนนะคะตอนนี้ระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมที่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถBM ยืนยันในความพร้อมที่จะเปิดให้บริการรถไฟสายสีน้ำเงินตามปกติในช่วงเช้าวันนี้ครบทุกสถานีค่ะก็ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะไม่ได้มีผลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็จะมีการไปตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยเราสลับมาเรื่องของการเมืองบ้างการเมืองช่วงนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของหัวสวนะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องกลุ่มของสวชุดปัจจุบันเนี่ยมี26คนใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีท่าทีจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและผู้นำฝ่ายค้านด้วยก็พูดถึงไทม์ไลน์ของคดีหัวสว.โดยพรรคประชาชนค่ะจะเดินหน้าตามกฎหมายก็คือจะเอาผิดกกต.เนื่องจากว่าทางพรรคประชาชนเชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาก็คือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตอนนี้พรรคประชาชนนะคะทีมกฎหมายกำลังเตรียมคำร้องจะยื่นต่อปปช.ซึ่งมีการเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือร่างกันเสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อาจจะมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นช่วงระหว่างกลางสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานใหม่เกิดขึ้นก็ต้องมีการไปปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้นะคะคุณเท้งบอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปยื่นคำร้องเองที่ปปช.โดยตรงเลยส่วนความคืบหน้าเรื่องการซักฟอกรัฐบาลนะคะไปถึงไหนแล้ววันนี้นักข่าวก็ถามนะจะมีประเด็นอะไรบ้างสว.เนี่ยมีแน่นอนคุณเท้งบอกว่าคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้แน่นอนค่ะก็น่าจะช่วงเดือนตุลาคมถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆอย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนค่ะที่ยัตติจะเข้าสู่สภาแต่ว่าก็ยังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้มากนักนะคะส่วนเรื่องของการหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักเป็นธีมหลักเลยไหมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือจะมีประเด็นอื่นร่วมด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่าตอนนี้เห็นว่าคุณโสพลท่านประธานสภาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าไม่มีนะกระแสข่าวที่บอกว่าประธานจะไปเตะสกัดหรือพยายามบล็อกไม่ให้เอาเรื่องโกงสว.มาอภิปรายเพราะว่ากกต.ก็มีมติสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มของกรรมการบริหารพรรคฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครโดนเลยไงคะมันก็เลยมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะท่านประธานจะให้อภิปรายหรือเปล่าเพราะว่าก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนะ คุณเทงก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้ประธานสภายืนยันในหลักการเช่นนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่หรือว่าอยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเขามองว่าจะเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ก็เป็นสิทธิ์ในการตรวจสอบของฝ่ายค้านนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงที่เห็นฝ่ายค้านเขาขยับตรวจสอบต่อเนื่องเหมือนกันก็คือโครงการ THAI Passport แต่ว่าวันนี้เป็นฝั่งของคุณการดีนะคะเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสบัญชีรายชื่อดร.การดีไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport ของคณะกรรมการดิจิตอลนะคะดร.การดีบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนสนับสนุนการยกระดับทักษะ AI ให้กับคนไทยแต่ว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าและมีความโปร่งใสด้วยสร้างอนาคตให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงจากการติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญก็พบความเสี่ยงสำคัญที่ต้องให้องค์กรอิสระอย่างสตง.เข้ามาช่วยตรวจสอบมาดูการตรวจรับการเบิกจ่ายงบประมาณหัวใจสำคัญก็คือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมใน TOR ที่กำหนดเอาไว้ดร.การดีบอกว่าข้อตกลงคุณธรรมคือกลไกสากลที่เปิดให้มีตัวแทนภาคประชาชนหรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการตรวจรับงานได้แต่โครงการ THAI Passport กลับไม่มีกระบวนการดังกล่าวเลยพรรคประชาธิปัตย์จึงได้ขอให้สตง.เข้ามาใช้อำนาจตามมาตรา45นะคะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งเตือนภัยไปยังกระทรวงดีอีให้ชะลอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไปเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินที่ไม่สามารถจะเรียกคืนมาได้แล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าที่มายื่นหนังสือกับสตง.ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเลยแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อปกป้องภาษีของประชาชนให้คนไทยได้รับประโยชน์จาก AI อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยนะคะนะตอนนี้เป็นยังไงใช้กันไปถึงไหนแล้ว THAI Passport ก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าสตง.จะว่ายังไงในเรื่องนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคดีแอร์มีนาที่เอาเฮโรอีนเนี่ยซุกในถุงผ้าใช่ไหมแล้วก็ลักลอบเข้าไปที่ออสเตรเลียนะคะคือส่วนของน้องแอร์เนี่ยตอนนี้มีการขึ้นศาลไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีการไต่สวนนะคะก็เดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวมาขึ้นศาลใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในคดีส่วนของฝั่งไทยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการขนส่งยาเสพติดนี่แหละวันนี้ทางฝั่งของอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการจับกุมนางสาวมีนาหรือว่าแอร์มีนาลูกเรือชาวไทยที่ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายผลจนจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้3รายมีอีก1รายที่ยังหลบหนีอยู่ล่าสุดคุณวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนนะคะบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนอัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา4รายก็คือนายอุทัยนายนันทวัฒน์นายเอกวิทย์นางสาวจันทราหลายข้อหามีส่วนร่วมกันในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอัยการขอให้ศาลสั่งริบเศษกระเป๋าผ้าลายช้าง7ใบแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะเป็นหลักฐานสำคัญด้านอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนคุณวัชรินทร์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะทำงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแล้วและมีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนจากการตรวจสอบพบว่ายังมีอีก1กรรมที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีได้ให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและอัยการเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำกรณีที่พยายามส่งยาเสพติดออกไปนอกประเทศก่อนจะสรุปสำนวนแล้วส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไปสำนักงานคดียาเสพติดจะเป็นผู้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญานะคะขณะนี้ยืนยันมีผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องทั้งหมด3รายส่วนนางสาวจันทราเป็นผู้ต้องหาอีก1รายที่ยังคงหลบหนีอยู่ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกับขบวนค้ายาเสพติดข้ามชาติต่อไปค่ะนอกจากเรื่องของยาเสพติดพูดถึงสิ่งผิดกฎหมายนะโอ้ยอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยผอ.โรงพยาบาลสต.จังหวัดปทุมธานีไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่กันแล้วลูกน้องหลายคนบอกว่าไม่อยากเล่นเลยนะเพราะเล่นทีไรเนี่ยเสียทุกทีนะคะล่าสุดวันนี้บิ๊กแจ๊สนายกอบจ.สั่งเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีค่ะก็ชี้แจงถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากได้รับทราบเรื่องสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชายืนยันว่าผอ.คนนี้มีพฤติกรรมไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่จริงแล้วก็ขอยอมรับในฐานะที่เคยรับราชการมาก่อนว่าพฤติการลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะพอมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่องค์กรวันนี้เลยออกคำสั่งให้ผอ.คนนี้ย้ายมาช่วยราชการก็คือถูกสั่งเด้งนี่แหละค่ะมาอยู่ที่อบจ.ปทุมธานีให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมมีผลทันทีและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันส่วนเรื่องของบทลงโทษก็จะเป็นไปตามมติของครม.ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการก่อนเพื่อพิจารณาลงโทษว่าจะเป็นการปลดออกหรือว่าไล่ออกยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องนะคะนี่มีที่ไหนไปชวนลูกน้องมาเล่นไพ่นะแล้วเป็นถึงผอ.โรงพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเราทิ้งท้ายกันเรื่องของการรณรงค์ให้ทุกคนเดินทางด้วยรถสาธารณะกันนะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนนะคาร์ฟรีเดย์ภาคส่วนต่างๆนะคะเขาก็จะรณรงค์ชวนคนไทยให้ใช้รถสาธารณะเดินทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างคนกรุงเทพนี่เราก็ปรับตัวง่ายๆนะคะรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายค่ะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นนะคะยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนที่นำรถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครในวันพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการเลยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีที่ห้องออกบัตรทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยขณะที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้าก็ขอความร่วมมือห้ามปั่นจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ด้วยนะก็ระวังการเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นนะคะส่วนเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อกี้นี้ตอนช่วงค่ำๆนี่ใครดูวอลเลย์บอลกันบ้างช่วง18นาฬิกาเราอัปเดตเหรียญหน่อยนะอันดับ1นะคะยังเป็นจีน29เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาติดๆ8เหรียญทอง12เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม32เหรียญส่วนไทยเรานะคะอยู่อันดับ53อันดับ5ขออภัย3เหรียญทอง1เหรียญเงินค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือดุเดือดมากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็สู้กับจีนแบบสุดพลังมากๆนะคะแม้ว่าสุดท้ายเราจะแพ้จีน2ต่อ3เซตนะในศึกเอเชียนเกมส์2026รอบ4ทีมสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปรอชิงเหรียญทองแดงแต่ว่าบอกเลยว่าจีนก็เหนื่อยนะรอบนี้นะก็เดี๋ยวติดตามเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกรุงบาดียอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกรุงบาดียอฟได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรองรีเอิมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองรีเอิมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายีอาร์ฟูอานมาบรูคอัลเกดรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายีอาดฟูอานมาบรูคอัลเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพระท่านนายวาฮานคาชาทุเรียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยรวาณในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี

โคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780557 5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะพลตำรวจโทรุธพลเผย DSI เตรียมส่งสำนวนคดี Forex 3D เข้มหมายเรียกสมชาติปมนอมินีและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
14: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรุตพลเผยเตรียมส่งฟ้องคดี Forex 3D สัปดาห์นี้ยอมรับมีชื่อภาวุธในสำนวนส่วนสมชาติสสภูเก็ตพรรคประชาชนปมนอมินีนัดหมายเรียกครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้หากไม่มาจะดำเนินการตามขั้นตอนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีของนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติในลักษณะนอมินีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่3โดยกำหนดให้นายสมชาติเข้าพบในวันที่28กันยายนนี้และเป็นความประสงค์ของนายสมชาติเองโดยคาดว่าจะมาตามหมายเรียกทั้งนี้หากไม่มาตามหมายเรียก DSI จะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายโดยต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแจ้งให้มาพบหรือให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมาพบตามกำหนดหากไม่มาพบก็จะมีขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายส่วนจะสามารถออกหมายจับได้ทันทีใดหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการไปตามขั้นตอนขณะที่ความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์พลตำรวจโทรุจพลกล่าวว่าขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสำนวนมีชื่อของนักการเมืองหรือศิลปินรายอื่นหรือไม่พลตำรวจโทรุจพลขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนสำนวนมีชื่อนายภวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุจพลตอบสั้นๆว่ามีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ไปติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพลูกยางสาวไทยสู้สุดกำลังแต่พ่ายจีน2-3เซตในรอบรองชนะเลิศรวมถึงผลงานนักกีฬาไทยในชนิดกีฬาอื่นๆกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
4: ผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพลูกยางสาวไทยลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนซึ่งนับเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียผลปรากฏว่าจีนสามารถล้างตาสาวไทยได้สำเร็จชนะไปอย่างสุดมัน3-2เซตด้วยสกอร์23-25 25-21 25-11 26-28และ15-6ทำให้ทีมชาติจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมสาวไทยจะชิงอันดับ3กับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมแบดมินตันชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมชนะมาเก๊าไป3-0คู่ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายจะไปพบกับไชนีสไทเปวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปขณะที่ทีมแบดหญิงไทยจะพบกับทีมชาติจีนในเวลา 7:30 นเป็นต้นไปด้าน
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง2,700 บาทแถมทันที1กล่อง จัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

สายันสัญญากับบทเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถไถนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเขาบอกว่าเกษตรกรเกษตรกรรมทำงานด้านการเกษตรที่ปลูกพืชนะฮะไร่พืชสวนในนาข้าวพืชผักผลไม้ทุกชนิดเนี่ยจะต้องพึ่งพาไอ้หนุ่มรถไถซึ่งขับรถไถนะตามท้องไร่ท้องนาปรากฏว่านะความรักไม่เข้าใครออกใครทุกสาขาอาชีพไอ้หนุ่มรถไถเนี่ยมีความรักสิก็เฝ้าแต่มองว่าเมื่อไหร่สาวเจ้าจะมาเพราะว่าไอ้หนุ่มคนนี้ขับรถไถอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยขับเพียงคนเดียวนะรถไถเนี่ยคนจะขับเพียงคนเดียวแม้ว่าจะไปอยู่กลางไร่นาการทุ่งกลางทุ่งกว้างๆ ก็ตามทีแต่ก็ต้องเรามัดระวังนะฮะในการจ้องมองหานะเมื่อไหร่คนรักที่จะมานะครับเนื่องจากทำงานที่หนักหนาสัตว์แล้วก็ยังห่วงใยเรื่องราวของความรักความคิดถึงนะครับ

อยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านฝากดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับหลีกเลี่ยงในการสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าโควิด-19 ยังมีอยู่และก็การเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยมันจะติดต่อได้ง่ายไปไหนควรสวมแมสหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือด้วยหรือมีสเปรย์ล้างมือด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีสามารถจะใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแม้ว่ากระทั่งโควิด-19 จะหมดนะแต่ไม่หมดจริงๆฮะคือว่าที่ช่วงระบาดหนักนั้นคือว่ามันผ่อนคลายลงแล้วเพราะมียารักษาตามคลินิกต่างๆสามารถจะซื้อได้หรือไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้รักษาได้เองถ้าอาการไม่หนักนะครับเป็นว่านะครับฝากดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับหลายท่านนะฮะก็สูงวัยอายุอนามมากแล้ว60 70 80 90เกือบ100ก็มีหรือ100ก็เรียกได้คุณตาเปรืองคงสุวรรณเนี่ยท่านเหล่านี้ละฟังสุภาษิตแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองครับอโรคยาปรามาราภากว่าไม่มีโรคไปรับไอประเสริฐเรื่องนี้คือเรื่องจริงมีโรคภัยแค่เจ็บอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าเก็บไว้รักษาด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตามผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายและหลายท่านบอกมีบุญล้านมีใครต่อใครที่บริเวณอยู่ใกล้บ้านและเอาใจใส่ดูแลอยู่สั่งซื้อให้ตรงนั้นก็หมดห่วงหมดใยกันไปแต่ว่าหลายท่านอยู่คนเดียวฟังคนเดียวท่านคือหมอคนแรกท่านต้องช่วยเหลือตัวเองตามคำพระสอนที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าหลายท่านสามีก็เสียชีวิตไปแล้วหลายท่านภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วท่านนั่นแหละต้องดูแลตัวเองหลายท่านลูกหลานไปทำงานไกลลูกหลานก็ดูแลครอบครัวใหม่ของเขาท่านแหละต้องดูแลตัวเองนะครับให้อยู่ให้นานที่สุดและมีความสุขที่สุดนะรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้ให้กำลังใจนะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทำอย่างไรเราเกิดมาแล้วมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานเราก็ไปดูแลรักษาใจใส่ให้มันทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดแล้วก็อาการแก่เนี่ยวัยรุ่นสองบออะไรท่านบอกคำว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บนะ เอาเป็นอันว่าญาติเพียงญาติยาของสุภาษิตเนี่ยเป็นวัยรุ่นสองบอกันทุกท่านเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักดูแลร่างกายจะดีกว่าคนที่อายุน้อยแต่ไม่ดูแลร่างกายเลยบางทีเนี่ยโทรมและทุกทรมานป่วยหนักกว่าคนอายุเยอะๆก็เป็นได้วันนี้หลายท่านมาถูกทางแล้วที่มาทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าสูตรกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิสันท่านเหล่านี้แหละผลิตภัณฑ์เหล่านี้แหละที่สร้างสรรค์รายการให้สุภสิทธิ์ได้เจอกับญาติเพลงญาติยาทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดครับชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวชาคราเข้าไปในเพลงลูกทุ่งชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์ขอให้ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับก่อนจะบอกเก่าแล้วค่ะเรื่องราวของสรรพคุณวิซอนดูแลดวงตากาแฟเฉินฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพและก็สูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองที่จริงดูแลร่างกายตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเป็นต้นมาเลยจนถึงอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าอายุถึง110ปีแล้วก็ดูแลถึง110ปี120ปีแล้วก็ดูแลจนถึง120ปีขณะนี้คุณตาปรุงของสุวรรณที่ทานสูตร1สูตร2ของเราอยู่และทานทุกอย่างของเราอยู่อายุเกือบร้อยแล้วนะครับเป็นนั้นว่าทานดีแล้วก็บอกต่อนะครับทุกผิดฝันวิชาบันสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงแล้วก็ของใกล้จะหมดนะฮะหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดหรือหมดไปนานแล้วต้องการทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายท่านอยากจะทดลองก็สอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999นะครับก่อนจะฟังผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุขภาพมาฟังเพลงของเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถสูงครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มได้ร่างทองกลับมาไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิไซใช้สารสตีวีออลเกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แล้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิไซปลอดภัยสุดๆไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำเนิดไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ทุกโรคจริงๆมะเร็งก็ยังดื่มได้ไม่ได้ไปรักษานะแต่ทำให้ท่านดื่มได้มียาเพียงยาของสุภสิทธิ์นะบอกว่าเป็นมะเร็งนะฮะลูกหลานเนี่ยซื้ออะไรตรงนี้อะไรของดีมีประโยชน์และแพงๆทั้งนั้นมาให้ทานก็ทานไม่ได้ก็ไม่มีแรงนะฮะในการเข้าไปสู่นะเขาจะให้รังสีหรือจะไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับรังสีทางการแพทย์นี่แหละนะฮะก็ทำไม่ได้ไม่มีเลี้ยวมีแรง ก็ปรากฏว่านึกได้ว่าเมื่อก่อนนี้ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็หยุดไปนานมากนะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ดื่มฮะนั่นก็คือว่าออกจากหยุดทำงานเนาะก็เกรงใจสามีลูกตาว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็หยุดไปหลายปีมากแล้วก็นึกถึงได้ว่าอะไรก็ทานไม่ได้ก็มันถึงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ก็โทรมาสั่งเนาะนะลูกหลานที่เคยไม่เห็นด้วยเมื่อตอนนั้นดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามีก็เคยไม่เห็นด้วยเรื่องราวของการดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ตรงนั้นพอไปดื่มได้เท่านั้นแหละตอนนี้สั่งกันเต็มที่เลยให้นะเอากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปดื่มแล้วก็ทุกวันก็ดื่มแล้วก็ดีด้วยมีเรี่ยวมีแรงในการทำเคมีนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับญาติเพียงญาติยาครับพูดด้วยความสัตย์จริงไม่โกหกไม่จกตานะครับมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยหันดีทอลไซลาสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณพลสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นร้านเฮลินจือศพเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีถ้าไม่ลองเดี๋ยวจะหาว่าสุภาษิตโมโออวดนะครับไปดูซิว่าพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่า2กล่อง500บาทเราก็ส่งให้ฟรีแล้วถ้าซื้อ5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทเรื่องราวของวิสซอนตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เป็นแต่ต้องทานวิสซอนหลายท่านบอกแพงก็ทานไปแล้วถูกก็ทานไปแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาลองวิสซอนสักกล่องทับประทับใจและซื้อตามโปร1กล่องทานได้1เดือน2กล่องทานได้2เดือนกล่องละ2กล่องละ900บาท2กล่อง 1,800 บาท3กล่อง 2,700 ตกกล่องละ900บาททหารเป็น4คือแถมให้อีก1 4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทอยากท่านได้ทานอยากได้ลองนะครับแล้วมาพูดถึงสูตร1สูตร2กวนใจผู้สูงวัยกวนใจผู้สูงอายุนะฮะนั่นคือสูตร1สุภาษิตและวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะฮะหลายท่านมีเบาหวานกำลังไขมันก็เอาไปทานได้แล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขังเกรงปัสสาวะนะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกถึงเรื่องราวของความเสื่อมสมในร่างกายวันนี้มาดูแลสมบูรณ์ให้สมบูรณ์กับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุภสิทธิ์และวิชันนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจหมดประจำเดือนมาดูแลเลือดลมเลือดลมดีแล้วก็ดีไปหมดกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันทุกท่านทานเหมือนกัน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆครับเป็นยาอายุวัฒนะด้วยบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หดเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นพลัดดึกต้องทานให้ถ่ายดีขึ้นจะได้ไม่ท้องผูกและก็ที่สำคัญจะไม่ได้เป็นริดสีดวงทวารและลำไส้อักเสบหรือกระเพาะอาหารมีปัญหาเพราะว่าท้องผูกนั่นเองนะครับทานเพียง3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลดีและถูกมีอยู่จริงนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาท4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรก็ดีโทรมาที่สุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ0836931999จดไว้ครับจดไม่ทันอย่างไรพยายามจดให้ได้ภายใน3ชั่วโมงนี้พรุ่งนี้7เป็นโมงเช้าโทรมาสั่งซื้อสุภาษิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เชิญนะครับสุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่าสุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่ากลับไปถามเมียดูก่อนและตามไปด้วยข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณครับ

0: เป็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1
0: เมื่อก่อนเมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1กล่อง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบเห็นทุกท่านแล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักต้อง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
1: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออ
1: ื
0: มอยากจะพูดว่าก
1: ินมากโลไลวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินแล้วมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนั้นมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเคืองอยู่นิดหน่อยเพราะเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
2: ยี่สิบกระปุก
0: เ
2: ลยนะ
0: แล้วกินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
2: พอมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
2: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่าง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทานร่วมกัน
2: เลยนะ
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
2: จ้าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
2: ขอบ
0: คุณครับคุณป้า
3: ผมแข็งแรงแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนา
3: ะ
4: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดิ
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เออ
3: จริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ล่วงเนาะ
3: เราสักมันก็ไม่ล่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อน

0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
1: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
1: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
1: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
0: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
1: ่
0: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
3: ่อร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: คะผู้ชายคนที่พาหนูไปนอนค้างโรงแรมแล้วไม่ให้เงินหนูค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพาเขาไปแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาล่ะคุณ
2: เออเรื่องอะไรผมจะจ่ายล่ะก็เมียผมเองนี่ครับ
0: โอ้ยฉันเลิกกับแกตั้ง2ปีแล้วอย่า
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปตกลงกันใหม่ให้ดีจะเอายังไงแล้วก็ค่อยมาบอกผม

0: หมูครับผมถูกฟันหัวแตกครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนล่ะคุณ
0: เหตุเกิดที่หัวผมเลยครับ
1: ผมถามว่าคุณถูกฟันที่ไหน
0: ก็ที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ตอนที่คุณถูกฟันน่ะคุณนั่งหรือว่ายืนอยู่ที่ไหน
0: โอ้ผมก็ยืนอยู่บนรองเท้าผมเนี่ยครับ
1: ผมว่าคุณนี่ไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าดีกว่านะหายบ้าแล้วค่อยมาแจ้งความนะ

0: หมู
1: ครับผม
0: กูร้าที่ปล้นเมื่อคืนนี้เป็นยังไงจับได้ไหม
1: เรียบร้อยครับผม
0: ไหนเอาตัวมาดูหน่อยสิ
1: มันหนีไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: โถ่เอ้ยแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้าย
1: รู้คนเดียวครับชื่อนายมากครับ
0: นามสกุลอะไร
1: นามสกุลไม่ทราบนะครับผมวิ่งตามไปถามมันก็ไม่ทันมันวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับท่าน
0: ว้า

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมก่อนหน้านี้ตำรวจปวดหัวเพลินพรมแดนเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกสันติดวงสว่างฐานเกณฑ์คนจนนะครับไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนนะครับอีกสักครู่เจอกันอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780557 5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
7: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องรัฐหน่วยงานรายงานผลผู้เข้าเกณฑ์ภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องจากผู้ได้รับผลกระทบตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยระบุว่าหลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและหน่วยงานด้านการบังคับคดีดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดโดยชุดแรกพิจารณากันกองข้อร้องเรียนและชุดที่2ทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยนายประกรณ์ระบุว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างคณะกรรมการภายใน30วันทั้งจำนวนคดีและรายละเอียดต่างๆจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในทางคดีเข้ามาตรวจสอบข้อมูลรวมถึงยื่นเรื่องกรณีที่ยังตกหล่นโดยตั้งเป้าให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขณะที่กรณีการช่วยเหลือการทุจริตนายประกรณ์ยืนยันว่าไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการทุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วจะสามารถกลับเข้ามาเล่นการเมืองได้หรือไม่นายประกรณ์ระบุว่าการนิรโทษกรรมคือไม่ถือว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดทางด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหากกรณีใดยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการได้โดยจะเปิดช่องทางทั้งทางไปรษณีย์อีเมลและช่องทางทางราชการนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: รัฐบาลแจง FTA ไทย EU ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติ UPOV 1991ย้ำกฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองสิทธิเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อวอนอย่าสรุปล่วงหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย EU และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีได้ให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรและผู้ภาคส่วนโดยแยกข้อที่จริงออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนคือสิทธิ์ของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเนื่องจาก FTA ไทย EU ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับ
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
4: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคิดฮอดทุกคนนั่นก็คือคิดถึงทุกคนนะครับเสียดายฮะจังหวัดที่ทักทายนั้นเป็นจังหวัดแถบภาคอีสานทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าร้องมาอย่างไรอยากให้มนแคนแก่นคูนทักทายภาคกลางด้วย ลพบุรีสิงห์บุรีเชียงรายอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาระยะเพียงยัดยาที่ฟังได้เนี่ยสุภาษิตคึดฮอดทุกคนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งบำรุงกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนทั้งท่านหญิงท่านชายเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยสำหรับท่านชายครับฉี่ลดขากรรเกงเนี่ยปัสสาวะกลั้นไม่อยู่ทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยทานสูตรหนึ่งแล้วก็เข้าสู่เวททองสำหรับท่านหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยสูตร1สุภสิริวิชั่นที่จริงทานมาตั้งแต่อายุ20ได้เลยนะเขาบอกว่าคนโตนะครับทานได้นะครับก็คือถ้าตามหลักจริงๆอ่ะเขาจะทานยาเหมือนคนโตอ่ะแต่ว่าตั้งแต่อายุ12นะแต่ว่าเราปรับเป็นยาแพทย์แผนไทยตรงนี้เราอยากให้ผู้ที่มีอายุประมาณ 18-20 ปีขึ้นไปถึงจะทานได้นะครับเราตรงนี้เรานะพิกัดไว้เท่านี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทานได้อย่างชัดเจ

สะดวกพอดิบพอดีจะได้ไม่เป็นลิสดวงทวารหนักและก็ลิสดวงลำไส้หรือปัญหาลำไส้อักเสบระบบนะร่างกายเนี่ยอักเสบนะครับทาน2แคปซูล3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับบรรจุถึง60แคปซูลเลยฉลากสีน้ำเงินสุด2นะครับหนักแล้วทาน2สุดร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันทั้ง2สูตรก็ได้กระปุกเดียวเสียค่าจะส่งเกเวนปลายทาง50บาทเป็น400อย่าให้เริ่มต้นที่สั่ง2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับสั่งเท่าไหร่เราก็ส่งนะครับเงินทองเป็นของมีค่านะครับเขาบอกว่ายังไงก็หายากนะเงินทองอยากให้ท่านจับใจใช้สอยซึ่งได้ของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์เราคัดสรรเนี่ยคนทั่วโลกนี้ต้องการ24ชนิดเมื่ออยู่ในกาแฟเทียนฉายกาแฟคนทั่วโลกที่ต้องการเนี่ยลำดับ1ถึง24ล้วนแต่สารสกัดแพงๆทั้งนั้นเลยเราก็สนองความต้องการเพราะว่ามันสารสกัดชั้นยอดนะฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยดีสุดๆแล้วไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บบอกว่ากำลังแค่มาโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยหันที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียจากร่างกายคุณเพลิงสมใจเสียตาดีผมนะขึ้นปวดก็แก้ตามข้อตามข่าวตามกระดูกก็หายไปมีเซมันคอเลสเตอรอลถ่ายไปเข้าไปคุมตามข้อตามกระดูกแล้วก็มีใบเปกวัวสกัดส่งเสริมกับจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินซื้อสองศพเกาหลีอายุเป็นยาอายุวัฒนะ1ปีและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อนวิธีการเอาเข้าสู่ร่างกายฮะบอกให้ความสุขกับร่างกายด้วยนะให้รางวัลชีวิตกับร่างกายด้วยดื่มกาแฟดีๆนะกับกาแฟเทียนฉายกาแฟกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ส่งให้ฟรีกับกาแฟเทียนฉายกาแฟนะครับแล้ววิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิ่งในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เบ็ดต้องทานวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทขอประทานอภัยญาติพี่ญาติยาด้วยนะครับที่มีเสียงสุนัขสอดแทรกเข้ามาสู่รายการสุภาษิตจัดรายการต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเจ้าหมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แกวัตันเอกประพันธ์ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สกลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บกสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถณตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขยะชุมชนโคกสมโรงและก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพนัยคมร้านคิดว่าจะโชคแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนนะครับก็อยากท่านได้ไปซื้อกันนะครับเสียงสงบลงบ้างแล้วนะครับกับประธานอภัยอย่างสูงยิ่งเลยนะฮะต้องขออภัยทางสถานีด้วยนะท่านผู้อำนวยการท่านผู้บริหารด้วยนะครับคือว่าสุภาษิตจัดรายการแล้วก็มีเสียงสุนัขเสียงมันสอดแทรกเข้ามาในห้องจนได้นะเพราะว่าไม่ได้ใช้ห้องเก็บเสียงที่จริงก็พอสมควรฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้ประตูกระจกชนิดว่าการเสียงเข้านะครับขอประทานอภัยนะครับขอประกาศชื่อยะเพียงยะยะบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณสมานพักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร1สุภาษิตและวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าสด3กระปุก 1,400 บาทแถมให้เลยนะครับคุณปัตตานีอินสะอิสอาตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทคุณอาบคุณลุงอาบปากเกร็ดใกล้วัดทุ่งสงบตำบลไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานีพระอาจารย์นะให้สั่งให้สูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณสมนึกรักรุ่งศรีตำบลกระจันอู่ทองชลบุรีสั่งสูตร1 1กระปุกพร้อมค่าจัดส่วนที่400บาทคุณบุญชูมั่นใจนะครับตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวิซอนหนึ่งกล่องกาแฟ2กล่องสูตร2 1กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทโกสุมตำบล

โคกพุทราโพทองอ่างทองกาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันสนิทบอกฟังกลางคืนในประจำเลยกลางวันก็น่าจะฟังด้วยนะครับตัวเทวราชชโยอ่างทองกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณทวินบัวเอี่ยมตำบลวังน้ำซับ4ประจันสวนบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสังเวียนรังรักตำบลสามเรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยาสุด2ลูกเฝ้าสด2กระปุก700บาทคุณพี่กัลยาณีพิทักษ์บุรีตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสวรรณ1กล่องสุด2ลูกเฝ้าสด1กระปุก 1,250 บาทคุณพรพาเงินพันตำบลห้วยหอมตาครีนครสวรรค์วิสวรรณ1กล่องสุด1 1กระปุกสุด2 1กระปุก 1,600 บาทครับคุณระเบียบพิธีมตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอยู่บ้านโนนหัวช้างนะครับลูกค้าเก่าจะประจำกาแฟเทนแชกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพิชพิบูลตำบลสองพันเนียงบ้านแพรกพระนครสิทธิยากาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อัญชลาพรอัญชลีพรชิมสาหร่ายบ้านร่อมท่าเรือพระนครสิทธิยากาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณม้วยทวีธนทันชัยตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณคำนนเหลือช่างตะวันน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสวรรณ1กล่อง900บาทนะครับคุณประภัยสงวนพันธ์ตะวันโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่2กล่อง500บาทอยู่บ้านคลองตาปิ่นนะครับคุณสุนีคุ้มวงตะวันศรีประจันอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสะอาดผู้ระหงตะวันวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณนายนาพลอยสีขำตำบลเสาไห้อำเภอเสาไห้สระบุรีกาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณวิรัตพดุงโอดตำบลกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่องสุด1 2กระปุก 1,700 บาทคุณป้าทองกวยคันธนูตำบลบ้านแก้งเฉลิมพระเกียรติสระบุรีสุด2ลูกฝาสด2กระปุก700บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของป้าน้อมวิชานำซึ่งทานวิสันมาเป็นประจำแล้วและคุณตาปนของสุวรรณให้ทานวิทานสุด1สุภสิทธิ์และวิชันสุด2ลูกฟ้าสดตั้งแต่อายุ93จนถึงบัดนี้อายุจะครบ100อยู่แล้วบอกแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นที่แรกเดินเหินไม่ได้เลยต้องถัดมาเข้าห้องน้ำใส่ไปทั้งตัวเมื่อตอนทานข้าวต้องใช้แก้วพลาสติกแทนแก้วน้ำมิฉะนั้นอาจจะตกหกหล่นแน่นอนนะฮะถ้าใช้แก้วทั่วไปจะแตกแน่นอนแล้วก็ผิวที่เคยเป็นไฝฝีกระทั่วทั้งร่างกายด้วยอายุนานมากขึ้นเดี๋ยวนี้หายไปและผิวพรรณสงใสสดใสมากออร่ามาเต็มและก็กินข้าวได้นอนหลับนะดีมากอายุยืนยาวผมที่ขาวโพลนทั้งศีรษะเป็นสีดอกเหลาคือมีสีดำมาแจมดีมากดีมากจนปัจจุบันนี้มีคำให้สัมภาษณ์นะคือตอนอายุจะร้อยนี่แหละบทสัมภาษณ์ที่สุภสิทธิ์จะสอบถามหรือฟื้นอายุ90ตอนอายุ93ที่สัมภาษณ์กับสุภสิทธิ์นั้นท่านก็นะไม่ได้ตอบนะแต่ให้ทราบได้ว่าปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเมื่อฐานสุด1สุภสิทธิ์วิชั่นสุด2ลุงฝ่าสุดนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์กันหลังจากจบเพลงนี้สิริพรอภัยพงศ์กับเพลงที่ชื่อว่าแรงใจไรวันครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะถ้ากินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: คุณตาประยูรคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
3: า
2: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
3: ฮะสูตร1เท่าไหร
2: ่3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
3: ยังแถมอยู่ไง
2: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างนะ
3: โอ้นี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหม
2: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
3: เก้าหวาแล้ว
2: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าก ว่าเนี่ยนะ
3: เก้าหวาแล้ว
2: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
3: เมื่อก่อน
2: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์มานะจนเป็นสุภสิทธิ์และวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
3: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไม่ไกลๆอะไรมันเหนื่อย
2: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
3: ดีกว่า
2: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
3: เยอะยานี่เหงาดีแน
2: ่ครับ
3: ยาดี
2: เขาว่า
3: เมื่อก่อนนี้กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
2: ครับ
3: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
2: ครับ
3: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
2: แถมให้
3: อ
2: ่ะแถมพิเศษ
3: เรื่องแถมอยู่เปล่าเนี่ย
2: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละนะ
3: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นแกนี่แกกินยาเม็ดๆมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินแกอยู
2: ่
3: ยาสั่งเรื่อย
2: ตาเน
3: า
2: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
3: า
2: ะคุณตากินไปเถอะคุณตา
3: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
2: ก็อายุยื
3: นอายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
2: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
3: เขาเดินก็ไม่ได้เ คือคนมาเหนือเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่าเ
2: นาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
3: หนูก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ปกติแม่ยาก็ดี
2: เนาะส่วนเป็นส่วนสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพรรณเขาบอกผิวพรรณคุณตาดีมากเลยนะ
3: ผมมันบอกสั่งเทวพ่อพันเทพันเท
2: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยแหละครับครับคุณตา
3: ฮะ
2: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพรรณของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
3: ดีขึ้นจะอ้วนเลย
2: เหรออุดมสมบูรณ
3: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยานี
2: ่ครับบอกว่าลูกสาวเซลเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
3: ตายมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยโอ้แต่งตัว
2: นะ
3: วันวันนี้เนี่ยตาไม่รอสั่งยา
2: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
3: มันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
2: ่ครับผม
3: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
2: ครับผม
3: ไม่สนใจใครหรอก
2: ครับ
3: สนใจยาอย่างลูกเดียว
2: ครับผม
3: กินยาเข้าไป
2: ครับ
3: คร
2: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
3: เอาง่าย
2: แค่นี้ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ุกวันนี้ก็ให้เคอรี่ไปส่งนะแล้วก็เตรียมเปิดโทรศัพท์รอด้วยนะคอยรับโทรศัพท์จากเคอรี่เดี๋ยวเขาจัดส่งให้นะครับสุภสิทธิ์จัดส่งให้หลายบริษัทด้วยกันนะฮะไม่เคอรี่ก็บริษัทเบสนะครับหลายๆบริษัทนะที่ทำสัญญากันอยู่นะครับช้าบ้างเร็วบ้างขอประทานอภัยขัดข้องตอนไหนก็ต้องขอประทานอภัยแต่พยายามจะจัดส่งให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นสุด1สุด2กาแฟเทียนไฉคอฟฟี่วิสซอนอยู่ที่บ้านท่านนั่นแหละสั่งแล้วก็รอรับได้เลยเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศขออนุญาตให้ท่านคอยฟังโทรศัพท์นิดนึงเพราะว่าเขาจะโทรศัพท์ก่อนจะถึงบ้านท่านนะหลายท่านก็ไม่ได้รับโทรศัพท์คือมันจะมีข้อดีข้อเสียคือรวดเร็วจริงแต่ว่าจะไม่เหมือนส่งทางไปรษณีย์ไปรษณีย์เขาจะรู้จักเลขที่บ้านของท่านนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเก็บเงินปลายทางก็ต้องเจอตัวท่านอยู่ดีนะครับไว้วางใจทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ก่อนหน้านี้ครับไผ่พงศธรสาวกันตรึมข้าวทิพย์ธิดาดินกรัมเติมกันตรึมรืมบนลงก่อนหน้านั้นบทสัมภาษณ์ป้านมวิชานำแล้วก็คุณตาปรุงของสวนอยากได้อะไรโทรมานะครับพรุ่งนี้7-8โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาเลยเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ก้องห้วยไร่ครับใส่ว่าสีบอทิมกันเมื่อสักครู่ให้เคอรี่มาส่งได้ปะส่งได้แต่ของฮะสุภสิทธิ์เอาไว้จัดรายการก่อนนะครับกลัวว่าเขาจะตีกลับมาสิส่งสุภสิทธิ์ไปแล้วนะครับเบลนิพาดาไปพักสักครู่ครับยมุนคลื่นนี่ไปในชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เพื่อกล่อมหัวจิตหัวใจกล่อมกวนให้ยับเพียงใจได้นี่มีความสุขได้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนช่วยกันฟังอีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา
16: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
19: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
20: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่านางรองนะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่อมตะเพลงหนึ่งนะครับขับร้องโดยทูลทองใจนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงยาๆ ที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักฝ่ายรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ประธานโทษชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพลงยาทุกท่านที่ติดตามเราฟังสุภาษิตในชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มิตรรักรายการญาติเพลงยาหลายๆท่านก็ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านตาแป๊วเลยฟังสุภาษิตจนถึงชั่วโมงที่3ก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนั่นคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1บำรุงกายสุภาษิตไลฟ์วิชั่นครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคุณต้องทานเพื่อเสริมสร้างพลังให้ร่างกายกลับไปเป็นหนุ่มสาวดังเดิมและท่านมีประวัติกดดันไขมันทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันไปได้เลยเพื่อร่างกายที่ดีกว่าชีวิตที่สมบูรณ์ครับทาน3แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะทำให้กินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับปวดทุกทรมานชาเปลือกมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่นะครับปวดทั่วสรรพางกายนะครับทานเลยแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอันแน่นจัดเต็มระดับพรีเมียม24ชนิดใส่จริงใส่ของแท้คุณภาพสูงคัดสรรอย่างดีครบถ้วนอย่างแน่นอนสุภาษิตรับขอรับประกันเป็นกาแฟดีที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาและก็ที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับกาแฟนี้ถ้าไม่อร่อยนี้จบเลยนะจะดีสักเพียงใดเป็นกาแฟที่ดีด้วยและอร่อยด้วยมีอยู่จริงนะกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับดื่มวันละ2 ซอง 2 ซอง 3 ซองตามใจปรารถนาของท่านมีแต่ดีกับดีกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาครับพรุ่งนี้ประมาณ7เป็นโมงเช้าโทรมาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เลยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านจดได้ในชั่วโมงที่2หลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ได้อีกเป็นว่าทยอยจดนะแล้วก็สุภาษิตจะบอกช้าๆแล้วล่ะชั่วโมงที่3นี้นะครับเห็นใจญาติเพียงญาติยารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละ

ไม่ได้เรียนหนังสือและท่านไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะมีเหตุผลหลายประการนะและญาติเพียงญาติยาเชื่อไหมว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจบไม่ต้องสูงอะแต่ว่าเก่งฮะสมัยก่อนเนี่ยคนจบป.4เป็นครูบาอาจารย์เลยนะนะครับเป็นว่านะครับจดหมายเลขสุภาษิตไว้นะครับ0836931999ญาติเพียงญาติยาเลยท่านจำอย่างได้อย่างเดียวแล้วก็โทรมาได้ด้วยน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งจดอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ในภาคกลางวันนี้สุภาษิตอาจจะไม่ได้ขอบคุณญาติเพียงญาติยาอย่างครบถ้วนเดี๋ยวสุภาษิตจะขอบคุณในชั่วโมงที่3นี้นะเลยท่านฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2เนี่ยก็ไม่ได้ขอบคุณกันแ ม้นว่านะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรียานะครับแล้วก็พี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตนป่าตาลเพิ่มลพบุรีครับป้าเพลินป้าโอแกวัตติป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสุวงช่างทองนะครับป้าสุวงแล้วก็ป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัดตีในโรงชยูอ่างทองนะครับแล้วก็พี่ละอีธิรันรุ่งตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยานะครับคุณลุงพลมาธารลักษ์ตะบนบ้านอีอำเภอเมืองทองพี่ละอีธิรันรุ่งบอกหรือยังลีธิรันรุ่งตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาบอกเป็นครั้งที่2เนาะพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพตองอ่างทองนะครับแล้วก็พี่นะหลายๆท่านเนาะป้าน้อมวิชานำด้วยพี่เพทูลจันงามด้วยเจ๊หมูป่าโมกด้วยป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้านะครับทุกท่านเลยนะครับนะที่ฟังสุภาษิตในค่ำคืนนี้สุภาษิตขอขอบพระคุณครับบอกดีเจต้องมีคนฟังนะไม่มีคนฟังเป็นดีเจได้อย่างไรฮะต้องเป็นเจดีในบัดดลแต่ว่าไม่มีสักครั้งที่สุภาษิตจัดรายการแล้วไม่มีคนฟังเพราะว่าย่าเพียงย่าหยาเป็นที่รักแล้วก็รักดีเจเนาะไม่รู้ละตูเอาฮะติดตามรับฟังสุภาษิตเนี่ยสุภาษิตรักแฟนรายการทุกคนอยู่แล้วล่ะส่วนญาติเพียงญาติจะรักหรือไม่รักไม่ได้บังคับนะแต่ว่ารักนี่ก็ดีนะจะได้อยู่เป็นให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปตราบนานเท่านานครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7:00 น.สอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ชั่วโมงที่3แล้วไปเพลินเพลงเพราะๆกันยาวๆไปเลยครับตะวันรับฟ้าขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยชาตรีศรีชนครับเพลงเก่านะครับอนุรักษ์อยู่แล้วสำหรับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับเพลงที่ชื่อว่าสมัครรักสมัครแฟนครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกกูในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างครับพี่
1: ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะได้ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะขึ้นจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มัน
1: เหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราดิพี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหม
1: ด
0: ีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้าสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสั่งแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินมันจะกินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆหรือให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่
2: จ้า
0: ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: บทเพลงก่อนหน้านี้แผลที่หัวใจยอดรักสลักใจแล้วก็จอมขวัญกัลยาแผลที่หัวใจเช่นเดียวกันเป็นเพลงแก้นะครับมาถึงเพลินพรมแดนครับอติศักดิ์มังกรครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อ้ยยาอาจารย์ครับ
1: หือ
0: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: โอ้ยอ่ะปวดช้ำอ่ะอาจารย์ครับปุ๋ยเหลียวกล่องครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，死了啊！ตายแน่อ่ะตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กันเรื่อยอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยชอบมากในเพลงนี้อติศักดิ์มังกรฮะเพื่อนพรมแดนได้ร้องเนาะก็ทำให้เข้าใจถึงชีวิตคนที่สักเนี่ยสักยันและโดนสักเนี่ยมันเจ็บและก็ลดไปเรื่อยๆนะจากมังกรก็กลายเป็นงูเขียวแล้วก็ไม่สักนะหมอที่สักช่างที่สักเนี่ยก็ไม่พึงพอใจหรอกเนาะบอกออกไปกลับไปเถอะเดี๋ยวนี้มีการสักมีเครื่องสักที่ทันสมัยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขานิยมสักกันโอ้โหมากกว่า 50% นะจนขนาดทหารเนี่ยเห็นจะเป็นศูนย์ความพิเศษเนี่ยเขารับเลยนะรับคนที่สักเนี่ยเพราะคนรุ่นใหม่เกิดมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเขาก็รักการสักแล้วแต่บอกว่าสักเนี่ยถ้าใส่เสื้อแขนยาวแล้วหรือใส่เสื้อแขนสั้นอย่าให้เห็นได้ไหมสักตามเนื้อตามตัวได้นะครับเห็นก็เห็นนิดหน่อยเลยประมาณเนี้ยเอาเป็นว่านะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็เดี๋ยวนี้สักในรูปของเขาเรียกว่ารูปทัตทูหรือรูปศิลปะที่ทันสมัยไม่ได้สักยันที่กันหนังเหนียวอะไรเหมือนสมัยก่อนนะครับสักเพื่อเป็นแฟชั่นนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วหวังว่าญาติเพลงญาติยาจะมีความสุขกันอย่างเปี่ยมล้นทุกท่านและฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่ด้วยนะครับวิสันด้วยพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาเลยนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปราบเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งทุกท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสังทองสีใสกับเพลงที่ชื่อว่าอกอุ่นครับจบเพลงจบรายการขอให้ท่านนอนหลับฝันดีสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมโดยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลย จากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟ
15: ซนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
16: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
17: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
16: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
17: ข้าว89
16: ค่ะไปข้าวเจ้า
18: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
19: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
20: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
16: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
18: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
19: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
20: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
16: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
18: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
19: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
18: กระสอบสีเขียว
20: ของมารวยทีวี
16: ใช่
17: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
21: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
22: 0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูครับวันนี้หมูไม่อยู่หมูไปอยู่ในอวยซะแล้วยังไม่กลับจากกรุงเทพนะฮะแกมีธุระ 2-3 วันติดกันเลยนะครับจะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมานี่ฉันนั่งวินกลับมาไปต่อราคาวินหรือยังไม่รู้ป่านี้ยังไม่ถึงเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาแหละหรือถ้ามาวันนี้ทันก็จะได้เข้ารายการเลยนะครับเห็นบอกว่ากำลังเดินทางนะจะมาทันหรือเปล่าทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับออกอากาศจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับกทมเมืองที่คนตกท่อทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะ FM 91.75 ครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช FM 92.5 ครับทักทายคุณผู้ฟังที่นครนายกครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า FM 89.75 ครับ

บ้านนานครนายกนะครับบอกปุ๋ยมาหน่อยปุ๋ยมาหน่อยขอของแถมเป็นปุ๋ยหนึ่งลูกวันนี้ไปเองฮะวันนี้เดินทางไปเองนะครับจะได้ทำไร่ทำนาทำสวนกันอย่างมีความสุขผลไม่ใช่นางสาวฝนน้องฝนเนี่ยนะมา180นะภาคกลางนะนะครับมีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงครับแล้วก็มีร้านจีงว่นจันช่องแขครับสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงเมื่อวานนี้สั่งฟอร์กัสมานะครับต้องขออภัยด้วยยังไม่ได้ไปส่งเลยเนี่ยก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปอีกละวันนี้ต้องไปบ้านนานครนายกอีกเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะประสานงานให้ทีมงานเอาไปให้เนาะเพราะตอนนี้ลุงช้างทำงานกัน2คนกับป้าแจ้มเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แพ็คของส่งของให้คุณผู้ฟังทุกวันตอนนี้ทำกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ทำครึ่งวันอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเนาะรถไฟฟ้ากรุงเทพนี่แจ้งแก้ไขเหตุ MRT สายสีน้ำเงินประสานขสมกจัดรถมาดูแลผู้โดยสารเนาะเขาอพยพออกมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องขึ้นขสมกล่ะนะครับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยที่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยตอนนี้ก็ประสานกันเลยครับทางขสมกขสบางคนย่อมาจากขสามไม่มีกินนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาช่วยกันหน่อยครับพี่ช่วยอพยพผู้โดยสารหน่อยว่างั้นก็ว่ากันไปนะครับดีคาราคาเดียวกันกับโปรมิกออยนะดูแลไตนะครับฟื้นฟูไตทุกระยะนะครับไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยานะครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูไตถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราไม่อยากจะกินยาไม่กินอาหารเสริมอะไรเนี่ยลดเค็มอย่างที่ลุงช้างบอกประจำทุกวันกินอาหารเค็มมากไตทำงานหนักโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยนะถ้าก่อนนอนกินเค็มๆมากๆโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารจานด่วนหรืออะไรอ่ะโจ๊กถ้วยประมาณนั้นเขามีโซเดียมเยอะจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามกินหรอกกินได้แต่อย่าไปกินเยอะนะครับแต่มันแหมจะนอนแล้วยังหิวอยู่ดูตีตายอ้วนนะนะเอ้าอ้วนใช่นะกินก่อนนอนน่ะเพราะเราลุงช้างรู้ตัวดีสมัยก่อนเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยนะถึงบ้านก่อนจะถึงบ้านที่สองที่สามเนี่ยที่บ้านไม่มีอะไรให้กินแน่ซื้อแล้วแวะร้านสะดวกซื้อถึงบ้านก็ต้มกินเดี๋ยวนี้เอ้ามีการน้ำร้อนเสียบไปเลยครับชงโกโก้ชูลุงช้างเขานี่อร่อยเลิศอิ่มตลอดทั้งคืนเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ต้องกลัวเบาหวานเพราะก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลกลิ่นหอมของโกโก้มีชะเอมด้วยนะมีเกากี้โกจิบุรีนะครับมีแคลเซียมน้ำตาลไม่ได้ใช้ครับใช้ซูคราโลสเหมือนกับกาแฟลุงช้างเลยกาแฟลิต้าเอ็มโกกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนี่นะใช้ซูคราโลสนะดื่มใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นขอบคุณร้านนาวาพาฟาร์มาซีข้างวังนาราราชนิเวศด้วยนะครับวันนี้สั่งอะไรมาบ้างเนี่ยส่งเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยลุงช้างเอากาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มแล้วก็ยามองงาดำนะครับอะไรกันดีแค่โปรมิกออยไทยแคลพัดด้วยนะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปส่งให้เนาะเดี๋ยวไปส่งให้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนาวพาฟาร์มาซีอยู่ข้างวังนาราราชนิเวศอยู่ติดกันเลยกับร้านอะไรอ่ะเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศจังหวัดลพบุรีกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีกาญจนบุรียังไม่มีตัวแทนนะจ๊ะนะทุ่งสงยังไม่มีตัวแทนเมื่อวานนี้พี่บ่าวก็บอกผมไม่ได้ฟังหรอกแม่บ้านฟังเอาไทยทิพย์โอสถเอาดีแคร์ไปดูแลสายตาเอาไทยแคลพัดไทยแคลพัดไปบำรุงกระดูกบำรุงข้อด้วยเดี๋ยววันนี้ส่งให้ผมว่าน่าประมาณวันพุธน่าจะได้นะพี่เบาเนาะรถจักรยานยนต์ครับเฉี่ยวชนกันเนะไฟไหม้รถเผาวอดเหลือแต่ซากบาดเจ็บไป2รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ8นาฬิกาเมื่อวานนี้199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์นะใกล้เคียงกับซอยสุวินทวงศ์ถนนสุวินทวงศ์ซอยสุวินทวงศ์6นะแขวงและเขตมินบุรีนี่จากกรุงเทพวิ่งไป8ริ้วจากเชิงเซายังไงก็ต้องผ่าน

เส้นนี้ถูกไหมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันก็รุดไปตรวจสอบพร้อมรถน้ำเอาไปคันนึงที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลนในช่องจราจรซ้ายสุดพบว่าเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์1คันทำให้การจราจรรถยนต์เนี่ยวิ่งผ่านต้องชะลอความเร็วเอ๊ะโอ้ดูที่มันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูแหละว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะเจ้าหน้าที่ก็เร่งใช้น้ำฉีดประมาณสัก10นาทีเพลิงก็สงบรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันเหลือแต่ซากเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าเกิดจากรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาสมัครกู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับโอ้โหเหลือแต่ซากช่างกิโลขายเขาจะรับหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยที่ลุงช้างพูดเป็นประจำอุบัติเหตุเกิดได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับปมาโทมัจจุโนประทังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายปรากฏการใจให้พระอาจารย์เอกส่งมาครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: แหมเมื่อวานนี้15 นาฬิกาของกว่าตำรวจจากศรีมหาโพธิ์ประจีนบุรีรับแจ้งมีรถเพลิงไหม้อีกแล้วรถกระบะบนถนนสาย304มุ่งหน้าคลองรังนะครับไฟไหม้รถจังเลยช่วงเนี้ยก่อนจะถึงอบต.กรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ประจีนบุรีครับไปสำรวจตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าไปเจอรถกระบะอีซูซูทะเบียนสักแก้วไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องเครื่องหน้ารถเจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักครับจากการตรวจสอบพบได้รับบาดเจ็บก็คือคุณกำพลอายุ60 ปีเจ้าของรถถูกไฟลวกบริเวณข้อเท้าแล้วก็ไฟไหม้เส้นผมเหนือหูซ้ายเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับแกบอกว่าผมขับรถมาจากกบินบุรีจะไปพนมสารคามมาสิขับรถดองแดงดองแดงมาถนนสาย304พอมาถึงก็ที่เกิดเหตุแค่นั้นแหละเอ้าควันมันขึ้นมายังไงวะนะสงสัยมันจะหิวน้ำมั้งขึ้นไปจากกระโปรงแล้วก็ห้องเครื่องก็พยายามบังคับพวงมาลัยชะลอรถชิดทางข้างทางเพื่อความปลอดภัยถูกต้องฮะเมื่อเพลิงลุกไหม้ก็ตนก็รีบออกมาจากรถพร้อมทั้งมายืนโบกมือให้สัญญาณอย่ามาเข้ามาใกล้กลัวคนอื่นจะเข้ามาใกล้เพราะว่าแกกลัวว่ารถแกจะระเบิดเนาะอ่ะก็เป็นอุบัติเหตุอีกอย่างนึงสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับสีสันวันนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าพี่โชเล่ไม่มาต่อราคารถวินมอเตอร์ไซค์รับช่างอยู่ด้วยขออนุญาตพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับดื่มน้ำปัสสาวะก่อนเนาะแล้วก็ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มดื่มโกโก้ด้วยคุณผู้ชายอย่าลืมนะฟอร์กัปจะได้ฉี่คล่องครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็น
4: กำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน
9: ันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
15: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่า กินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
16: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
17: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
18: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2 อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: จากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
2: 081-290-1691
1: 081-290-1691

ตรงกันนะครับพี่ออดอุดมประเสริฐอยู่นู่นที่ไหนอ่ะอยู่ห้วยไม่ใช่อยู่เดอบางนางบวชนะครับสั่งไบโอดีมา1คาราเบล5กระปุกสิซื้อ4แถม1ใช่มั้ย4กระปุกแถมฟรีกระปุก1นะครับแล้วก็โปรมิกออยล์บำรุงไต1คาราเบล4แถม1 1,300 กับ 2,000 รวมเป็น 3,300 นะครับเอาของแถมเอาสบู่ไหมไม่เอาสบู่เยอะแยะไปหมดเลยพอซื้อที่ไหนก็แถมสบู่ซื้ออะไรก็แถมสบู่พอลุงช้างไม่ใช่ในห้างเองไงคว้าอะไรได้ก็ให้นะเดี๋ยวผมดูให้กันแล้วกันนะว่าจะแถมอะไรดีขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มากเลยนะที่ให้ความไว้วางใจสินค้าของลุงช้างที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมปุ้งลุงช้างซึ่งวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับที่นครนายกนะฮะที่นครนายกนี่เดี๋ยวเดินทางไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปเลยนะครับบ้านลุงหนุ่มเนาะบ้านลุงหนุ่มป้านวลนะบ้านทองหลางนะครับบ้านนาบ้านนาไม่ถึงนครนายกเนี่ยเดี๋ยวก็แวะมาที่เทศบาลบ้านนาซะหน่อยแวะอาบเสียนึกเสียสมนึกแสงอินอยู่หลังเทศบาลนครนายกไม่ใช่หลังเทศบาลบ้านนาไปหาข้าวกินต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวแทนอยู่บ้านนาแล้วตัวแทนจำหน่ายที่บ้านนานะปุ๋ยนะเดี๋ยวลองดูโรงเรือนมีที่จอดรถไม่มีที่เก็บไว้กันฟ้ากันฝนหน่อยจริงๆเนี่ยปุ๋ยเราเนี่ยมันก็เป็นถุงพลาสติกคลุมอยู่ข้างในอยู่แล้วนะเป็นเคลือบอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีผ้าคลุมสักหน่อยก็ดีคุณผู้ฟังที่ซื้อปุ๋ยไปไว้ในบ้านเนี่ยนะไว้ในโรงนาของท่านนะลองสังเกตดูนะว่าปุ๋ยเราเนี่ยประแดดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ซึมไม่ระเหยไปไหนนะอันนี้เรื่องจริงถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะหรือยูเรียเนี่ยเอาไว้ในบนยิ่งพื้นปูนเนี่ยโอ้โหพ่อคุณเอ๋ยเอ๊ะมันยุบไปได้ยังไงวะเนี่ยของมันหายได้ยังไง50กิโลไม่ถึงมันระเหยนะแต่ปุ๋ยอินทรีย์เราไม่ระเหยไม่มีดินนะหลายคนบอกเอาดินปั้นหรือเปล่าเม็ดไม่สวยเลยเม็ดไม่สวยแต่โดนใช้บินได้ใช้โดนบินได้ใช้เครื่องพ่นได้นี่ครับก็ลองดูนะฮะลองดูใครอยู่แถวๆทองหลางลงไปดูบ้านแถวๆบ้านลุงหนุ่มป้านวลนะทองหลางอยู่บ้านนานครนายกวันนี้ใครจะเจอลุงช้างก็ได้เจอกันแน่นอนที่ทองหลางนะครับบอกแฟนรายการลุงช้างเยอะเลยนะแถวเนี้ยเขารอดูตัวเป็นๆอยู่วันนี้เจอกันแน่หนุ่มหน้ามนคนชื่อช้างเนี่ยนะไปพบกับท่านแน่นอนนะครับแล้วก็รับปากกับทางเพื่อนๆพี่ๆไว้ที่สตูเนี่ยก็บอกอย่าเพิ่งมาตอนเนี้ยรอให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วค่อยมาเนาะได้ครับผมข่าวแรกวันนี้บอกเมียเก่านัดเมียใหม่มาเปิดใจคุยกันหน่อยสิโอ้นัดมาเปิดคลิปเลยอดีตผัวเนี่ยตื้อไม่เลิกสักพักก็วงแตกครับน้องฝ่ายชายมาห้ามถูกพี่แทงแทบบาดเจ็บเลยทีเดียวเชียวแหละข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ดูแลสายตาครับตาพร่าตามัวตาฝ้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งนี่พูดเรื่องจริงต้องบำรุงและฟื้นฟูจะเป็นยาย่าบิงเป็นแคปซูลกระปุกละ800บาทมี60แคปซูล2กระปุก 1,500 หรือจะดูแลกันด้วยดีแคร์อันนี้กระปุกละ400บาทเป็นซอฟเยลเนี่ยซื้อ2กระปุกครับ650บาทซื้อ4กระปุกครับเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับราคาเดียวกันกับโปรมิกออยบำรุงไตเนี่ยเดี๋ยววันนี้นาวภาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศลพบุรีก็สั่งไปแล้วประจำการละ หลายร้านมีตัวแทนจำหน่ายเจ๊หมูป่าโมกอย่างเงี้ยมีจำหน่ายแน่นอนครับหงอยู่โอสถสิงห์บุรีอย่างนี้ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทมีครับเรื่องราวความวุ่นวายสุดๆนะเมียเก่านัดเมียใหม่เฮ้ยอีโนมาดูหน่อยที่คลิปอ่ะ

0: เป็นยังไงล่ะกับผัวมึงเนี่ยยังตามตื้อไม่เลิกเลยแถมยังมาทำอนาจารที่ตลาดอีกเคลียร์ไม่ทันเสร็จแล้ววงแตกพอน้องชายก็มาห้ามสิถูกพี่แทงและบาดเจ็บต่างฝ่ายต่างโต้เล่ามุมของตัวเองความดีของตัวเองเพียบความชั่วของตัวอื่นไม่ใช่น้อยเป็นอย่างนั้น 17:30 นเมื่อวานครับตำรวจจากสภ.เมือง8ริ้วฉะเชิงเทรารับแจ้งมีคนทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวนี่แหละมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกแทงภายในห้องเช่าพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสอทรตำบลสอทรนี่นะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยไปตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบนายอรันอายุอนาม36ปีได้รับบาดเจ็บถูกมีดแทงกันที่แขนขวาแล้วก็มีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณลำคอเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบถามอรันเป็นยังไงเล่ามันเป็นยังไงบอกแม่คนก่อเหตุจะใครที่ไหนเล่าไอ้นันนะสิไอ้นันเนี่ยเป็นพี่ของผมนี่แหละไอ้นันกำลังมีปากมีเสียงกับเมียเขาคือคุณอนุชาเนี่ยมุ่งเมียเก่าเลิกกันไปแล้วผมก็ไปห้ามที่ผัวเมียทะเลาะกันอ้าวว่าตามกฎหมายนะผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยถ้ามันเราไม่เข้าไปห้ามนะเราผิดนะเพราะนั้นเดินหนีไปได้มีแต่ไม่รู้ไปเห็นพอเดี๋ยวมันดีกันเราเป็นหมานะเอ้าจริงๆนะผัวมีผัวตีเมียเมียตีผัวเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถ้าไม่เข้าไปห้ามเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยลองไปปรึกษาทนายจุกรู้ดูแต่พี่ชายอยู่ในการเมาสนิทเลยครับด่าทอมีปากมีเสียงถูกพี่ชายใช้มีดแทงเลยพยายามจะขับรถพุ่งชนได้อีกซ้ำใดโอ้กะจะฆ่าน้องเลยอ่ะเออนั่นเอ้ยทำไมนั่นเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยด้านนั่นก็บอกว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยนะพานิตยาภรรยาใหม่เอ้ยนิตยาเอ้ยเอ็งมากับพี่หน่อยเว้ยไอ้เมียเก่าอะนะเมียเก่าอยู่49ไงพอเมียใหม่39มันต่างกันตั้ง10ปีนะโอ้ทั้งใหม่ทั้งซิงใช่นะเฮ้ยไปหาน้องชาหน่อยไหมน้องยาไปหาน้องชาหน่อยไหมน้องชานี่อดีตเป็นภรรยามีเรื่องจะคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างที่กำลังทะเลาะกับเมียเก่าเนี่ยน้องชายกลับมาใช้ไม้ฟาดที่ต้นคอตนต้องก็เอามีดแทงสวนกลับไปอะเดจากนั้นก็ถอยรถออกมาอรันและนายวันชัยซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องก็ใช้มีดใช้ไม้ทุบกระจกรถตนแล้วก็ใช้มีดฟันรถของตนด้วยอันนี้เป็นข้อแก้ตัวหรือเปล่าขณะที่นางสาวนิตยาเมียใหม่ของนายสนั่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุอนุชาภรรยาเก่าของสามีได้ติดต่อมาหาตนบอกว่าสนั่นเนี่ยยังมาตอแยกับฉันอีกนะจะมาขอคืนดีกับฉันอีกนะแม่จะมาดูหน่อยสิมาฟังหน่อยมาฟังหน่อยเปิดคลิปไปดูแม่เมียเก่าบันทึกคลิปไว้พอเดินทางกลับมาถึงกันนั่นแหละเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นอ้างวันนั้นเนี่ยถูกภรรยาถูกอดีตภรรยาแล้วก็น้องชายคนข้างห้องทำร้ายใช้มีดป้องกันตนเองนั่นเองครับเออก็เลิกกันไปตั้ง 2-3 เดือนแล้วนะไอ้กินรูปหล่อหรือไงวินะแป๊บเดียวได้เมียใหม่ซะแล้ว อ่ะนะครับนี่คือเรื่องของสามีภรรยาทะเลาะกันนะเบื้องต้นนี่ตำรวจก็เชิญทั้งหมดเลยไปคุยกันที่โรงพักเมือง8ริ้วครับความวุ่นวายก็เกิดขึ้นบนโรงพักกันเด้อไม่สามารถตกลงกันได้ต่างฝ่ายต่างยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายเอาเรื่องนี้ก็ไปถึงคุณตำรวจจนได้ตำรวจก็เลยต้องวุ่นวายพอสมควรนะครับดูแลตายด้วยโปรมิกออยล์ครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูอยากจะมีสุขภาพดีๆก็ต้องดูแลตัวเองนี่แหละเนาะนะครับดื่มโกโก้ชูของลุงช้างสิพี่ปั้นเนาะพี่ปั้นบอกอร่อยเลิศประเสริฐศรีโกโก้ดีๆต้องที่ลุงช้างนี่แหละ2กล่อง500บาทจ้ากล่องนึงมี15แก้วซื้อ2กล่องกินก่อนนอนแก้วนึงได้เดือนนึงเลยอ่ะ500บาทเนี่ยหรือบางคนจะกินเช้าแบบลุงช้างก็ได้ลุงช้างก่อนนะก่อนตอนเช้าก่อนอาหารเช้าไปแก้วนึงแล้วผ พอตอนจะนอนก็อีกแก้วหนึ่งจะอิ่มสบายใจ0812901691วันนี้ตลาดนัดไหสี่หูนะถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องคุณแชล่มไม่ปวดท้องไปเจอกันที่นั่นนะครับอยากได้ปุ๋ยก็โทรมาล่วงหน้าเลยนะเขาจะได้ปุ๋ยขึ้นรถไปให้ด้วยคุณพี่เรียงน้องแคร์จะเอาวันไหนก็มานะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านพี่บิดาเหลืออีก15กระสอบเดี๋ยววันนี้ลุงช้างจะเอาไปทองหลางบ้านนานครนายก21กระสอบเหลือค้างอยู่ที่โกดังเราอีก14กระสอบรีบโทรมาด่วนเลย0812901691จับโชเฟอร์รถบรรทุกขนยาบ้า 600,000 กว่าเม็ดขับมาจากไหนวะนะสปป.ลาวนู่นเอามาในประเทศไทยครับโอ้ประทศประเทศบ้านเขามียาบ้าได้ไงวะนะประเทศเราก็ประเทศลาวก็ใสสะอาดนะอาศัยเป็นทางผ่านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกครับเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะครับกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยดื่มจุ๊บหมดแก้วคนเป็นเบาหวานท้าทั่วโลกเลยใครที่บอกเป็นเบาหวานเนี่ยดื่มกาแฟไม่ได้วันนี้ไทยทิพย์โอสดฉีกกฎคำสั่งคุณหมอแล้วจุ๊บหมดแก้วตามเดินมารักขี้นกลงช้างสัก2เม็ดนี่มารักขี้นกเนี่ยทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะใครที่ไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลซะก่อนแล้วก็ตามด้วยมารักขี้นกของลุงช้างได้เลยกระปุกหนึ่ง60เม็ดครับราคาเพียงกระปุกละ300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของเราไปจับโชเฟอร์รถบรรทุกขนยาบ้า 600,000 เม็ดจากสปป.ลาวเข้ามาในไทยใส่กระเป๋ามา4ใบครับสารภาพได้ค่าหิ้วใบละ 5,000 โอ้คุ้มเลยเนาะ4 5 20 4ใบปะโถรับไปได้นะสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: ค่ะค่ะ
0: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
1: อยู่ที่สารลอยค่ะ
0: สารลอยเหรอ
1: จ้า
0: สารลอยท่าเรือเนี่ย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋ออาเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: ค่ะค่ะอ
0: ยากได้อะไรเหรอวันนี้อยากได้อะไรอ่ะ
1: เขาฉี่บ่อยค่ะส่งมาเลยก็ได้เขาฉี่บ่อยกลางคืนเขาฉี่บ่อย
0: เอาเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: ฉี่บ่อยเนี่ยคุณผู้ฟังต้องดูด้วยนะถ้าฉี่แล้วปริมาณฉี่มันเยอะเนี่ยอันนี้ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงแล้วเอาจริงๆแต่ถ้าฉี่กระปิบกระปอยฉี่บ่อยฉี่เล้าหรือฉี่ไม่สุดฉี่แล้วมาเข้ามาเอาปวดฉี่อีกแล้วนี่ต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตมันอักเสบมันกดทับท่อปัสสาวะอันนี้ต้องกินฟอกัสนะครับแต่ถ้าเป็นเบาหวานเป็นโรคไตนี่พบแพทย์พบหมอโดยด่วนเลยแล้วก็เอามาละลุงช้างไปกินก็ได้เอาโปรมิกออยล์รับประทานก็ดีนะครับผมว่ารีบพบหมอดีกว่าถ้าปริมาณฉี่มันเยอะแล้วมดขึ้นด้วยนี่โอ้เอาเข้าแล้วพบกันค่ะแล้วเบาหวานจ๋าเบาหวานจ๋านะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับจ้า
2: ครับ
0: ครับกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับสนุกสนานดีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเป็นไงพูดคนเดียวในคนข้างบ้านบอกไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าวันนี้มันคุยกับมันคนเดียวเลยผมคุยคนเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ฟังก็ช่วยกันฟังด้วยใช่ไหมเล่านี่ครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นสัก 17:00 น.ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นู่นหนองคายนู่นซึ่งคุณวรรณาเนี่ยเป็นนายด่านศุลกากรหนองคายพร้อมด้วยผู้กำกับสภ.เมืองหนองคายครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จับกลุ่มคนขายยาบ้าเนี่ยคนขายยาบ้ามาแถลงข่าวได้ 600,000 เม็ดครับการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 6:30 น.เมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์รถบรรทุกเข้าออกประเทศไทยแล้วนี่แหละก็เรียกตัวรถบรรทุกพ่วงมีนายสายันแต่ไม่ใช่สัญญาเนี่ยอายุอนาม48ปีแกขับรถน้องแดงดองแดงมาจากสปป.ลาวนู่นก็ไปตรวจคนเนี่ยพบกระเป๋า3ใบซ่อนอยู่บริเวณที่เก็บผ้าใบกันฝนอยู่บนหัวรถนะคือรถบรรทุกเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยบนหลังคาเนี่ยก็จะเก็บผ้าใบไว้อ เอากระเป๋าไปไว้3ใบเอามาตรวจสอบหน่อยสิปรากฏว่ามีวัตถุต้องสงสัยห่อด้วยเทปกาวสีน้ำตาลจำนวนมากอัดแน่นกันอยู่ในกระเป๋าครับเจ้าหน้าที่ก็นำรถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อย่างละเอียดพบว่ากระเป๋าลักษณะคล้ายกันอีก1ใบซุกซ่อนอยู่ที่เก็บผ้าใบกันฝนของส่วนพ่วงด้านท้ายรถบรรทุกนะภายในมีวัตถุต้องสงสัยเหมือนกันเลยก็นำกระเป๋าทั้ง4ใบออกมาตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวกลายเป็นยาบ้าครับเอามานับแล้วรวมได้แล้ว 600,000 เม็ดแน่นายสยามให้การว่ายาบ้าทั้งหมดมีคนว่าจ้างให้นำไปวางไว้ข้างทางในพื้นที่ขาเข้าตัวเมืองขอนแก่นและจะมีคนมารับจะได้ค่าจ้างนะใบละ 5,000 บาท4ใบก็ 20,000 เนาะขับรถทั้งเดือนยังได้ไม่ถึงเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวสายันพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองคายดำเนินคดีตามกฎหมายอร่อยก็ไม่อร่อยเนี่ยกินกันจังเลยเนี่ยยาบ้ายาบอเนี่ยเออเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากมันเท้าการปวดด้วยไททิปโอสดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะแต่ถ้ามันไม่ได้ปวดมากปวดมาแค่เมื่อเนื้อมือตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพูนก็รับประทานไทยแคลพัด2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุกก็แถมอีกกระปุกหนึ่งนะนะครับแต่ถ้ากระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกมันแห้งมันเสื่อมมันไม่ทำงานเติมเต็มด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็นอนใน2เม็ดไอ้กลึบครับกลึบครับลำคาญแต่มันไม่ได้ปวดนะแต่ถ้ามันปวดก็กินไทยแคลพัดครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: คุณผู้ฟังอยากเราขวัญกาญจนบุรีด้วยบอกทานเป็นประจำเลยวันนี้สั่งไทยทิพย์โอสถสูตร2เป็นแคปซูลมา2กระปุกแนววันนี้ส่งให้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วไม่แน่ใจฟังจากคืนไหนจากแกงเซียนกาญจนบุรีบอกฟัง FM ตชด.ชัดเจนเพลงเพราะนะขอบคุณมากครับนะพี่น้องที่ฟังอยู่นครนายก 89.75 ที่สถานีวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับฝากรายการลุงช้างไว้ด้วยนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจบรายการก็เดินทางไปบ้านนานครนายกนะครับรวมไปถึงคุณน้องอะไรนะต่อศักดิ์เมื่อกี้เนาะโทรมาจากเขาเพิ่มบ้านนานครนายกสั่งไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมด้วยแบบแคปซูลด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่บ่าวจากทุ่งใหญ่นะครับทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับฟังรายการลุงช้างทางคลื่นของตชด.ทุ่งสงชัดเจนดีมากเลยขอบคุณนะขอบคุณพี่ปั้นจากกวนกาหลงขอบคุณพี่ตายนะครับพี่หมูจากจังหวัดยะลาด้วยแล้วก็พี่สาวจากอำเภอมะนังด้วยนะครับไทยแคลพัดถึงแล้วเนาะขอบคุณมากครับดูแลกระดูกแล้วก็กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่ก็รับประทานได้เลยของเราไม่ใช่ยานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาเนี่ยเรามียาฤทธิดวงทวารกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่จดทะเบียนเป็นยาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทะเบียนยาเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านนะครับไทยทิพย์โอสถมีมากว่า20ปีแล้วขอบคุณพี่สาวจากที่ไหนนอกนี่เมื่อกี้เนี่ยสั่งโกโก้มา2กล่องอ่ะลืมเลยเดี๋ยวจดไว้แล้วล่ะทีมงานแพ็คให้แล้วโกโก้2กล่อง500บาทโอ้ยอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีๆแบบนี้หายากนะไม่ได้เป็นยารักษาเลยทั้งอย่างดื่มเพื่อความสดชื่นบำรุงสมองบำรุงสายตาครับเรียกว่าอร่อยอ่ะไม่เชื่อล่ะไม่เชื่อลองสั่งมาสักกล่องดิ2กล่องก็ได้ดีใหญ่เลยนะ2กล่องถูก2กล่องถูกตังค์ดิคุณผู้ฟังครับวันนี้กรมชลประทานนะประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะตอนนี้นะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาปล่อยน้ำเพิ่มมาเพราะว่าจากนครสวรรค์เนี่ยเขาปล่อยมาทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องปล่อยต่อละครับเพราะนั้นแล้วนะครับผู้ว่าราชการ11จังหวัดได้รับหนังสือแล้วก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง2ฝั่งได้เตรียมการไว้ไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะบอกไม่ได้ฟังเลยในข่าวสารไม่มีวิทยุอ้าวสั่งซื้อได้เลยวิทยุมาแล้วเพียบมาที20ตันติดเครื่องเลยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์เนาะหมดไปเท่าไหร่นะ10เครื่องแล้วบอกว่าขายแพงจังเลยแพงแต่ซื้อฉันไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ไหนนะเสียเวลาใช่ไหมล่ะนะครับก็เครื่องละ600บาทผมซื้อมัน490อ่ะก็บอกตรงๆนี่แหละโอ้เอากำไรตั้ง100นึงเลยเหรอบอกไม่ได้เอากำไรผมเอากำไร10บาทขาย500ค่าส่ง50แล้วจ้างน้องก็แพ็คเขาเอาไปส่งขับรถดองแดงดองแดงไปส่งอีก50บาทนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสั่งซื้ออะไรก็ได้ในรายการลุงช้างเนี่ยลุงช้างก็เอากำไร10บาทค่าส่งไม่คิดบวกเพิ่มไม่บวกขายแค่500บาทวิทยุ AM FM ของธานินจะได้มีวิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวตาช้างดังๆเนี่ยนะ0812901691ครับ0812901691แวดเมืองคอนเมืองคอนกับเมืองนครศรีธรรมราชที่ฟังเราอยู่ตชด.ทุ่งสงในตอนนี้นะไปยิงหนุ่มวัย37ปีเสียชีวิตตอนนี้มามอบตัวแล้วล่ะปรากฏว่าถึงตำรวจถึงก็งงเลยเฮ้ยไอ้มือปืนคนนี้อายุมันเท่าไหร่เนี่ย15ปีเพิ่งผลจากเด็กชายมาเป็นนายได้หน่อยเดียวเองยังไม่ถึงปีเลยไปเป็นมือปืนยิงคนตายซะแล้วความคืบหน้ากลุ่มเด็กแว้นยิงนายทศพลอายุ37ปีเสียชีวิตบริเวณถนนสาย พรุเบญจมะตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกลางดึกวันที่19ที่ผ่านมานี่แหละครับล่าสุดครับพันตำรวจโทธีรพลพุ่มชัยรองผู้กำกับสภ.สีชนได้นำตัวแก๊งเด็กแว้น3รายประกอบด้วยนายเออายุ19ปีนายบีอายุ18ปีและก็นายซีอายุ15ปีที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายทศพลพร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นอีโบ1กระบอกตอนนี้รัสเซียเขาจะสั่งซื้ออีโบสั้นแล้วนะเอาไปยิงโดนเหมือนกันเอาไปมอบให้กับพันตำรวจเอกกิติชัยไกรนราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ยิงนายทศพลแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากขณะกำลังขับรถซิ่งบนถนนถูกทศพลผู้เสียชีวิตและพวก 4-5 คนเนี่ยออกมาขวางถนนพยายามใช้สิ่งของบางอย่างเข้ามาคว้างใส่รวมถึงมีการด่าทอด้วยผมว่าไม่พอใจอะดิพอไม่พอใจกลับบ้านเลยไปคว้าปืนมายิงไปนัดเดียวทศพลใจสอโดนกันไปนัดเดียวโดนที่หัวใจไม่เห็นรู้ตายเลยเอ้ายิงไปเมื่อกี้เขาตายแล้วเหรอพอรู้ว่าเขาตายก็รีบกลับมามอบตัวครับเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพรบ.อาวุธปืนโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับเป็นอย่างนั้นเนาะสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: เดี๋ยวช้างโทรกล
0: ับ
1: นะ
0: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับจ้า
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
1: สามโก้ดอลลัก
0: โอ้อยู่สามโก้เนี่ยนะเอาเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: คร
0: ับ ครับนี่เพิ่งไปส่งปุ๋ยมาสามโก้หลังโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้รวยแล้วข้าวเกวียนละอะไรนะทารเกวียนละตันกว่าอย่างเงี้ยโอ้ไอ้ไล่แล้วเกวียนกว่าอย่างเงี้ยแจ๋วเลยเนี่ยขอบคุณมากครับจริงกังเข้ามาเนาะอย่าลืมนะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฟอกัสครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยใส่เล่มจอยเป็นแคปซูลถ้าจอยมิกฟู้ดเนี่ยเป็นผงชงน้ำดื่มขายราคาเดียวกันห้าว350 บาทแถมให้กล่องหนึ่งได้3กล่องเลยจ่าย700เป็นฤทธิ์ดวงทวารใช้ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสดครับอยากจะสดชื่นไม่ยากหรอกโทรหาลุงช้างเนี่ยเอาโกโก้ไปดื่มสัก2กล่อง500บาทกล่องเดียวผมขาย300นะเอ้าที่อื่นเขาขาย260ที่ตชดที่ไหนอ่ะตชดนครตชดกาญจนบุรีจอมร้องขาย260นะผมขาย300นะแต่ซื้อกับผม2กล่อง500อ่ะควรโอยจริงๆเลยลุงช้างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปอ้อนี่มีอีกสักข่าวนึงนะห้าวัยรุ่นยะลาครับแว้นมอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกลางเมืองจนรถเสียหลักคว่ำเลยครับที่ยะลานะครับเมื่อวานนี้ตอน 15:00 นตำรวจและกู้ภัยแม่ทับทิมยะลารับแจ้งเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันบริเวณถนนเทศบาล4เขตเทศบาลยะลามีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ไปลงบันทึกที่พื้นที่นะที่เกิดเหตุนะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับโรงเรียนมานะศึกษาพบจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินเข้มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเสียหลักคว่ำอยู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมี5คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่ไล่ติดตามคู่อริมาตามเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยระหว่างการไล่ล่าก็ยังไงก็ตามครับกระสุนปืนไม่ถูกใครล่ะครับแต่ทำให้รถจักรยานยนต์ของฝ่ายที่ถูกไล่ยิงเนี่ยเสียหลักล้มลงอย่างรุนแรงส่งผลให้คนขี่และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุแล้วอยู่ทำไมล่ะครับหนีสิครับหนีตามระเบียบไปเรียบร้อยนะครับก็มีอาวุธปืนมีอะไรทำไมไม่ไปสมัครไปลบภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมึงใช้นะไอ้หนูอ่ะเวลาหมดแล้วครับแล้วเราจะกลับมาจันใจกันในช่วงต่อไปใครฟังที่วสป .711 เดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปจทล .1197 นะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: สมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่น
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง
9: 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
14: 0983299909
15: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวส์สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
16: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า ฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
8: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดสม
8: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 0812901691 0812901691
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: แม่ให้เราเหงามจะวันก็อีก2ชั่วโมงดูสิ
0: เหงาเลยใช่ไหม
1: เหงาอ่ะดิ
0: แม่ผมไปต่างประเทศมา
1: แหมมัวแต่ต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์อยู่ได้เขาเรียก200ต่อ60บาท
0: เออต่อให้มันโมโหเลยล่ะ
1: มันก็ไม่มาสิไปเองเดินไปเลยเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ฟังเดินจากกรุงเทพมาลพบุรีไอ้แค่ต่อราคารถวินมอเตอร์ไซค์แค่นั้น
0: กระดาษดันเถอะเล
1: ยแม่สนุกสนานกันไปคนเดียว
0: มาแล้วมาแล้ว
1: กลับมาแล้วเอากลับมาแล้วก็ประกาศชื่อวัดให้เขาหน่อยสิแต่ก่อนจะประกาศชื่อวัดทำบุญวันนี้นะไปบอกเขาหน่อยวันนี้ถ้าฝนไม่ตก
0: ฟ้าไม่ร้อง
1: ฉลามไม่ปวดท้องนะ
0: ก็ไปกันที่ตลาดนัด
1: หนูเลยไหสี่หูตำบลไม้ดัด
0: ไม้ดัดไหสี่หูนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาปุ๋ยก็โทรไปสั่งกันซะก่อนนะ
1: นี่วันนี้ผมไปนู่น
0: ไปไหนอ่ะ
1: นครนายกบรรณาครับ1ตัน
0: โอ้สั่ง1ตันไปเองเลยไง
1: ไปเองสิ
0: โอ้
1: ว่างอ่ะวันนี้วันจันทร์วันเดอะแก๊งผมอ่ะ
0: เงินเอาไปไว้ไหนนักหนาเน
1: ี่
0: ย
1: ไปทำบุญฮะ เอาไปสมทบทุนสร้างกุฏิให้พระเช่า
0: ให้พระ
1: แล้วก็จะซื้อโต๊ะกลมถวายวัดซะหน่อย
0: ทุกวัดเลยหรือไง
1: เอาวัดเดียวพ
0: อ โ
1: น่นพวกนี้สามโก้นะบางรักไม่ใช่วัดอะไรนะสามโก้เดี๋ยวราษฎรพัฒนา
0: ครับ
1: 30กระสอบ

0: เด็กนักศิลปินลิเก
1: ศิลปินลิเกหน้านี้มันต้องขายของแล้ว
0: ครับ
1: บางคนก็ขายของบางคนก็ไปปิดวิก
0: ก็แล้วแต่ทำมาหากินกันไปนะ
1: ปิดวิกปั๊บแค่นั้นแหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ถูกเผาเวทีเลย
0: ก็น่าเห็นใจพวกศิลปินนะ
1: หลานพิชแลมเขาเนี่ยคุณหนูรักแท้บ้านสีชมพู
0: บ้านสีชมพูลูกๆและหลานกันนะ
1: ครับ
0: อ
1: ้าวไปทำบุญกันดีกว่า
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: ทุกวัดนี่ฉันจะทำบุญเป็นเจ้าภาพ 500,000 บาทนึงแล้วจะออกโรงทานในติดต่อทางวัดได้เลย
1: ได้เลย
0: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแก้งวัดหนองแจ้งตำบลมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หนองมะค่าโมง
0: หนองมะค่าโมงนะ
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอคลองสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ค่ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอบางปากท่อจังหวัดราชบุรีส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม 29-30-31 ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุร่ำรวยร่ำรวยแม่ตั้งใจจะไปสำนักสงฆ์ผู้ประหังไม่ได้ไปแต่แรก
0: แต่ได้ไป
1: พร้อมกันเลยสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
0: เขา3ยอดลพบุรีวันที่1เหมือนกัน
1: วันที่1ตรงกันนะเนาะไงครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะหายไปวันกว่า
0: ๆ
1: กลับมาแล้วแม่ค่อยยังชั่วหน่อยแม่ชื่นใจหน่อย
0: ชื่นใจอ่ะแ
1: ต่ผมอยู่คนเดียวมั้งเห็นงานหน้าดู
0: งานเหงาเลยไง
1: เหงาดิวันนี้สี่โมงเย็นนะหายสี่หู
0: ไปกันที่ตลาดนัดหายสี่หูบนไม้ดัดอำเภอประจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: 80% จ้า
0: ฝนฟ้าขนองเนี่ยนะ
1: ไปดูปิดาเขาขนของหนีน้ำกันหน่อยเร็ว อ่ะมาเรื่องของข่าวดีกว่าเนาะนี่ตำรวจเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเนี่ย
0: ป๋องสุพรรณเป็นยังไง
1: โอ้ไปคุยหน่อยดิเรื่องมูลนิธิวัดพุทธไทยสวัสดิ์เนี่ยข่าวนี้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและก็ดีแคร์ดูแลไทย

0: ตาทั้งสองแบบนะครับ
1: ดีแลดีแค
0: ่ดีแค่ดีเป็นซอฟเยล
1: แบบซอฟเยล
0: กระปุกหนึ่ง30เม็ด30ซอฟเยล400บาท2กระปุก6504กระปุก1,300แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: อันนี้เขาแถมให้
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน7กินเลย2เม็ด
1: 2เม็ดนะ
0: แต่ถ้าเป็นยาย่ามิงอันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: อันนี้ก็บำรุงสายตาก
0: ระปุกหนึ่งมี60เม็ดเลย
1: 800บาท
0: กินได้เดือนหนึ่งเต็มๆ
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ใช่สวัสดีแคร์เนี่ยก็ราคาเดียวกันกับโรมิกออยดูแลไตนะ
1: ดีแคร
0: ์ครับป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเนี่ยต้องมาแจงปมมูลนิธิวัดพุทธไทยตะวันมันเป็นยังไงล่ะนะ
1: นั่นสิ
0: กองปราบเรียกมาหน่อยพี่ป๋องมาคุยกันหน่อยดิตอนหลังพี่ป๋องเนี่ยไปเชียร์มวยค่ายของเสียแขกค่ายอะไรนะแสนชัย PC C อะไรนะแสนชัยแต่ไม่ใช่ตัวแสนชัยนะยิมที่มันของนักมวยดังๆอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างใครอ่ะจันพระจันฉายอะไรพวกเนี้ยไปเชียร์แคร์ไปเชียร์นักมวยเพราะว่าคุณอ้ําดาราน่ะจากกรณีการจับกุมนายอติโชตหรือว่าสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็นางสาวปุญญวีศรีกาเอนะ
1: รวมการยักยอกทรัพย์ลักยอกทรัพย์เงินหลายวัดหลายล้านน่ะ
0: ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันมาล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า
1: สำนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยนะ
0: ครับหลังได้ข้อมูลจากเส้นทางการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์พนักงานสอบสวนกองปราบก็ได้ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.
1: เอาไปตรวจเอาไปสอบเนี่ยนะ
0: เพื่อความหาความเกี่ยวข้องว่
1: า
0: เชื่อมโยงกับใครบ้าง
1: ปปง.ได้ส่งข้อมูลตรวจสอบเส้นทางการเงินให้
0: กลับมาให้บางส่วนแล้วล่ะ
1: บางส่วนแล้ว
0: ชุดทำงานชุดสืบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวครับ
1: ม
0: ีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากนายสมีโชติได้ถูกจับแล้วนะพร้อมกับโดนตรวจสอบพฤติกรรมจนพบว่าสมีโชติเนี่ยมีการจัดตั้งมูลนิธิเขาเรียกมูลนิธิหวันโชติขึ้นมาเนี่ยนะ
1: หวันโชติเนี่ยนะ
0: โดยสถาปนาตัวเองเป็นประธานกรรมการ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นกี่คน
1: 6คนด้วยกันเนี่ย
0: พนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนมาแล้ว5คน
1: เรียกมาสอบสวนแล้ว5คนต่างก็ให้เป็นการเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนี่ย
0: ส่วนกรรมการคนสุดท้ายที่เรียกตัวมาสอบก็คือนายเสมืองงิ้วงาม
1: หรือ
0: ป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังของวงการพระเครื่อง
1: ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย
0: อ้าวพี่ป๋องไปกับเขาด้วยเหร
1: อ
0: ทางนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้เข้ามาพบเพื่อรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชค
1: ในวันที่22กันยายนนี้
0: วันพรุ่งนี้เหร
1: อ
0: ทางนี้ป๋องสุพรรณมีความใกล้ชิดกับเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาตั้งแต่มีการจัดตั้งสร้างเหรียญเหนือดวงแล้วนะ
1: แล้วก็
0: ขอจะถูกนายดีโชคได้ขอให้ความขอมาเป็นกรรมการหน่อยที่พี่ป๋อง
1: ให้รวมมาเป็นกรรมการนะ
0: โยมมาเป็นกรรมการหน่อยชื่อดังอ่ะ
1: จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยตรวจยึดแล้วก็ปปง.
0: ปรากฏว่าไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณแต่อย่างไรครับส่วนมูลนิธิที่ตั้งนะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับก็ตั้งขึ้นมามันวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
1: หรือจะจัดตั้งเอาไว้ในการฟอกเงินนะ
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ3566เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะได้ยินผมไหม จะพูดสักคำนี่กลัวเกตอนปากจะหลุดเรื่อง
1: อ
0: ะไรได้ตีดาย
1: นาน
0: วันนี้4โมงเย็นนะไปตีปีดาเขานะงูเหลือมบุกขมือบไก่แล้วฝนตกอะ
1: 25ตัวเจ้าของเป็นยังไง
0: อ่าฮะจดไว้สิเดี๋ยวไปซื้อ25
1: ไก่ตายเอาเล่นหวยเลยไง
0: งูก็9กินก็9งูก็9 25นี่จะ25เดี๋ยวเตรียมตัวอั้นได้เลยนะซื้อก็ซื้อตอนนี้เลยนะ
1: 225
0: ไปดูบ้านเลขที่ก็ไม่ยอมบอกบ้านเลขที่กันไว้นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ครับได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือพบงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังเขมือบไก่ไปในบ้านพักหลังนึง
1: ที่ถนนอุดรธานีหนองสำโรง
0: บ้าน
1: บ่อน้ำเน
0: ี่ยตำบลหมูม่น
1: หมูม่นเนี่ยนะ
0: หมูม่นที่พวกผมอยู่ที่นั่น
1: อำเภอเมืองอุดรเนี่ยนะ
0: จัดรายการอยู่เนี่ยเอาโฟกัสไปขายอยู่เนี่ยตอนเนี้ยสถานีวิทยุของดีเจอีทสุโขทัยเขาน่ะ
1: นาน
0: กับหน่อยเนี่ยไอ้นิดหน่อยจัดรายการอยู่ที่อุดรธานีตำบลหมูม่นนี่แหละ
1: ครับ
0: เขาก็เตรียมไม้เตรียมอะไรไปนะไม่ใช่ไปทุบงูนะ
1: เครื่องไม้เครื่องมือจับงู
0: สำหรับจับสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละครับไปเจองูเหลือมขนาดบล้มเลยนะกำลังห้อยหัวเล่นกายกรรมอยู่บนต้นส้มโอนะ
1: แล้วก็มีลำตัวพาดอยู่กับกิ่งไม้เนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินสถานการณ์ก่อนและใช้อุปกรณ์จับบริเวณส่วนหาง
1: พร้อมกับใช้เชือกคล้องที่บริเวณส่วนหัว
0: ครับ
1: และเป็นยังไง
0: จากนั้นก็ช่วยกันออกแรงลากงูลงมาจากต้นไม้อย่างระมัดระวัง
1: ท่ามกลางความลุ้นของระทึกของเจ้าของบ้านเจ้าของสวน
0: หลังนำตัวลงมาได้สำเร็จพบว่างูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวประมาณ3เมตรน้ำหนักราวๆสัก
1: 20กิโลกรัมเนี่ยนะ
0: ขณะเดียวกันก็ยังพบซากไก่1ตัว
1: สภาพถูกรัดจนตายแล้วก็อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกัน
0: เจ้าหน้าที่ก็นำงูใส่กระสอบปุ๋ยเตรียมนำไปปล่อยคืน
1: ร้านอาหารป่าธรรมชาตินะ
0: เขาไม่กินกันนะงูเหลือมอะ
1: ผัดเผ็ดโต้เนื้อดี
0: ผู้ตุ่นอยากก็ไปทำน้ำยาหนุ่มชิม
1: เป็นแบบนั้นนะงูเหลือมตัวมันใหญ
0: ่ถ้าจากการสอบสวนเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: โอ้ผมเลี้ยงไก่ไว้หลายตัวครับเกือบสองสัปดาห์ละไก่ทยอยหายไปวันละ2ตัว3ตัว
1: หาสาเหตุไม่ได
0: ้รวมๆแล้วกี่ตัวน่ะ
1: 25ตัวแล้ว
0: ตอนแรกคิดว่าอาจมีฝีมือของแมวกับหนูมันขโมยอ่ะนะ
1: มันแอบขโมยไปเนี่ยนะ
0: ไม่คิดว่าจะเป็นงูเหลือมขนาดนี้เลยนะทั้งกลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงไก่ร้องกระตากกระตา
1: แล้วก็บินหนีกระแตกตื่นกันเนี่ยนะ
0: ก็ถือไฟฉายออกมาตรวจสอบก่อนจะถึงช็อกเลยแล้ว
1: ก็ตะลึงเลยเนี่ย
0: โอ้นี่โอ้โห
1: งูเหลือมขนาดใหญ่โผล่อยู่บนต้นส้มโอน่ะ
0: เมื่อลองส่องไฟลงไปพบซากไก่ถูกรัดตายอยู่ก็รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยมาช่วย
1: กู้ภัยมาช่วยจับงูให้หน่อย
0: หลังจากพบว่างูเหลือมใหญ่ตัวนี้เข้าบ้านก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกนะ
1: ไม่เคยเจอแบบงูใหญ่ขนาดแบบนี้มาก่อนเนี่ย
0: คิดว่างูอาจจะมาให้โชคกันให้โชคที่ไหนแล้วมาเล่นไก่ไปตั้งหลายตัวแล้ว25ตัวมาให้โชคตรงไหนแล้วนะ
1: นั่นนะสิ
0: เตรียมตัวจะนำเลขที่บ้าน147
1: โอ้บ้านเลขที่147นี่ไง
0: 147เอาไปเสี่ยงช่วงหนึ่งงวดวันที่1ตุลาคุณผู้ฟังอย่ามาถามผมอีกนะผมอ่านแล้วผมอ่านเลยนะ
1: อ
0: ย่ามาถามมาจบรายการลูกช้างหวยอะไรนะงูเหลือมอ่ะ
1: นั่น
0: ไม่รู้ไม่ชี้นะยิ่งช่วงนี้ช่วงอิจฉาคนด้วย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอ้ามีถูกอยู่คนนึงข้างๆผมเนี่ยเงียบสมน้ำหน้า
1: 266เนี่ยน
0: ะ
1: เบื้องต้นน้ำไง
0: เบื้องต้นนะคาดว่างูเหลือมเนี่ยน่าจะเลื้อยมาจากพื้นที่ป่ารกร้าง
1: บริเวณที่เขามีการปรับพื้นที่อ่ะนะตั้งบ้านพี่พักเกียงเน
0: ี่
1: ย
0: คงจะออกมาหาอาหารมาเรื่อยเลี้ยวเข้าเว้ยไก่เว้ยกินเลยเฮ้ยอร่อยเว้ยมาทั้งหมด25ตัวนะไก่นะ
1: โดนกินไป25ตัว
0: ขนาดมาตัวเดียวนั่นกินงูเลยเนาะเวลามันกินอะไรอิ่มๆเนี่ยมันจะอยู่หลายวันนะกว่ามันจะออกหาอาหารอีกอ่ะ
1: นี่มันก็คงมากันหลายเที่ยวแล้วล่ะ
0: ถ้า 2-3 สัปดาห์เนี่ยไม่น่าจะกินถึง25ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะมีงูหลายตัวแหละ
1: ใช่
0: คอยดูแล้วกันนะหนู
1: มาแล้วท่านนายกมาแล้ว
0: โอ้
1: งูเหลือม
0: งูเหลือมอ่ะยาวเหยียดเลยนะดูที่หน้าน
1: าน
0: เ
1: ป็นเรื่องของงูนะ
0: ครับที่วสป.711นะฮะคุณผู้ฟังครับฟังกลางคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนมีหลายท่านบอกว่าฟังไม่ค่อยชัดนะต้องรอฟังตอนเที่ยงคืนถึงตีสามนะแล้วก็ฟัง
1: ทางเที่ยงคืนตีสามก็จะทะลอ
0: ครับรวบแล้ววัยรุ่นสองคนนะ
1: จะนำยิงคู่อริกลางถนนในงานเทศกาลเนี่ย
0: เสียชีวิตไปคนบาดเจ็บไปสามแต่ไม่ดุจังเลย
1: มีปืนเยอะ
0: บอกแล้วบอกแล้วให้ไปสมัครลบ3จับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมไม่ไปกันแล้ว
1: เอารับสมัครก็ได้เงินเดือนหมื่นกว่า
0: หมื่นกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้เลย
1: เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือเฟือนะ
0: ครับความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุในงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออก
1: สองวัยรุ่นเนี่ย
0: เออ
1: เปิดฉากใช้วุธปืนกราดยิงกันเนี่ย
0: เปรี้ยปลาเปรี้ยปลาในหลังคอนเสิร์ตเลิกนะกระสุนนี่พลาดไปถูกหนุ่มวัย25ปีเบญจเพสกันเลย
1: ซึ่งกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านเสียชีวิต
0: นั่นเบญจเพสเนาะทีหลังอย่าไปยี่ผ้าอีกนะคุณน่ะ
1: แค่ยี่ผ้าหนเดียวพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: ป
0: ีนี้เท่าไหร่นะ24อ่ะ
1: 44
0: 24ปีพอร้อยเดียวนะมีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ3คนล่าสุดครับ
1: ผู้ต้องหาติดต่อมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
0: เป็นไงแล้วไปโทษอนุทินไม่ให้พกปืน
1: พกปืนก็ยิงกันเนี่ย
0: มันพกได้ปืนเถื่อนพกไปเถอะปืนมีทะเบียนอย่าไปพกสิ สืบเนื่องมาเมื่อกลางดึกวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: บนถนนสายหาดแม่ลำพึงบ้านก้นอ่าว
0: หมู่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง
1: เขามีการจัดงานคอนเสิร์ตอ่ะ
0: ครับ
1: ของศิลปินวง
0: มารีฮวน่ามารีฮวน่านี่โอ๊กอาจารย์ไข่อ่ะดิโอ้ใช่ไห
1: ม
0: วงมารีฮวน่านี่ไม่น่าตีกันหรอกจริง
1: ๆไอ้นักร้องเขาไม่ตีกันนะ
0: ยังไงมันก็ไม่น่าตีกันเพราะว่าเรือลากาดาที่เพลงจะช้าแล้วหมดเลยเพลงเร็วนี่รู้สึกจะมีเพลงอยู่เพลงเดียวมั้งสหายสุรามั้งนั่นเร็วขั้นสุดแล้วนักท่องเที่ยวแฟนเพลงโอ้ยมาชมคอนเสิร์ตเยอะเลยนะ
1: มีคนไปชมจากการสอบสวนก็ทราบว่า
0: หลังเลิกแล้วนายมะเดี่ยวหรือว่านายเดี่ยวอายุ18ปี
1: แล้วก็นายต่ออายุ18ปี2ผู้ต้องหาเนี่ย
0: มีปากมีเสียงวิทะเลาะวิวาทกับคู่อริบนถนน
1: แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้ว
0: ก็ยังตะโกนด่าท้าทายกันยังต่อเนื่องแหละครับ
1: หลังจากนั้นนายต่อ
0: ขี่จักรยานยนต์มีนายเดี่ยวซ้อนท้าย
1: แล้วก็ใช้อาวุธปืนชนิดอะไรนะ
0: แมกกาซีนกราดยิงหลายนัด
1: ปังปังปังเน
0: ี่ยเป็นจังหวะเดียวก็ที่ปันนทัศน์เนี่ย
1: อ
0: ายุ25กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
1: เพื่อจะกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้า
0: บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: ไม่น่ากลับบ้านเลยเน
0: า
1: ะ
0: นอกจากนี้ยังมีผู้รับบาดเจ็บกระสุนปืนอีก3ราย
1: หลังก่อเหตุแล้ว
0: ทั้ง2คนก็ได้ขี่จักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
1: ที่ตำบลตะพงแล้วก็หลบหนีกันต่อไป
0: เรียบร้อย
1: ม
0: ามายังไงก็โดนอยู่ดีเนาะมามอบตัวแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวเลยครับเพราะว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรด้วยเลย
1: ไปโดนลูกหลงเข้า
0: เออจะกลับบ้านอยู่แล้วดูสิ
1: น่าสงสารคนตายเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะวันนี้นะครับโปรมิกออยนะดูแลไตกันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคนรู้ตัวว่ากินเค็มเยอะๆเนี่ยก็เบาๆหน่อยกันแล้วกันโรคทุกโรคที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากอาหารการกินทั้งนั้นแหละครับ
1: กินเป็นเหตุเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่โรคภัยไข้เจ็บก็มี
0: ครับถ้าหมอก็บอกว่าระวังนะลุงป้าจ๋ายายจ๋าจะได้ฟอกไตแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ยังไม่ถึงกับฟอกนะยังปลอดภัยอยู่นะลดเค็มซะอาหารที่มันเค็มๆมากๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ห้ามกินหรอกกินไปเถอะแล้วก็เบาๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนไงเวลาจะนอนนี่เป็นไงหิวโดยเฉพาะพวกกลางคืนพวกลิเกเนี่ยตัวดีเลย
1: กลับมาดึกดื่นไม่รู้จะทำอะไรทำก็ไม่ทันแล้วนึกขึ้นได้ก็
0: ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: ประมาณนั้นน่ะนะ
0: โจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยนะถ้ามันหิวหนักๆหิวมากๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะชงโกโก้ลุงช้าง
1: โกโก้นะ
0: ชูลุงช้างนี่แหละไม่รู้ละ2กล่อง500บาทเนี่ยกินคืนละแก้วได้เดือนนึงอะ
1: เดือนหนึ่งอะ
0: แล้วมันอร่อยเลิศประเสริฐสีนะจริงๆนะ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ยังไม่ทันไรเล่นไปสองแก้วแล้วผมอะเพราะนั้นสองกล่องไม่ได้เดือนนะผมนะ ดื่มนะครับไม่คือความหวานที่มันเกิดขึ้นมันจากสุคโรส
1: สุคโรสนะ
0: มันไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ
1: ไม
0: ่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็มีชะเอมมีเกากี้โกจิบุรีมีแคลเซียมโอ้บำรุงสมองด้วย
1: ครับ
0: แล้วมีขี้หลงขี้ลืมเหมือนคนบางคนเนี่ยนะหลงลืมมาแว่นทัดหัวก็ไว้ดิแว่นกูไปไหนวะ
1: หาไม่เจอ
0: นั่นนะครับนะ2กล่อง500บาทสั่งซื้อได้เลย
1: นั่น
0: วิทยุก็มาแล้วหมดไป10เครื่องแล้วนะเนี่ย
1: โอ้มาแล้วไง
0: หมดไป10เครื่องแล้ว
1: ม
0: าแล้วครับเต็มบ้านเต็มเฉพาะเมื่อวานในวันอาทิตย์วันเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: คุณโชเล่ไม่อยู่ไม่ฟังผมจัดรายการขนาดพูดตะกุกตะกักวิทยุหมดไป10เครื่อง
1: คนเขาเริ่มมาฟังวิทยุกันเยอะแล้ว
0: ครับใครบอกว่าแม้คนไม่ฟังแล้ววิทยุอ่ะตราบใดนะตราบใดที่คนไทยยังกินหมากอยู่เลยเอาขนาด
1: ยังฟังกันบ้างนะ
0: AM อยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากสทช.เนี่ยมาปิดสถานีวิทยุ AM ไป20กว่าคลื่นคือมันหมดสัญญาหมดเขาเรียกอะไรสัมปทานเนี่ยนะ
1: สัมปทานไง
0: ประมาณเดือนเมษาปี70เนี่ยต้องมีบางคืนถูกปิดไปแล้วเลยขอปิดเลยแต่ถ้าผมจะฟ้องจะร้องผมก็ได้เลยนะทำสัญญากับผมทำวางมัดจำไว้เยอะประกันนะแต่พอถูกกสทช.สั่งคืนคลื่นปั๊บเอาหนังสือมาให้ผมยินยอมเลยผมก็จะยินยอมผมอยากมีปัญหาอะไรกับใครใช่ไห
1: ม
0: อยู่ของเรามันสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเรื่องมีลาเขาจริงไหมหนู ผมไม่ได้เรียกนายกนะผมพูดตามป๋าเรวัตไปขัดขาอะไรป๋าเสรีก็ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้ทะเลาะกันซะแล้ว ผู้ใหญ่
0: เออแต่ป๋าเลวัดแกไม่ตอบไ
1: ง
0: เพราะว่านับถือคนมีบุญคุณไม่หักหลังใคร
1: น้องกันนะนะสายเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
1: สายตำรวจเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: มา อ่ะนี่สลดอีกแล้วครับพบศพหนุ่มวัย30ปี
1: นอนเสียชีวิตปริศนาที่ห้องพักเนี่ย
0: ครับหมายเลข1ด้วยนะห้องหมายเลข1ด้วยนะแสดงว่าต้องมีมากกว่า1อ่ะสิ
1: ครับ
0: การนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: แน่นอนที่สุดครับวันนี้ขายเพียง690บาท
1: 100แคปซูลนะ
0: 2กระปุก
1: 2กระปุกก็
0: 1,300
1: เนี่ย
0: 1คาราเบลมี4กระปุกครับ
1: ขาย4กระปุกก็ 2,000 น่ะ
0: แถมให้1กระปุกครับ
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: ครับไบโอดีไม่มีขายทุกร้านนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกจีวันจันทร์ช่องแคบ้านตุ้มหมุนไพลุงช้างโคกตูม
1: ได้ซื้อกัน
0: วันนี้ไม่ต้องรอแล้วก็วันนี้ไฟยังไงฝนก็ตกที่หายสีหูอ่ะ
1: หายสีหูเนี่ยนะ
0: อยากจะดูว่าเวลาขับรถไปถึงท่าวุ้งฝนก็ตกแล้วนะหนุ่มคนนี้ไม่รู้ไปซวยอะไรเกิดขึ้นมานะครับตำรวจจากสภ.เมืองอุดรเปิดเผยว่า
1: ตอน6โมงเย็นของเมื่อวานเนี่ย
0: ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในห้องพักแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอเมือง
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่แหละ
0: ที่กระเด็นภายในห้องเช่าหมายเลขหนึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อวันตะวัน
1: อายุ30ปี
0: คนไม่ใช่ตะวันจันทานะคนละคนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: นั่นจะวันจันทาก็จัดอยู่วันตะปอ711นะ
1: ส
0: ภาพศพเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่ข้างๆมีสายไฟปลั๊กสารตาอยู่ใกล้ศพ
1: แล้วก็มียารักษาโรค
0: อะแต่ไม่ใช่ไทยทิพย์โอสถแล้วกันนะทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
1: ก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ6ชั่วโมงนะ
0: อาจจะป่วยมีโรคประจำตัวเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวช
1: หาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
0: จะประสานญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับแต่ก็มีข้อสงสัยแล้วก็แปลกใจของนักข่าวและกู้ภัยที่ช่างสงสัยจริงๆนะ
1: สงสัยเพราะว่าชายผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: นอนปริศนานอนคว่ำหน้าที่ห้องหมายเลขหนึ่งอ่ะมีสายไฟมีปลั๊กสามตาอยู่ข้างๆอ่ะทำไมมันเหมือนเคสของน้องพิมพ์สาวร้านสะดวกซื้อที่เสียชีวิตล่ะ
1: นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตปริศนาที่ห้องหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะ
0: มันเป็นเหตุสะเทือนขวัญก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เหมือนกันนะ
1: อ
0: ย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบหาหลักฐานและก็เตรียมเคลื่อนย้ายร่าง
1: ของผู้เสียชีวิตปรากฏว่ามีแมวเนี่ย
0: 4-5 ตัวโดยเฉพาะแมวดำตัวหนึ่งนะเดินเข้าไปดมบริเวณร่างพร้อมทั้งเดินวนเวียนคลอเคลียส่งเสียงร้องเฝ้าร่างของนายตะวันไม่ยอมห่างไปไหน
1: สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากครับ
1: บ้านพักข้างๆบอกว่าไง
0: ผู้ตายพักอยู่คนเดียวไม่รู้ทำอาชีพอะไรเหมือนกัน
1: แล้วก็ก่อนพบศพเนี่ย
0: ก็มีหญิงสาวนำกับข้าวมาส่งให้ผู้ตาย
1: และจากนั้น
0: ก็บอกคนที่เช่าอยู่ข้างห้องว่าม ีคนตายในห้องนะ
1: จ
0: ากนั้นเธอก็ขับรถไปเฉยเลย
1: ไปแล้ว
0: ทำเหมือนไม่มีอะไรกันนะน้อง
1: ต่อมาก็บอกคนข้างว่ามีคนตายอยู่นะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู
1: ้แปลกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ม
0: าลาคีนกในกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะ
1: ทันทีไปหาหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
0: โชคดีมีเบาหวานเขาแล้วนี่
1: หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากิน
0: ครับ
1: ท่านก็รับประทานมาลาคีนกเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ควบคู่กันไป
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ4025นะจ๊ะเดี๋ยวโทรกลับนะครับงงงงงง
1: งงง
0: ไงยังงงงงไงยังไงว่าทำไมไม่รับสายกูไว้เลยนะครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้มาละคีนกกระปุกก็300นะ
0: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้ะ
1: ซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจัดส่งอ
0: ่ะ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งเหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ราคาเหมือนกัน
0: ครับ
1: แ
0: ถมเหมือนกันนะ
1: โลเหมือนกันนี่แหละ
0: ครับแต่ถ้ามันกระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่มันปวดด้วยนี่ต้องกินไทยแคลพัดนะ
1: ถ้าปวดด้วยต้องไทยแคลพัด
0: นี่แต่ว่างาดำเนี่ยมันไม่ปวดละแต่มันกรุบกรับลำคาญ
1: มันลั่นกรุบกรับกรุบกรับ
0: หมดลั่นก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบนะ
1: นั่นสิ
0: อันนั้นก็ต้องกินงาดำแต่มันไม่ก๊อบแก๊บอย่างเดียวมันปวดด้วยแสดงว่ามันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วต้องกินไทยแคลพัดนะครับ
1: ไทยแคลพัด
0: จะให้ดีกินคู่กันเลยแหละเห็นไหมหรือจะกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได้ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ย
1: ได้เลย
0: กินสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนั่นแหละ
1: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
0: ครับหรือถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลนะ
0: กระปุกละ300เนี่ย
1: เออ2กระปุกไปเด็กเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5ซื้อ5แถม1เลยนะ
1: ซื้อ5แถม1กระปุกนะ
0: ปิกอัพพุ่งชนรถพ่วงกำลังกลับรถเจ็บไป3ราย
1: คนติดอยู่ในซากรถกู้ภัยต้องงัดออกมา
0: อาการเรียกว่า
1: สาหัสเด็
0: ดครับข่าวได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกวันนี้4ถุงแถมทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้างหนึ่งก้อนเอาไป
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับพี่ประเทืองกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะไอ้ไม่จบ3ชั่วโมงนี่ไอ้คนอะไรตีตาย
1: ยังไม่จบอีกเลยเนี่ย
0: ไม่จบอีกเลย
1: พ
0: ี่ประเทืองเนี่ยพี่ประเทืองมันคุยสนุกนะบ้านอยู่ห้วยด้วน
1: ห้วยด้วนที่ไหนเนี่ย
0: ดอนตูม
1: ดอนตูมนู่นนครถมเด
0: ้นครปฐมนั่นน่ะ
1: นคร
0: ต้นเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับตำรวจจากสภ.บ้านบัวนะ
1: บุรีรัมย์น่ะ
0: รับแจ้งมีรถกระบะไปจูบท้ายรถบรรทุกพ่วง
1: รถกระบะชนท้ายรถพ่วงเนี่ย
0: บนถนนสายบางโคลนชัยบ้านกรวด
1: อยู่กับรถบุรีเก้าอะ
0: ตำบลเขาคอก
1: อ
0: ำเภอบางโคลนชัยครับ
1: อู่ภัยไป
0: ครับ
1: อุปกรณ์การช่วยเหลือไปอ
0: ุปกรณ์ตัดทางก็ไปไม่เล่า
1: ไปดิไปงัดไปนำออกมาเนี่ยนะ
0: แล้ววันนี้ได้กินกาแฟยังเนี่ยมาสายเนี่ย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มได้มาแล้วละหนึ่งแก้วเนี่ย
0: ผมยังไม่ได้กินเลยได้กินแต่โกโก้
1: โกโก้ชูเดียดา
0: อร่อยเลิศประเสริฐหมดยังอ่ะที่บ้านอ่ะ
1: ยัง
0: โอ้โห
1: กินก็กาแฟลิซ่าเอ็มไงล่ะ
0: ครับ
1: ผสมกัน
0: ไปที่เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อทะเบียนบุรีรัมย
1: ์แล้วก็เป็นไงบรรทุกยางมันต่อยมาเต็มคันรถเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้เมื่อวานนี้ที่กรุงเทพยังไงเรา
1: เป็นไง
0: ยางมาต่อยล่วงมาใส่รถชาวบ้านเขาโดนปรับจะไม่มี
1: โอ
0: ้78 70กว่าลายบริเวณด้านท้ายรถบรรทุกพ่วงกระบะอีซูซูทะเบียนบุรีรัมย์สภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักครับ
1: แล้วก็ภายในรถมีคนเจ็บ3คน
0: ประกอบด้วยนายทวีศักดิ์อายุอานาม33ปีเป็นคนขับ
1: เด็กชายวัย13ปีอีก2ราย
0: ซึ่งเป็นหลานของนายทวีศักดิ์โดยทั้ง3รายติดอยู่ในซากรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถางงัดร่างทั้ง3คนออกมา
1: ใช้เวลา30นาทีก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลประโคนชัย
0: เนื่องจากว่าทั้ง3คนมีอาการสาหัสครับ
1: ก็ได้จากการสอบถาม
0: นายธนกิจผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
1: ก่อนเกิดเหตุได้เห็นรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะ
0: กำลังจะกลับรถบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อจะเตรียมเลี้ยวเข้าซอย
1: หลังจากนั้นรถกระบะก็ขับมาด้วยความเร็ว
0: ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเสียงดังตะนันวันไหว
1: โครมครามโครมครามทางด้านของนายเพชรอายุ53ปี
0: อันนี้อีกตาคนนี้เป็นขับรถบรรทุกพ่วงไง
1: ว่ายังไง
0: ผมกำลังจะเอายางมาต่อยไปส่งไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย
1: ์หลังจากกลับมาแล้ว
0: กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยเท่านั้นแหละ
1: ระหว่างนั้นเป็นไง
0: รถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะเบรกจนเกิดควันฟุ้งอย่างนะ
1: หลังจากนั้น
0: รถกระบะก็ไม่ชะลอช้านะครับพุ่งทิ่มท้ายรถผมเลย
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: แล้วจะได้ตรวจสอบรายละเอียดจากเหตุการณ์
1: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ
0: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: นี่ก็เป็นอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่ก็ปิ๊บก็ปล่อยฉี่นิดฉี่หน่อยปิ๊บรถหัวนี่ปวดเท้าต้องรับประทาน
1: โฟกัสนะ
0: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมหมิ่นที5ตำบล
1: รับประทานไซเลื่อมจ้อย
0: ถ้าเป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแคปซูลแ
0: ท้ถ้าอยากจะเป็นผงชงดื่มก็ต้องจ้อยมิกฟูด
1: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นดื่มเนี่ยนะ
0: ซื้อ2แถม1นะเหมือนไก่ห้าวเลยนะ
1: นาน
0: ส่วนฤทธิดวงทวารซื้อ1ไม่ได้แถมครับแต่ซื้อ3จ่ายเพียง 1,000 บาทยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไทยทิพย์โอสถได้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนะ
0: ครับ
1: ก
0: ล่องละ350บาทเท่านั้นเอง
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ครับไม่มีของแถ
1: ม
0: ไม่มีของแจกไม่ลดราคายิงซะด้วยโทรหาลุงช้างที่081 290 1691 0812901691เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะ
1: นั่นเต
0: ้ครับผ
1: ม
0: นี่ที่ยะลาแวนมอนต์อ้อนี่อ่านแล้ว
1: เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการเนี่ยก็ซื้อการสั่งซื้อหรือจะไปอุดหนุนตะบิดาเขาก็นู่นน่ะ ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะไม้ดัดตำบลบาลจันนะ
0: ครับตำบลไม้ดัด
1: ไม้ดัดอำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ไปดูที่กำแพงเพชรนะครับวันว่างๆไม่รู้จะทำอะไร
1: วัยรุ่นจังหวัดกำแพงเพชร
0: ถือมีดไล่หวดอดีตกลางไฟแดงหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละครับ
1: เข้าโรงพยาบาลไวหน่อย
0: นะพวงไปดูที่นายยังไปดูหน่อยสิ
1: ยังพวกผมเนี่ย
0: ยังบ้านอยู่ที่
1: กับแพงเพชรนี่แหละ
0: เขาบอกห้ามคนชื่อบุญยังเข้ากำแพงเพชร
1: เป็น
0: ไม่ได้เดี๋ยวกำแพงก็พังหมดนะเมื่อเวลา 12:00 น.เมื่อวานนี้พลเมืองดีบันทึกภาพวิดีโอเหตุการณ
1: ์วัยรุ่นรวมกลุ่มกันก่อเหตุประมาณ10กว่าคนไล่ทำร้ายร่างกายกันชุลมุนกลางถนนเนี่ย
0: ท่ามกลางสายตาพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกไฟแดง
1: หน้าโรงพยาบาลพรานกระต่าย
0: เอาแก้วพรานกระต่ายแล้วนะทางกันตายไปอีกหน่อยนึงจะถึงคิริมาทุโขทัยแล้วนะ
1: โอ้ติดกันไงเนี่ย
0: เออมันโกงมันไกลทุโขทัยมันเก๋าตโนดทุ่งหลวงถามผมมันกันตาย
1: คุณก็ได้ภาษาทุโขทัย
0: ไหมข้างบ้านผมนี่พาพูดอะ
1: โอ้
0: เหตุการณ์ดังกล่าววัยรุ่นครับ
1: เป็นไงอะ
0: ใช้อาวุธมีดปรีทำร้ายกัน
1: หาสิ่งของใส่กัน
0: คล้ายจะทักทายกันพอประมาณฮะก่อนที่ทั้งหมดจะพากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปจากจุดเกิดเหตุ
1: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บแต่อย่างใด
0: โอ้ฝีมือด้อยฝีมือที่แล้วไอ้หนู
1: นายหมาบ่อยนะ
0: อย่างไรอ
1: ย่างไรก็ตามเนี่ย
0: เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดผวากับผู้ใช้รถผู้ใช้ถนน
1: เพราะหวาดว่าจะกุดเกิดถูกลูกหลงนะ
0: คิดเป็นไงล่ะ25
1: โดนลูกหลงนี่ก็เขากลัว
0: เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็วัดกุฏิการาม
1: มีชาวบ้านในพื้นที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงส่งหลักฐานให้แก่ฝ่ายปกครองอำเภอพังกระต่าย
1: และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พานกระต่าย
0: เร่งติดตามกลุ่มผู้วัยรุ่นทั้งมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: วัยรุ่นวัยซ่านี่นะ
0: คนบ้านเดียวกันแท้ๆดูสิหน้าใช่ไหมล่ะ
1: นั่นสิ
0: พี่น้องที่จอบรอนครนายกนะครับยังฟังกันอยู่นะจ๊ะ
1: นครนายก89.75 ใน FM นะ
0: ครับแล้วก็ตชด.ที่กาญจนบุรีครับ
1: กาญจนบุรีก็ 97.75 FM
0: ที่สตูลด้วยจ้า 91.75
1: สตูลนะฟังกัน
0: พรพักกาวันนี้สตูลมาสั่งซื้อของกันเยอะแล้วนะครับ
1: ขอบคุณนะชาวสตูลทั้งหลาย
0: ครับผม มีทั้งละงูมีทั้งบั้นแพ มีทั้งมันนังแล้วก็ในตัวเมืองสตูลด้วยเนาะ
1: ครับ
0: วัยรุ่นอายุ16พวงฉลองวันเกิดในวันเดีย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนสาววัย15ฝ่าสายฝนไปชนก็10ล้อ
1: โอ้
0: อายุ
1: เป็นยังไง
0: พวงฉลองวันเกิดกู16แล้วโว้ยแค่นั้นแหละ
1: เสียชีวิตเลย
0: ครับ
1: โอ้
0: ที่ระยองนู่นน่ะที่ระยองนะ
1: บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่ะมาบขาใช่ม
0: ั้ยมาบขาเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 2:00 น.เลยครับ
1: เออ
0: นะที่แยกไฟแดงมาบขาฝั่งขาออกมาบตะพุด
1: มุ่งหน้าสู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
0: เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามระยองก็รับแจ้งจากว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก
1: มีคนเจ็บสาหัส2รายก็ไปสำรวจและก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: พบวัยรุ่นหญิงอายุ15ปีและเยาวชนชายอายุ16ปี
1: นอนหมดสติอาการสาหัสไม่มีชีพขจร
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเยาวชนหญิงแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ส่วนเยาวชนชายอายุ16ปี
0: เจ้าหน้าที่ทำ CPR พร้อมประสานรถกู้ชีพฉุกเฉินทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชูกุมารี
1: ไปให้การช่วยเหลือเร่งด่วน
0: เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเสียเลือดมาก
1: แล้วก็มีบาดแผลชะกันเนี่ย
0: ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับ
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: เพิ่งจะ16ได้ยังไม่ถึงปีเลยจากการสอบสวนเบื้องต้นบอกครับว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก
1: และทั้งสองคนได้สวมชุดกันฝนขี่จักรยานยนต
0: ์มุ่งหน้าไปทางสี่แยกมาบขาคาดว่าทัศนวิสัยไม่ดีจากสายฝน
1: ทำให้คนขับขี่มองไม่เห็นรถบรรทุกซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ย
0: จึงพุ่งชนท้ายก็อย่างจังจนรถจักรยานยนต์พังเสียหายทั้งคันเนี่ย
1: พี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: โดยบอกด้วยความโศกเศร้าว่าน้องชายเพิ่งจะจัดฉลองวันเกิดอายุครบ16ปี
1: เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา
0: น้องนะถึงน้องมึงขับรถระวังหน่อยนะ
1: ให้ระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วมากนะ
0: แต่ไม่คาดคิดเลยว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดได้วันเดียวนั่นเอง
1: โอ้
0: น้องชายก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะแล้ว
1: น่าสงสารเนาะ
0: เนาะอ่ะเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าไปไหนอีกนะ
1: ไม่ไปไหนแล้วพวกเน
0: ี
1: ้ย
0: โอ้คุณนี่ขยันเข้าจริงในกรุงเทพเนี่ย
1: อ๋อผมจะไปศึกษาเรื่องกรุงเทพหน่อย
0: ผมบอกว่าเอากรุงเทพมาฝากด้วยเฮ้ย มามือเปล่าทั้งนั้นแหละ อ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง4โมงเย็นวันนี้เจอกันที่
1: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
15: 0983299909
16: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
17: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
18: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา ซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็น
0: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จัง

0: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทลอเอ็มสตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรี6โมงถึง7โมงเช้านะคะข่าวรับอรุณส่วนใครที่พลาดตอนตีสามไปเก็บตกฟังได้ตอนตีห้าที่วสป612ค่ะตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะติดตามเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองเป็นประจำทุกวันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะตกทุกวันจริงๆนะไม่เว้นสักวันเมื่อวานนี้บ้านบุ้มตกตั้งแต่ตอนบ่ายคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าแดดเนี่ยส่องสว่างกระจ่างแจ๋มาเลยแดดแจ๋เลยค่ะฝนตกตอนแรกบุ้มก็เล็งๆอยู่เห็นฟ้าสูงๆไม่น่าตกสักครู่แดดแรงๆนี่แหละค่ะตกลงมาสู้ใหญ่ๆพักนึงแดดก็ยังแจ๋อยู่แบบนั้นอะประมาณไม่กี่นาทีก็หายไปก็มาตกอีกทีตอนเย็นตกหนักๆช่วงหัวค่ำเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเนี่ยลพบุรีบ้านปุ้มส่วนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังติดตามฟังข่าวแต่เช้าตรู่ฟังทุกเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราอ้วนนี้มาแล้วนะคะสมกับการรอคอยหลังจากที่หลายท่านรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราตั้งใจฟังให้ดีนะคะวันนี้ซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% โปรนี้มีถึงสิ้นเดือน

นะคะแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ส่วนเกษตรกรทุกท่านก็นาข้าวตอนนี้นะคะฉีดวัคซีนไรก่อนเลยเมื่อวานมีคุณผู้ฟังโทรมาคุยกับปุ้มว่าข้าวได้เกือบ2เดือนแล้วเริ่มจะออกรวงแล้วเริ่มจะท้องแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นทั้งใบแดงๆเหลืองๆใบส้มๆแล้วก็มีหนอนด้วยกัดใบขาดเลยทีนี้เรื่องใหญ่ละค่ะคุณผู้ฟังคือถ้าฉีดวัคซีนไรไปตั้งแต่แรก10วัน15วันฉีดวัคซีนไรไปพร้อมกับคุมรอบ2ได้เลยนะข้าวจะเขียวแต่กอใบตั้งไม่ต้องห่วงเรื่องของโรคหนอนแมลงไม่มีมากวนแต่ถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยเนี่ยปัญหาตอนนี้ก็คือหนอนถ้าเป็นหนอนแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนไรกับวีโตปรามหนอนผสมไปด้วยนา15ไร่นะคะวัคซีนไรประมาณลิตรครึ่งวีโตปรามหนอนประมาณลิตรครึ่งส่วนใบแดงๆส้มๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยววัคซีนไรจัดการได้กลับมาเขียวได้เหมือนเดิมเป็นข้าวหอมปทุมนะคะไปตามนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเร่งรวงกันทีหลังจัดการใบเหลืองๆส้มๆแล้วจัดการหนอนให้ได้ก่อนแต่ถ้าไม่ใช้ไปใช้เคมีฉีดกันหนอนฉีดปุ๊บหนอนตายอีก 2-3 วันมันมาใหม่หรือแม้แต่เวลาที่เจอเพลี้ยฉีดปุ๊บเพลี้ยตายอีก 2-3 วันข้าวยังเหลืองอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองวัคซีนไรอย่างเดียวค่ะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีนไรอย่างเดียวเกษตรกรปลูกข้าวโทรหาปุ้มนะเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดปุ้มจัดการได้ส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบอยากให้งามท่องไว้เลยค่ะอยากให้งามฉีดวัคซีนในหนึ่งอยากให้ดกดกคำเดียวไม่มีคำอื่นดกติดดีไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนวัคซีนที่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะปราบหนอนปราบหนูปราบรามีครบสมุนไพรปราบหนูนี่มาแรงมากหนูที่ไหนก็ไล่ได้ยกเว้นหนูตลาดอย่างเดียวโทรหาปุ้มเนาะ0855179025 0855179025โทรมาสั่งได้เลยค่ะคุณผู้ฟังส่งตรงถึงหน้าบ้านมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเริ่มต้นด้วยเรื่องของกรมชลประทานแจ้งเตือนฉบับที่4ทยอยระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มแต่ยังไม่กระทบกับพื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนประกอบกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่มาวิเคราะห์แนวโน้มอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการคาดการณ์ว่าในช่วง 23-27 กันยายนจะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นโดยจะรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและก็ทยอยระบายน้ำส่วนที่เหลือผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและบริหารจัดการน้ำบริเวณเหนือเขื่อนให้เหมาะสมพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนโดยกรมชลประทานจะติดตามทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นส่งผล

0: ให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานก็จะดำเนินการทำความเหมาะสมพร้อมกับแจ้งเตือนอย่างพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่เราคุยกันทุกวันค่ะว่าเตือนมาเราก็ระวังอยู่แล้วแล้วน้ำก็ท่วมจนเป็นความเคยชินอยู่แล้วพื้นที่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทแล้วก็พื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอยู่กับน้ำแทบตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะชาวบ้านบอกชินละเอาเหอะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทุกปีแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็จะค่อยๆปรับการระบายน้ำขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่ริมแม่น้ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนี่ค่ะการปรับแผนบริหารจัดการน้ำก็ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกรมชลประทานก็จะแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอันนี้เป็นเรื่องของการระบายน้ำส่วนเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้ไปดูกันก็ยังมีฝนตกอีกหลายพื้นที่วันนี้23-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในช่วง23-27กันยายนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกส่วนวันนี้ภาคเหนือมีฝน70%แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน70% 101มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางบ้านปุ้มฝนฟ้าคะนอง70%มีฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝน80%ฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน60%ฝนตกหนักที่เพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน40%ระนองพังงาตรังและสตูลมีฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตก80%ค่ะคุณผู้ฟังฝนถล่มที่จังหวัดสระแก้วเจ้าอาวาสลงเปิดทางน้ำถูกกระแสน้ำเชี่ยวพลัดดูดลงท่อมรณภาพค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นภายในสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดผลโพธิญาณหมู่9ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นได้รับแจ้งเหตุมีพระสงฆ์ถูกกระแสน้ำดูดจมหายเข้าไปในท่อระบายน้ำจึงรีบนำกำลังเข้าตรวจสอบถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านและพระลูกวัดช่วยกันนำร่างของพระชัยพรอินทวีโรอายุ67ปีเป็นเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมนำร่างขึ้นมาจากน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ช่วยชีวิตอย่างเต็มความสามารถแต่เนื่องจากขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ จ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นสอบถามพระลูกวัดเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าสู่คลองบริเวณหน้าสำนักสงฆ์เป็นจำนวนมากจนกระทั่งหลังฝนหยุดพระชัยพรได้เดินสำรวจพื้นที่และพบว่ามีวัชพืชเศษหญ้ารวมถึงเศษขยะลอยมาติดกีดขวางทางน้ำไหลจึงตัดสินใจลงไปช่วยเก็บกวาดเพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกขึ้นแต่ปรากฏว่าสถานการณ์น้ำในขณะนั้นเนี่ยยังคงไหลเชี่ยวและรุนแรงทำให้พระชัยพรเกิดเสียหลักพลาดท่าถูกแรงดันน้ำมหาศาลดูดร่างเข้าไปในท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรพัดร่างไปโผล่อีกฝั่งนึงชาวบ้านในพื้นที่แสดงความอาลัยเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวว่าพระชัยพรเป็นพระนักพัฒนามีความขยันหมั่นเพียรมักจะลงมือทำนุบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์ด้วยตนเองอยู่เสมอไม่คิดว่าจะมาประสบอุบัติเหตุเช่นนี้หลังจากการชันสูตรการมรณภาพเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ญาติโยมร่วมกันเคลื่อนศพพระชัยพรไปประกอบพิธีทางศาสนาและบำเพ็ญกุศลที่วัดวังน้ำฝนตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปค่ะอันนี้นอกจากเป็นเรื่องสลดใจแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับน้ำแหล่งน้ำกระแสน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีท่อระบายน้ำแบบนี้เนี่ยแรงดันน้ำมหาศาลมันดูดข้ามฝั่งไปเลยนะคะอันตรายมากก็เตือนภัยให้ระวังปุ้มมีเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่ตรวจพบยาเสพติดในกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบที่แอร์โฮสเตสสาวชาวไทยหิ้วเป็นของหิ้วไปที่ออสเตรเลียแต่ปรากฏว่ากลายเป็นการซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างแล้วก็นางสาวมีนาคอนโดหรือแอร์มีนาถูกจับกุมที่ออสเตรเลียจนมีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม3รายแล้วก็หลบหนีไป1รายเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่สืบจนทราบแล้วก็เมื่อวานนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการกล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดลงนาม ขออภัยค่ะลงนามในคำสั่งฟ้องนายอุทัยคณาภิวัตรหรือโจโจ้นายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์หรือนายนาฏแล้วก็นายเอกวิทย์ยงนิชกุลหรือนายเอกนางสาวจันทราจนุหรือนางดาผู้ต้องหาทั้ง4คนมีความผิดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนจากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งจับกลุ่มแล้วก็มีการดำเนินการส่งฟ้องเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีสำหรับคดีนี้เนี่ยคณะทำงานอัยการเข้าไปสอบสวนในคดีนอกราชอาณาจักรแล้วก็ประชุมร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนมีการเข้าไปสอบสวนในเรือนจำเพื่อดำเนินการแจ้งข้อหาพยายามส่งออกยาเสพติดแล้วก็ขยายผลติดตามผู้กระทำผิดรวมทั้งส่งฟ้องซึ่งอัตราโทษสูงสุดผู้ต้องหาคดีนี้โทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนี่ค่ะแล้วก็มีผู้หลบหนีอยู่อีกหนึ่งรายก็คือนางสาวจันทราหรือว่าโรสที่มีเพจ ออนไลน์เป็นคนรับเรื่องนำติดต่อกับแอร์มีนาแล้วก็ส่งของให้แอร์มีนาหิ้วไปที่ออสเตรเลียตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมเพื่อกวาดล้างขบวนการยาเสพติดข้ามชาติจากนี้ดำเนินการส่งฟ้องซึ่งคาดว่าโทษสูงสุดของทั้ง4คนก็คือประหารชีวิตค่ะเนี่ยค่ะส่วนทางออสเตรเลียเขาก็ทางการออสเตรเลียก็ไม่เอาผิดแอร์มีนานะคะจากการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดเรื่องของการหิ้วของไปต่างประเทศก็เป็นอันตรายถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานของสายการบินก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นกระแสที่ต้องเฝ้าระวังทีนี้มันมีเรื่องนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังเรื่องของมั่วบ้านงานคือไอ้เรื่องมั่วบ้านงานเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะเราก็พูดกันเล่นๆไปมั่วบ้านงานคือไปกินบ้านงานไปช่วยเขาทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเอี่ยวเกี่ยวกับงานนี้เลยประมาณเนี้ยมั่วบ้านงานแต่ปรากฏว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่แบบมีอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันมีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะปรากฏภาพในวันที่คุณหนุ่มกันชัยเนี่ยเขาไปขึ้นศาลกรณีฟ้องร้องกับคุณปูมันธนาคุณหนุ่มกันชัยก็หลังจากที่ไปศาลพร้อมทนายความล้อมหน้าล้อมหลังก็มาแถลงข่าวขณะที่สื่อกำลังสัมภาษณ์อยู่ค่ะไมค์ก็เต็มหน้าไปหมดเลยค่ะสื่อทุกแขนงก็สัมภาษณ์คุณหนุ่มกันชัยแล้วก็มีการถ่ายรูปไปด้วยปรากฏว่ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งค่ะเข้ามายืนอยู่ในการสัมภาษณ์นี้ด้วยแล้วก็ยืนอยู่ข้างคุณหนุ่มกันชัยค่ะทีนี้พวกโซเชียลก็ตาไวพอเห็นภาพนี้ก็ถามมาว่าคนนี้ใครคือทุกคนที่อยู่ในภาพอ่ะนอกจากคุณหนุ่มกันชัยแล้วก็ทนายความทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นที่รู้จักของชาวบ้านชาวช่องกันหมดแต่หญิงสาวคนเนี้ยยืนหน้าแฉลมผมซอยสั้นอยู่ข้างๆคุณหนุ่มแล้วก็อยู่ด้านหน้าติดกับไมค์ของสื่อโซเชียลก็เลยพากันถามนะก็มีคนตาไวถามว่าคนนี้ใครที่มาร่วมวงให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมทีมทนายเนี่ยใครปรากฏพอถามมาปุ๊บคุณหนุ่มกันชัยก็ไม่รู้จักค่ะว่าคือใครแล้วก็ทนายความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวของคุณหนุ่มก็ไม่รู้จักค่ะว่าเธอคือใครพอโซเชียลบอกไม่พอคุณหนุ่มบอกไม่รู้พลังโซเชียลขุดเลยค่ะทีนี้บอกแล้วว่าอย่าได้ไปเป็นกระแสโซเชียลเชียวนักสืบไซเบอร์นี่ขุดคุยพอขุดปุ๊บเจอเลยค่ะคนนี้คือคุณนุชหญิงสาวผมซอยคนนี้เนี่ยปรากฏภาพถ่ายรูปร่วมกับคนดังมากมายในอิริยาบถต่างๆในโซเชียลกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงและเรียกเธอว่าสาวมั่วบ้านงานคุณนุชก็เลยออกมาโพสต์คลิปชี้แจงเรื่องราวว่าเธอทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์ส่วนที่เดินทางไปที่ศาลและมีภาพร่วมเฟรมกับคุณหนุ่มกันชัยและทีมทนายความเนี่ยเพราะว่าเธอเดินทางไปทำเรื่องขยายเรื่องขั้นอุทธรณ์ที่ศาลแพ่งในตอนเช้าก็เลยเข้าฟังการสืบพยานในคดีของคุณหนุ่มกันชัยตั้งแต่เช้าจนเย็นเพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบพยานจนกระทั่งช่วงค่ำสื่อมวลชนมาตั้งวงสัมภาษณ์ก็เลยเข้าไปร่วมอยู่ในเฟรมโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่ภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลว่าเธอถ่ายรูปกับคนดังหลายคนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างผลประโยชน์ใดๆทำไปเพราะชื่นชอบรายการโหนกระแสก็เลยโทรศัพท์หาคุณนุชค่ะให้คุณหนุ่มกันชัยก็ให้ชี้แจง ธอก็บอกว่าขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยขอโทษทนายความทุกคนเรื่องที่ไปยืนโดยไม่ได้รับเชิญเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเนี่ยคุณหนุ่มก็เลยบอกว่าก็เข้าใจคิดว่าเป็นทีมทนายไงเธอก็บอกว่าเธอก็รู้จักคุณหนุ่มเคยเจอกันหลายครั้งเคยถ่ายรูปกันหลายครั้งแต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยค่ะก็ไม่รู้จักใครเลยในทีมงานแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปนอกจากนี้ก็ยังมีรูปกับคนดังอีกมากมายซึ่งเธอก็บอกว่าขอโทษคุณหนุ่มก็เลยขอให้ลบภาพรวมไปถึงผู้จัดการคนดังอีกหลายคนเธอก็ขอโทษนะคะแล้วก็วางสายไปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของความมั่วบ้านงานเพราะว่ามีคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยคุณบุ๋มปนัดดาก็บอกว่านอกจากภาพกับคุณกรรชัยกำเนิดพลอยแล้วคุณนุชก็ยังมีภาพถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีแคปชั่นระบุเรียกอย่างสนิทสนมว่าป๋าอ่ะนี่ค่ะคุณบุ๋มก็เลยบอกเคยถามท่านนายกแล้วว่ายังไงเรียกป๋าท่านนายกบอกก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้านโจ๊กไม่เคยรู้จักก็มาขอถ่ายรูปนี่คือการมั่วบ้านงานอย่างแท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคนมาขอถ่ายรูปก็ต้องให้ถ่ายแหละFC นายกนี่ค่ะสาวมั่วบ้านงานนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีภาพอดีตแม่ทัพภาค2ค่ะพระบุญสินค่ะนุชมั่วบ้านงานก็มีภาพถ่ายแล้วก็อ้างว่าสนิทกับอดีตแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันท่านบวชอยู่นะคะพระบุญสินท่านก็ตั้งใจว่าจะบวชให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะบวชให้เต็มพรรษาตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตนะคะสื่อก็ไปถามค่ะสื่อก็ไปถามท่านก็บอกว่าไม่รู้จักนะไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มอบหมายให้รับรองเป็นผู้ติดตามหรือเป็นตัวแทนแต่อย่างใดมีภาพมาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการยืนยันโดยอัตโนมัติว่าไว้วางใจหรือมอบหมายให้ดำเนินการใดๆนะสื่อก็ช่างไปถามเนาะพระท่านก็บอกว่าน้อมนำคำสอนศีล5เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนะโดยเฉพาะศีลข้อ4เว้นจากการมุสาวาทคือพูดความจริงไม่กล่าวเท็จไม่บิดเบือนไม่กล่าวสิ่งใดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดการรักษาศีลไม่ได้หมายเพียงแค่การไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติในการกล่าวถึงผู้อื่นไม่เติมแต่งไม่กล่าวอ้างเกินจริงไม่ใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองเป็นไงล่ะสื่อไปถามพระท่านก็เทศให้ความรู้ซะเลยนี่แหละค่ะเลยกลายเป็นภาพที่กระจายอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายว่านางสาวกุ้งคนนี้มัวบ้านงานอย่างแท้จริงนะคะมีภาพคุณเป๊กสัญชัยอ้างตัวสนิทเรียกพี่เรียกน้องเลยนะเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นคนดังไปในชั่วข้ามคืนเพียงเพราะว่าไปอยู่ในเฟรมภาพถ่ายของคุณหนุ่มกรรชัยกับทีมทนายความแล้วก็มีคำถามจากโซเชียลมีเดียว่าเธอคือใครเท่านั้นแหละขุดประวัติกระจุยเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสุดท้ายก็นี่แหละคุณหนุ่มก็แนะนำว่าให้ไปลบให้หมดอะไรที่โพสต์เข้าไว้ ไม่ได้รู้จักมักจีเลยเรียกเขาพี่เรียกเขาป๋าสนิทสนมประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวต่างประเทศอันนี้น่าสนใจนานๆจะมีข่าวต่างประเทศให้ฟังนิดนึงนะคะมีชายชาวตุรกีค่ะเขาหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งแต่ปี2561ชายชาวตุรกีคนนี้เคยถูกตัดสินจำคุกในความผิดชิงทรัพย์3คดีเขาชื่อทูกูลบาซาเป็นชาวตุรกีมี3คดีติดตัวแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษจำคุกเจ้าหน้าที่ก็จับไม่ได้สักทีค่ะพยายามแกะรอยมาโดยตลอดจนกระทั่งสามารถระบุตำแหน่งได้ว่าอยู่ในนครอิสตันบูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษก็ต้องตามตัวเพื่อให้มาดำเนินคดีมารับโทษตามกฎหมายแต่จนแล้วจนรอดก็จับไม่ได้สักทีคุณผู้ฟังขาจนในที่สุดเจ้าหน้าที่จับได้ค่ะแต่เขาเปลี่ยนการใช้ชีวิตปลอมตัวเป็นผู้หญิงปลอมตัวเป็นน้องสาวของตัวเองค่ะเปลี่ยนเพศหนีตำรวจปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จนจำแทบไม่ได้คุณผู้ฟังเปลี่ยนหน้ายังไม่เท่าไหร่อันนี้แปลงเพศไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตามเบาะแสจนเจอหลังจากที่ผ่านไปหลายปีโดยคาดว่าตำรวจใช้วิธีการเฝ้าสังเกตคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดจนกระทั่งพบว่ามีหญิงสาว2คนอาศัยอยู่ในบ้านน้องสาวแล้วก็มีลักษณะอัตลักษณ์เหมือนบุคคลเดียวกันเวลาออกนอกบ้านการแปลงโฉมของนายบาชาสมบูรณ์แบบจนเจ้าหน้าที่จำแทบไม่ได้นำภาพรูปถ่ายหน้าตรงมาเปรียบเทียบแกะรอยหญิงสาวปริศนาที่แอบอ้างเป็นน้องสาวของเขาจนกระทั่งสามารถจับกุมได้ว่าอันเนี้ยเป็นตัวปลอมแน่นอนเจ้าหน้าที่บุกเข้าชาร์จที่บ้านพักแล้วก็เขาก็พยายามจะใช้บัตรประชาชนของน้องสาวเพื่อยืนยันตัวตนแต่ผลการตรวจลายนิ้วมือไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้เพราะว่าเป็นคนละคนนี่ค่ะแต่งกายแต่งหน้าอำพรางตัวเป็นผู้หญิงแต่บางกระแสข่าวบอกว่าเขาผ่าตัดแปลงเพศเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแปลงเพศเป็นผู้หญิงเพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ตุรกีค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่ยืนยันแน่ชัดก็คือต้องถูกส่งตัวไปรับโทษจำคุกในเรือนจำชายเพราะว่าเขาไม่ได้ยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อหรือว่าเพศสภาพอย่างเป็นทางการในระบบทะเบียนราษฎรทำให้กฎหมายต้องจัดสรรสถานที่คุมขังตามเพศเดิมที่ระบุไว้โดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์ภายนอกเอาแล้วทีนี้เพราะว่าภายนอกเป็นผู้หญิงไงเราต้องไปอยู่ในเรือนจำชายไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงนี่ค่ะตุรกีค่ะคุณผู้ฟังมีแบบนี้ด้วยชาวโลกเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวขายยาแป๊บหนึ่งค่ะอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราวันนี้นะคะสั่งเลยงบน้อยสั่งกระปุกเดียวลด100ค่ะงบน้อยลด100บาทคุณผู้ฟังที่เตรียมตุนนะคะกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาล และไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: มาครบทั้งปราบหนอนปราบหนูแล้วก็ปราบรานะคะทุกอย่างปลอดภัย
4: กระเจี๊ยบปลาละกอขั้วเหนียวกับอะไรมีแซ่สอง
0: มีเสียงอะไร
5: กับมีชาขั้วเหนียว
0: มีอะไรมาแทรกเก็บก่อนมีครบนะคะครบจบเลยทั้งปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้โทรสั่งได้กับปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้นะคะ0855179025 0855179025นะคะปิดท้ายค่ะเสียดายจังผลวอลเลย์บอลไทยแพ้จีนอดเข้าชิงวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมค่ะคือเป็นกีฬาที่แบบตอนนี้คนไทยส่งกำลังใจไปเชียร์กันมากเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมนักตบลูกยางสาวไทยภายใต้การนำของโค้ชออชเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรพบกับทีมนักตบจากสาวแดนมังกรวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนซึ่งก่อนหน้านี้เราเพิ่งได้เฮมาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะที่ว่าชนะจีนมาแต่ว่าล่าสุดนี่ถือเป็นการรีแมตช์อีกครั้งหลังจากที่เราเอาชนะจีนในศึกชิงแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้แต่ว่าครั้งนี้ทีมนักตบลูกยางสาวจากแดนมังกรนะคะเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปได้ทำให้ทีมนักตบสาวไทยหมดโอกาสในการเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศในกีฬาเอเชียนเกมอย่างน่าเสียดายคุณผู้ฟังคะไม่เป็นไรค่ะกีฬามีแพ้มีชนะเราก็ยังต้องส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปคุณผู้ฟังปิดท้ายค่ะอาถรรพ์ป่าผัวน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าหวังจบชีวิต ปรากฏว่าหายไป5ชั่วโมงให้กู้ภัยตามหาออกมาบอกว่าเจอเงาดำบังตาหาทางออกไม่ได้นอนหมดแรงปวดหัวหน้ามืดชาวบ้านบอกว่านี่คือพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ 5,000 ไร่เคยมีคนหลงป่าแบบนี้แล้วออกมาไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยบุรีรัมย์เร่งตามหาใช้เวลากว่า5ชั่วโมงเจอตัวนายแม็กนอนหมดแรงอยู่ที่พื้นที่ป่าดงเค็ดป่าดงเค็งตำบลหนองขมานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่ค่ะประชดเมียวิ่งหนีเข้าป่าน้อยใจภรรยาออกมาไม่ได้หน้ามืดเงาดำบังตาบอกต่อไปนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเนื้อที่ป่ากว่า 5,000 ไร่เคยมีชาวบ้านหลงป่าแล้วก็มีลักษณะแบบนี้แหละปวดหัวหน้ามืดเหมือนมีสิ่งเร้นลับมาบังตาเอาไว้จนหาทางออกไม่ได้5ชั่วโมงค่ะกู้ภัยไปช่วยออกมาเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง 6:00 ถึง 7:00 เช้าในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็ 5:00 ถึง 6:00 พบกันที่วสป.612นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: มาใหม่ กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกำลัง
13: ผมร
12: ู้
13: ส
12: ึ
13: กว
12: ่
13: าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
15: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มา ที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกซ์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: แหมอย่าดำน้ำอย่าดำน้ำนะต้องบอกว่าเพลงบางเพลงนี้ก็ไม่คุ้นนะฮะตอนจุ๋มเริ่มมานะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะเรียกสั้นๆว่าดีเจนะก็มาศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมนะมาเพลงลูกทุ่งเก่าๆอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ค้นว่ามันเป็นความไพเราะนะแล้วก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นความใสซื่อบริสุทธิ์นะรักก็ฆ่ารักเองอะไรเงี้ยนะไม่แบบภาษาแบบตรงตรงซื่อซื่อเว้ากันซื่อซื่ออะไรเงี้ยนะนะภาษาตรงตรงนะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเพลงลูกกรุงก็จะไม่รู้หรอกพอเป็นแล้วจะมาหาเนี่ยมันก็ยากนะอืม
1: วันนั้นเขาเป็นเพื่อนกับลูกสาวน่ะแม่เขาเป็นไอ้เนี่ยไอ้ต้อเนื้อที่ดวงตามาเขากินเนื้อปีนะเขาสั่งนะเขาสั่งตาเขาต้อที่ตาเขานะเขาหายเลย
0: โอ้ถ้าต้อเนื้อนี่หนูไม่อยากเว้าเลยต้อเนื้อเนี่ยดีมากถ้าเป็นหนักถ้าใครเป็นต้อกระจกต้ออะไรบางทีเขาก็ดีขึ้นนะต้อกระจกกับต้อหินเนี่ยบอดได้นะพี่นางน้อยแล้วต้อเนื้อเนี่ยไม่ต้องกลัวแหละ
1: เขาว่าไว้กวางเขาก็ติดต่อเขาก็สั่งอยู่นะเขาบอก
0: มีอำเภอหันคาสั่งหลายคนค่ะอำเภอหันคาบางทีที่ห้วยงูก็มีเนาะไปลงที่ไปรษณีย์ห้วยงูนะพี่
1: อันนี้ในหมู่บ้านเดียวกันนี่ก็เขาก็บอกก็ฝากเขาปักก็บอกเขาไปตอนแรกให้เขาว่าเอาเบอร์ที่นี่ไปไปสั่งเอาแล้วเขาก
0: ็โอ้ขอบคุณคือพี่แน่งน้อยก็บอกต่อเน
1: า
0: ะ
1: แนะนำให้ไงแบบเขาเป็นต้อเนื้อที่หัวตาเขาไง
0: ดีโอ้โหดีจังมันจะไม่ลุกลามไปถึงข้าตาดำอ่ะอืม
1: ตอนนี้ตาเขาใส
0: ถูก
1: เขาใส่เขาแจ่มไม่คว้าไม่คว้า
0: ให้เขากินบำรุงไปเรื่อยๆนะเพราะอายุมากเป็นทุกคนแต่บางคนจะรอให้มัวก่อนหรือไง

0: ไงก็ไม่รู
1: ้ทุกคนตาบอดไปเลยนะมีนะแถวบ้านนะมีนะ
0: โอ้ตามันไม่ได้รักษาดูแลไงอืมแล้วพี่นั่งน้อยก็ใช้ประจำเนาะอืม
1: เดี๋ยวหมดไปแล้ว
0: เออนี่ไงเดี๋ยวหนูส่งให้ปีนี้พี่นั่งน้อยอยู่เท่าไหร่อ่ะพี่
1: ตอนนี้ก็เท่าไหร่67
0: โอ้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะนะกฐินปีเนี้ยถ้ามาได้เจอกันนะวัดดอน1พฤศจิกายน
1: บอกว่ารอลูกหลุดข้อตกด้วยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ถ้ามีโอกาสมาก็มานะถ้าก็ไม่ติดกฐินที่ไหนนะ
1: อืมจะเจอก็จบเหมือนกัน
0: เออเราไปเจอกันปีก่อนนู้นเนาะอืม
1: ปีมาแล้วไม่ได้ไปมันตรงกับงานกฐินแถวบ้านด้วยไงว่าปีเนี้ยบอกกับคุณนานาเขาว่าน้องนานาเขาว่า
0: ไปหล่อพระกันเนา
1: ะ
0: ได้ขอบคุณพี่นั่งน้อยมากคือใช้ผลิตภัณฑ์จุ่มแล้วยังบอกต่อด้วยนะจ้ะ
1: ยาตัวปลาสองกระปุกกาแฟก้อนกระป
0: ุกหกก้อนนี่ไงอ่ะจดแล้ววันนี้ส่งให้นะคะพี่นะค่ะขอบพระคุณมากนะพี่นั่งน้อย
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะจ้ะจ้ะ
1: หวังทุกวันแม่ตื่นมาหวังทุกวัน
0: น่ารักขอบคุณค่ะ
1: ขาดไม่ได้ค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: งอ่ะ
0: เออขาดไม่ได้คิดถึงเออน่ารักน่ารักขอบคุณมากจ้าจ
1: ้
0: าจ้ามาเจอกันแล้วบอกถ้าไปกฐินไม่เจอจะบุกถึงบ้านได้นะจะมีแต่ความปรารถนาดีนะท่านผู้ฟังจริงๆในจิตเนี่ยไม่คิดอะไรเลยนะมีแต่ความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขกันนะขอบพระคุณมากมายขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
11: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
12: 0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
2: 1691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไททิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไททิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไททิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริ
5: งโอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริง
10: ๆขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 0812901691 0812901691
3: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0 8
10: 081 290 1691

0: แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
5: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานวันนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับถ้ารับคุณผู้ฟังต้องเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างฝนกำลังกระหน่ำเลยตอนนี้เมื่อวานผมไปส่งปุ๋ยที่บ้านนานครนายกมาเมื่อวานไปเองบ้านนานครนายกแต่วันนี้ที่สามโก้ไม่ได้ไปเองนะให้ทีมงานให้ลูกชายไปที่สามโก้สามโก้นี่สั่งตันครึ่งเนี่ยสั่งไปตันหนึ่งตันครึ่ง30กระสอบนะครับเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเที่ยงคงถึงนะแต่เมื่อคืนกลับถึงบ้านเกือบสามทุ่มสองทุ่มสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มเจอฝนกระหน่ำเลยขาไปนี่ใจคอไม่ดีเลยนะเพราะว่าวิ่งเส้นไบพาสสระบุรีนะอุตส่าห์ฉีกขวามาทางไบพาสมันมีไบพาสซ้ายไบพาสขวานะสระบุรีเนี่ยเราก็ออกไบพาสขวาวิ่งตรงมาป้าปะขึ้นลงจะลงสายมิตรภาพไอ้ GPS เราทำไมมันแดงๆอยู่หน่อยหนึ่งพอลงไปหัวนะหัวรถเองมุ่งทิ่มลงมาที่มิตรภาพน้ำท่วมถนนนะคุณผู้ฟังไม่รู้ตกไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนะแต่ที่ไปเนี่ยฝนไม่ตกได้แต่คลึ้มนะครับได้แต่คลึ้มๆไม่ตกอ่ะเออไปจนถึงวัดทองหลางนะฮะไปบ้านลุงหนุ่มประมวลวัดทองหลางใจดีมากนะฮะเอาไปให้เมื่อวานนี้หนึ่งตันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปที่สามโก้อีกเพราะขากลับมานะครับก็แวะหาพักพวกกันหลังเทศบาลตำบลมะนา

แต่ก็ยังว่านะครับมันก็ยังมีรถเยอะนั่นเองนะครับกลางใจเมืองสระบุรีฝนกระหน่ำมาตลอดทางเลยนะไม่มีช่วงเว้นวรรคเลยอายุก็เยอะแล้วเนาะแม่ขับรถกลางคืนเออพอได้พอได้แต่เราไม่ประมาทมันจะช้าประมาณ60 70 60 70นะครับคุยกันไปในรถเนี่ยเถียงกันบ้างว่ากันบ้างอะไรกันบ้างก็ไม่ง่วงเพราะปกติเนี่ยลูกช้างในความมืดๆเนี่ยง่วงเลยนะแต่เมื่อคืนขับรถมาสบายครับเองครับสายตาดีอย่างที่บอกครับตื่นเช้ามาลูกช้างก็กินละยาหญ้าบิ้ง2เม็ดพอก่อนนอนลูกช้างก็กินไทยแคลพัดไม่ใช่อาดีแคร์2เม็ดคือมันบำรุงสายตาเหมือนกันเนี่ยมันจะมาถามว่าอะไรดีกว่ากันมันก็ตอบไม่ได้จะกินอะไรก็ได้แต่อย่าไปกินหน่อไม้กันนั่นเองนะวันไหนถ้าเรากินอยู่กินยากินอาหารเสริมเนี่ยหน่อไม้นี่ไม่รู้เป็นอะไรทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ถูกกับเขาไปทั่วหมดมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็อารัมภบทให้ฟังพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยข้างนอกฝนกำลังจักๆๆๆๆบ้านใครมีตกบ้างตอนเนี้ยบ้านผมตกอ่ะเป็นไงบ้างครับทักทายคุณผู้ฟังที่สทล1197ลพบุรีครับทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลทักทายคุณผู้ฟังที่ FM 90.75 กลางใจเมืองลพบุรีที่นี่เมืองลพบุรีวิทยุคนเมืองลพบุรีแล้วก็สสหนึ่งกรุงเทพ AM 657ถึงเวลาแล้วที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาเราไปทักทายคุณผู้ฟังกับงานเพลงที่มีชื่อว่าไกลน้องพระทูลทองใจร้องให้ฟังจ้าส่งไปยังลุงลิ้มคอวางบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะดีพี่สมพรปากกระท่าท่าเรือน้องทองหล่อ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รมิกออยล์ดูแลไตกันนะไม่ได้ยารักษาโรคนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าจะให้ดีก็รสชาติของอาหารที่มันเค็มๆเบาๆลงหน่อยอย่าไปกินเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะก่อนนอนก็จะกินกันนู่นนี่นั่นนะโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรพวกนี้มันเค็มถ้ามันหิวจริงๆอดไม่ได้จริงๆนี่เอาชูนะครับโกโก้ลุงช้างเนี่ยไปชงดื่มจริงร้อนนี่อร่อยนี่เมื่อคืนก็ลืมบอกไปว่าเมื่อก่อนเข้านอนนี่ให้มาแช่มต้มน้ำจุดใส่แก้วปั๊บโกโก้หนึ่งซองคนคุเล่ก็ค่อยจิบแม่พอหมดแก้วปั๊บนอนหลับสบายมันไม่หิวนะไม่งั้นจริงๆในคนเรามันมีหิวมันก็มีอยากกินสองอย่างส่วนใหญ่ที่กินกันไม่บรรยะบรรยังเนี่ยไม่ได้หิวนะอยากกินความเคยชินวันนี้ถ้าอยากจะกินก่อนนอนนะงดกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวงดไปเลยนะครับหันมาชงโกโก้ลุงช้างร้อนๆเนี่ยสองกล่อง500บาทก่อนนอนคือละแก้วละแก้วสองกล่อง500ได้เดือนหนึ่งไงเออแต่ตัวลุงช้างยังกินไม่ถึงเดือนนะกินเช้าวันเย็นเลยมันอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีจ้ะ0812901691ไปฟังหงปีกหักครับคุณสุรพลสมบัติเจริญครับร้องให้ฟังพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีขอมา

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงนะหรือดีแคร์ก็ได้นะพอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2 เม็ดเลยนะครับดูแลสายตากัน

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ทำงานเพลงนี้มีชื่อว่าขาอ่อนเงินล้านนะศิลปินนี่ทมนาทีทองเนาะพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนา

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: คุณพี่มาปรางบอกว่าแม่มึงช้างเอ้ยโกโก้ตรงช้างนี่อร่อยเลิศประเสริฐสีจริงๆเยี่ยมยอดเลยนะฮะน้องปลาฟังอยู่ที่ชุมพรบอกว่าโอ้โหนี่ฝนกำลังกระหน่ำชุ่มฉ่ำทั่วทั้งชุมพรเลยคุณตกทั่วประเทศไทยแหละนะเดี๋ยวก็จะตกวันนี้อีกวันนึงแล้วก็จะเงียบหายไปจนสิ้นเดือนจะมาอีกครั้งนึงก็ประมาณต้นเดือนตุลา 4-5 วันนะประมาณสัก6ตุลาก็จะมาแล้วก็จะหายไปแล้วฝนนะทีนี้ก็เป็นเรื่องของหนาวมาแล้วฝนมากำลังดีนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมาจะน้ำกระหน่ำเลยหลายสถานที่บอกน้ำท่วมหลายสถานที่น้ำลุยไปเยอะนี่แต่อย่างมวกเหล็กเนี่ยเมื่อวานก่อนก็ถนนหนทางขาดกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนาะที่ว่าฝนเยอะนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องเกษตรกรวันนี้จะทำนาทำไร่ทำสวนเนี่ยดูให้ดีนะไปซื้อปุ๋ยแพงๆมันไหลไปกับน้ำหมดเลยเนี่ยไม่ไหวถ้ามันน้ำไม่มามันไม่พาปุ๋ยไปมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยถ้ามันพาปุ๋ยไปแล้วมันแย่เลยนะเงินไม่รู้เท่าไหร่เลยนะอ่ะนะด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะครับกระดูกก๊อบแก๊บปวดด้วยแสดงว่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมทานไทยแคลพัดถ้ามันก๊อบแก๊บมันไม่ปวดแสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นที่กระดูกมันแห้งก็รับประทานงาดำสกัดเย็นนะไปฟังภูมิใจใต้ครับเสียงร้องเอกชัยศรีวิชัยเนาะขับร้องให้ฟังน้องปลาจากชุมพรนะเจ้าหน้าที่ของ1449เรานี่แหละครับคิดถึงนะนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะนะครับหลังจากนั้นนะไปฟังเพลงของกระต่ายขาวดาวรุ่งสวยจนล้นพี่ทองใบแจ่มแจ้งขอมาให้ครบทุกคนเลยนะบอกไปตลาดนัดมาแม่คนพูดถึงลุงช้างฟังรายการลุงช้างแล้วแหมอิจฉาลุงช้างเนี่ยสาวๆก็ฟังกันหลังจากจบแล้วไปฟังจดหมายจากแม่เสรีรุ่งสว่างขับร้องนะสาวสวยจากมหาสอนบ้านมีขอมาช้า

สวยเอ่ยสวยจนล้นคนผักไอจากหัวใจทองใบดวงน้อยๆส่งให้อาสำอางไม่แช่มช้อย

ใต้โคโก้ร้อนๆโอ้โหเสียงมาเวลาหมดพอดีเลยคุณผู้ฟังขอบคุณพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนขอบคุณคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการใครเป็นข้าวเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไม่เนื้อไม่ตัวไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลปวดกระดูก

านี้แล้วเนาะจดหมายจากแม่จากสาวสวยมหาสอนบ้านหมี่แนะนำเข้ามาส่งให้มีรักแฟนรายการทั่วประเทศไทยครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงิน

0: ันงาดำสกัดเย็น
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: ป
3: ่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีธนากรถาวรชินโชติผู้ได้รับสมัครสว.กลุ่ม6เคยต้องคำพิพากษาคดีพนันและวันที่22กันยายนวันคาฟีเดย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
12: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2569กรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่17ธันวาคม2554ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12ที่ประชุมกกต.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 2. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกร 3. ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษและรถติดคาร์ฟรีเดย์จึงเป็นวันที่ช่วยให้คนเมืองได้หายใจได้สบายขึ้นติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
3: วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันคาร์ฟรีเดย์วันที่ชวนให้ทุกคนลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานลดมลพิษและสร้างเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยเริ่มจัดกิจกรรมCar Free Dayมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครปีนี้จัดกิจกรรมชวนคนเมืองร่วมเปลี่ยนโหมดการเดินทางในช่วงที่20ถึง27กันยายนภายใต้แนวคิดกุญแจรถอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ใช้รถทิ้งรถไว้บ้านแล้วออกมาเดินวิ่งปั่นจักรยานต่อรถโดยสารลงเรือหรือใช้รถไฟฟ้าพร้อมกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของการเดินทางและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันวันคาร์ฟรีเดย์จึงไม่ใช่เพียงวันที่เราทิ้งรถไว้ที่บ้านแต่คือวันที่เราเริ่มมองเห็นว่าทุกการเดินทางมีความหมายและทุกการเลือกของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้22กันยายนนี้ลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วออกเดินทางด้วยหัวใจที่เป็นมิตรกับโลกเพราะการเปลี่ยนโลกอาจเริ่มต้นจากการเดินทางครั้งเล็กๆของเราได้อิตคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะอุษาสวัสดิ์เพลงเพราะมากค่ะทั่วหน้าพางสว่างแล้วไม่จริงค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีช่วงที่3แล้วค่ะเราเจอกันมาตั้งแต่ตี3ถึงตี4รอบหนึ่งตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 ไปแล้วอีกช่วงหนึ่งแล้วก็มาช่วงที่3นี่แหละ6โมงถึง7โมงเช้าทางจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีแล้วปุ้มก็มียาหยีมานอนมองหน้าอยู่ตรงนี้นางกำลังตื่นเต้นกับบรรยากาศฝนตกค่ะตกทั้งคืนลพบุรีตกมาตั้งแต่ตี3แรงมากขอบอกเลยตกแบบนิ่งๆเงียบเงียบตกแบบเขาเรียกอะไรตกแบบ introvert คือแบบกูตกของกูคนเดียวไม่สนใจฝนไม่สนใจฟ้าและลมข้างนอกยังตกแรงมากคุณผู้ฟังเสียงดังเข้ามาถึงในห้องขนาดปุ้มปิดประตูแล้วนะแล้วก็มีฟ้าคำรามนิดๆด้วยตกแรงมากค่ะตอนนี้ก็ตกแรงมากแล้วฝนตกแต่เช้าแบบนี้นะลำบากคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งหนูๆน้องๆไปโรงเรียนไปทำงานมีเสียงฟ้าด้วยคุณผู้ฟังคำรามอยู่ครื่นๆใช่ไหมต้องถามอ๊อฟอะเพราะว่าอ๊อฟอยู่ข้างนอกต้องถามออฟว่ามีเสียงฟ้าไหมอ่ะออฟได้ยินบ้างออฟหลับยังเพราะว่าคุยกันมาตั้งแต่ตีสามกับนายออฟเนี่ยคือแบบตกแรงมากคุณผู้ฟังขาตอนหัวค่ำก็ตกแรงมายาวเลยแล้วก็มาตอนเนี้ยก็ยังตกอยู่ออฟบอกว่าไม่มีเสียงฟ้าครับใช่ฟ้าไม่แรงแต่แบบว่าคลางครวนครางมาเล็กน้อยอ่ะบ้านบุ้มอ่ะตกแบบนิ่งๆเลยเนาะที่สถานีตกแรงไหมออฟบ้านพี่ปุ้มตกแรงมากถามมันอยู่ห่างกันแต่มันจริงๆมันไม่ได้ไกลกันเลยนะคะเพียงแค่ช่วงข้ามคลองอะแต่บางทีแบบว่าบ้านปุ้มตกอย่างแรงสถานีไม่ตกบางทีสถานีตกแรงบ้านปุ้มไม่ตกแต่ตอนนี้ออฟบอกว่าที่สถานีก็ตกแรงที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างคะปุ้มกำลังตื่นเต้นเพราะว่าน้ำจะท่วมไหมแล้วบ้านผู้มีห้องเล็กหลังคารั่วเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องให้ช่างมาดูอ่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีปลั๊กไฟด้วยแต่ช่างเขาเช็คแล้วว่าระบบไฟปลอดภัยแต่ไว้ใจไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณทองใบมาถามคุณทองใบนี่ผักไห่ฝนตกไหมตกแบบนี้กลัวนะกลัวแทนพื้นที่ลุ่มต่ำสวัสดีค่ะคุณทองใบ
1: สวัสดีครับคุณสันตินีที่มาให้ตกกันตอนนี้ลงเม็ดยิ้มย่ำนะ
0: ยิ้มยิ้มเองเหรอ
1: ครับตาเสือว่ามันไม่แรงก็ทุกทีครับไม่ก็ตกแซวๆครับ
0: ลพบุรีฟ้าถล่ม
1: ไม่เป็นไรครับว่า
0: โอเค
1: ฝนตกไม่ซ้ำเดียวน้ำไหลมาแล้วครับคุณปุ้ม
0: โอ้เดี๋ยวก็มาผักไห่อะเดี๋ยวก็มาไม่ต้องกลัว
1: ครับก็จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันตินีในตอนต่อไปนะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังที่อื่นเป็นไงบ้างคะลพบุรีเป็นไงบ้างนะคือแบบในเมืองตกแรงมากสวัสดีค่ะลุงเทพ
2: สวัสดีคร
0: ับ เราอยู่ห่างกันกี่กิโล10
2: ประมาณ

0: ลุงเทพลุงเทพจากโพตรุอยู่ห่างกัน10กว่ากิโลสวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่วมแล้วนะคะน้ำ
0: ที่ไหน
1: ผักไห่ค่ะ
0: ผักไห่ตรงนั้นเขาเรียกอะไร
1: บ้านใหญ่ค่ะ
0: บ้านใหญ่มันท่วมเพราะว่ารอระบายหรือมันท่วมเลย
1: ก็ที่ว่าเขื่อนปล่อยมาค่ะ
0: เขื่อนปล่อยมาแล้ว
1: ใช่
0: ไอ้ที่บุ้มบุ้ม
1: เมื่อวานเดียวขึ้น30เซนจากเมื่อวานตอน11โมงเช้านะคะณตอนนี้ถึง30เซนแล้วขึ้นมา
0: ตำบลบ้านใหม่หรือบ้านใหญ
1: ่บ้านใหญ่ค่ะ
0: ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่ท่วมแล้ว
1: ค่ะเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาตอนเกือบ6โมงเย็นนะคะ
0: อันนี้คือผลพวงจากการระบายน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ของเขื่อนเจ้าพระยา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วบางบานเสนาเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะ
1: ก็ท่วมเหมือนกันแล้วค่ะตรงท่าดินแดงอะค่ะที่ว่าต่ำแต่ท่วมแล้ว
0: เราท่วมทุกปีไหม
1: ทุกปีค่ะที่หนูบอกว่าบนบ้านหนูถึงเอวอะค่ะ
0: ท่วมขึ้นไปถึงบนบ้านเราสองชั้นด้วย
1: ค่ะเป็นยกใต้ถุนสูงอะค่ะ
0: ยังขึ้นไปจนถึงเอวบนบ้านอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นก็มิดหัวไปแล้ว2เมตรกว่า
1: แต่ตอนเนี้ยมันเพิ่งจะบันไดลูกที่หนึ่ง
0: เอางี้แล้วพอมันขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยแล้วเราอยู่กันยังไง
1: ก็คือที่บอกว่าเคยบอกว่าบ้านพี่ชายเขาเพิ่งปลูกใหม่แต่เพิ่งทำใหม่แล้วก็ยกสูงขึ้นกว่าเดิม
0: อ๋อแล้วก็ไปอาศัยบ้านพี่ชาย
1: ใช่เขาต้องดูแม่คนด้วย
0: แล้วมันท่วมนานไหมคะไอ้ครึ่งถึงข้างบนเนี่ยนานไหม
1: ตั้งแต่เริ่มท่วมอ่ะเขานับตั้งแต่เริ่มท่วมตอนที่ว่าได้เงินอะไรนะเดือนละ5,000นะคะ
0: อันนั้น
1: คือว่าได้4เดือนนับจากวันที่เริ่มท่วม
0: 20,000
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่พอค่าล้าง
1: อยากได้แบบไม่ท่วม
0: ใช่20,000ไม่อยากได้50,000ก็ไม่เอาขอไม่ท่วมเลย
1: ค่ะพี่คือแบบขอแค่ท่วมเสาบ้านเหมือนเมื่อก่อนรุ่นปู่ย่าตายายแบบนั้นอะแล้วพายเรือง่ายๆไม่ต้องแบบต้องไปอาศัยบ้านอื่นหรือว่าต้องมายกพื้นคือตัวเองขึ้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไอ้บรรยากาศแบบนั้นอะเขาไปกับปู่ย่าตายายเราแล้ว
1: แต่ปีนี้น่าจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะ
0: โ
1: อ้มันก็ป่านนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะเยอะเนาะแต่โอ้โหขึ้นทีเดียวแบบตกใจเลยพี่มาเมื่อวานคือไปบ้านแฟนสุพรรณแล้วพอกลับมาเมื่อวานน้ำก็ยังเห็นพื้นดินบ้านอยู่ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์รีบไปฝากบ้านข้างๆที่เขาถูกกว่าเราพอ2 ทุ่มปุ๊บโอ้โหไม่เหลือแล้วตรงที่เราจอดมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: เมื่อคืน2 ทุ่มไปแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยพอเช้ามาก็โป่งเริ่มลอยกันแล้วค่ะ
0: โป่งลอยไปแล้ว
1: โป่งเล็กโป่งน้อยที่แบบเขาเรียกอะไรโป่งที่ไว้ใส่ปลาใส่อะไรเล็กๆอะค่ะ
0: อือฮะอ
1: ือฮะที่ว่าสูงประมาณแค่หัวเข่าโป่งมันจะสูงแค่หัวเข่าค่ะ
0: อือฮะ
1: มาลอยแล้วค่ะ
0: ลอยไปแล้วดูเหอะคุณผู้ฟังเขาลำบากเห็นไหมขอบคุณมากอุ้ยตัวเล็กร้องอะ
1: ค่ะตื่นแล้วไม่สบายเรียบร้อย3 คนหมดเลย
0: ป่วยหมดเลย3 คนแล้วไปโรงเรียนไหมวันนี
1: ้คนโตเขาต้องไปอะค่ะเขามีกิจกรรมเขาไม่ยอมหยุดแต่ว่าเมื่อวานให้หยุดหมดเลยยกทีม
0: อ๋อวันนี้คนโตจะไปโรงเรียนแล้วอีก2 คนอยู่บ้านก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเอาไปหาหมอมาอีก1
0: คุณแม่ลูก3คุณผู้ฟังดูเหอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะ
1: ลมก็ตกนะคะฝนตกก็เยอะเหมือนกันแสดงว่าตรงคุณทองใบลมน่าจะไม่แรงแต่ที่บ้านนี่แรง
0: ลมแรงด้วยบ้านใหญ่ผักไห่อยุธยา
1: แบบมาแบบสู้ๆเลยอ่ะ
0: โอเคอ้าวคุณแม่สู้ๆคุณแม่สู้ๆให้น้องหายไวๆคุณแม่จะได้นอนเต็มตา
1: ป่าวชัดเจนค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลูก3โหน่ารักมากเป็นไงคุณผู้ฟังดูเขาลำบากป่ะอันนี้ผักไห่นะอ้าวเสนาบางบานมาบ่นเลยมาเพราะว่าปุ้มก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเขื่อนเขาระบายน้ำมาแล้วตอนแรกบอกว่าไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำแต่อันนี้อยู่นอกคันกั้นน้ำท่วมไปแล้วแล้วเขาก็อยู่กันแบบนี้มาเป็นประจำทุกปีจะให้ชินไหมไม่ชินค่ะไม่อยากชินเนาะเนี่ยแค่ฝนตกน้ำท่วมหน้าบ้านนิดเดียวบ่นแทบตายแล้วอันเนี้ยเขาจมเลยนะบ้านใต้ถุนสูงตามแบบฉบับไทยๆไอ้ใต้ถุนสูงเนี่ยก็เกือบ2 เมตรอยู่แล้วใต้ถุนน่ะใช่ไหมขึ้นไปข้างบนอีก2 เมตรกว่าขอแค่แบบ50 เซนเหมือนสมัยปู่ย่าตายายซึ่งไม่มีแล้วค่ะไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยไม่มีแล้วมาทีนึงก็เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะแต่ขอให้แค่นี้ละกันพอทนชาวบ้านก็บอกว่าทนได้แต่ไอ้แบบมิดหัวนี่ก็ไม่อยากทนนี่ไงตอนนี้

0: เริ่มเบาเม็ดราคาบ้านปุ้มทำท่าเหมือนจะหยุดแล้วแหละเฮ้ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับหลังคารั่วมันมีส่วนที่ต่อเติมออกไปอ่ะคุณผู้ฟังแล้วมันก็หยุดมันก็สาดมาเปียกหมดเลยก็เดี๋ยวก็ฝนหยุดก็ไปเก็บกวาดเช็ดถูหางานให้ทำประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าสภาพอากาศค่ะฤดูกาลนี้บางที่บอกว่าทำใจให้ชินแต่ก็ไม่ชินสักทีนะเอามาที่เรื่องของเราค่ะวันนี้มีข่าวมาเล่ามีโปรโมชั่นมาจากสมุนไพรจิรานะคะโปรโมชั่น2โปรให้คุณเลือกฟังดีๆนะโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนนี่ชื่อดีซะด้วยมักจะคิดได้ตอนที่ไม่หลับไม่นอนโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนคุณผู้ฟังสะดวกแบบไหนเป็นโปรโมชั่นสมุดจากสมุนไพรจิราในเดือนกันยายนนี้ค่ะโปรที่1พอเพียงซื้อกระปุกเดียวลด100 1กระปุกลด100รีบสั่งนะโปรโมชั่นเตรียมตุนอันนี้ตุนเข้าไว้เลยค่ะ2กระปุกซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% อันนี้ไม่ต้องไทยช่วยไทยไม่ต้องพลัสต้องเพลสแล้วค่ะลดไปเลย 50% ซื้อกระปุกแรกเต็มราคาซื้อกระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจจะพอเพียงหรือจะเตรียมตุนโทรสั่งเลยค่ะ0855179025นะคะ0855179025วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่น2โปรให้คุณเลือกซื้อโปรพอเพียงและเตรียมตุนอยากได้แบบไหนสั่งได้เลยค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้ยินเรื่องราวของวัน Car Free Day นะคะ Car Free Day คือวันปลอดรถค่ะวันนี้เราจะวางกุญแจรถเราจะไม่ใช้รถไม่ใช้รถแล้วไปยังไงปั่นจักรยานก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะประหยัดเป็นการลดมลพิษโดยรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลค่ะส่งเสริมการเดินทางโดยเลือกหันมาใช้รถขนส่งสาธารณะจักรยานก็ได้เดินก็ได้นะอ่ะวันนี้เราจะเดินไปหาเดินไปตลาดโอ้ยขาลากพอดีกว่าจะได้กลับเจ็บหัวเข่าอีกต่างหากกิจกรรมพิเศษก็คือวันนี้รถไฟฟ้ามหานครก็จะเชิญชวนให้ใช้รถจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้นะคะจะคนกรุงเทพเขาก็จะพับรถจักรยานขึ้น MRT ใครมีจักรยานมามีสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ขึ้นรถไฟฟ้าลดขึ้นฟรีเนี่ยคนกรุงเทพจะไม่ใช้รถวันนี้จะใช้รถขนส่งสาธารณะก็ไฟไหม้รางรถไฟซะงั้นถึงแม้จะวิ่งได้ก็คือปกติแล้วนะคะเป็น Car Free Day ก็คือรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนแต่ว่ามันก็ได้ในเมืองใหญ่แหละแล้วแวกบ้านบุมรถสองแถวก็ไม่มีรถอะไรก็ไม่มีถ้าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็ได้อยู่นะมันก็ได้ในเมืองใหญ่แหละต่างจังหวัดไม่ได้หรอกใช่ไหม ขออภัยค่ะฝนตกแบบนี้มาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาฉบับที่1ฝนตกหนักมาก 23-27 กันยายนค่ะวันนี้22ก็ตกหนักมาก นะเมื่อวาน21ก็ตกหนักมากวันก่อน20ก็ยังตกหนักมากวันนี้ก็ตกหนักมากอีกแล้วค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเดี๋ยวนะอะไรหล่นทำไมปุ้มมีเสียงแอร์มันดังดังทำไมแอร์มันดังแท้คุณผู้ฟังได้ยินเสียงแปลกปลอมไหมไม่ได้ยินเนาะแต่ปุ้มได้ยินอะมันหึงหึงอยู่ในหูเนี่ยน่าจะเป็นเสียงข้างนอกแหละกระจกก็ปิดแล้วหนาอ่ะมาดูต่อ 23-27 กันยายนค่ะนะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางเคลื่อนมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมค่ะนะคะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็ระมัดระวังด้วยทั้งนี้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้23กันยายนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากคือบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดอันนี้ตกหนักมากพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้23ก่อนเลยจังหวัดที่มีฝนตกหนักนะคะภาคกลางเตรียมรับมือค่ะอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยพรุ่งนี้นะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองเตรียมรับมือเลยค่ะนะคะส่วนวันที่24กันยายนขยับไปอีกวันนึงนี่หลายจังหวัดรับมือหนักภาคกลางเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันทีหลังวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเตรียมรับมือแล้วกันแต่ว่าตอนเนี้ยวันนี้ลพบุรีฝนตกหนักแต่พรุ่งนี้ไม่มีนะพรุ่งนี้จะเตรียมรับมือที่อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ค่ะตามนี้นะวันนี้บุ้มจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดใหม่ประเทศไทยมี77จังหวัดแต่จังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดใหม่ยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ปุ้มก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจังหวัดปุ้มนะตอนแรกปุ้มก็ได้ข่าวมาแว่วๆเหมือนกันก็ยังสงสัยอยู่ว่าจังหวัดไหนวะปรากฏว่ามีจังหวัดใหม่ขึ้นมาค่ะปกติเขาเรียกลพบุรีเนี่ยระโวธานีใช่ไหมเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่2ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้ชาวโซเชียลเขาไปตั้งชื่อใหม่อ่ะมีปี๊บไหมคะเอามาเตะหรือเอามาคลุมเรื่องเอาชาวโซเชียลเขาตั้งฉายาลพบุรีเมือง 2,000 บุรีคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนะ 2,000 บุรีแปลว่าอะไรสยบดราม่าเมือง 2,000 บุรีผู้การลพบุรีบอกว่ากำชับให้ใช้ดุลยพินิจว่ากล่าวตักเตือนจากเบาไปหาหนักฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆมันได้มาจากการความปลอดภัยด้านการจราจรโดยเฉพาะนะจับแล้วปรับอะไรนักหนาผู้การลพบุรีเรียกประชุมด่วนเลยจราจรหลังจากได้ฉายาเมือง 2,000 บุรีไม่ได้ภาคภูมิใจกับชื่อนี้เลยนะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ดุลยพินิจว่ากล่าวตักเตือนยึดหลักอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบังคับใช้จากเบาไปหาหนักตามนโยบายที่บิ๊กรานว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตอนนี้ท่านเป็นว่าที่อยู่ท่านจะรับตำแหน่งเดือนตุลาคมไงแล้วผู้การลพบุรีก็บอกไม่มีลูกน้องทุจริตไม่มีข่มขู่รีดไถเรียกรับขอบอกเลยว่ากวดขันเรื่องรถซิ่งแต่งท่อดังเข้มงวดคือจริงๆอ่ะก็จับและปรับไปตามความหนักหนาสาหัสเอาไหมหมวกกันน็อก เตือนแล้วนะเพื่อความปลอดภัยอันนี้เตือนคราวหน้าเจอจับนะอ่ะไม่ว่ากันเศรษฐกิจแบบนี้หมวกกันน็อกไปไหนเนี่ยตลาดสักแก้วแค่นี้เอาคราวหน้าสวมหมวกกันน็อกด้วยนะยังไม่จับคราวต่อไปปุ้มว่าตำรวจจำได้นี่อีนี่เจออีกแล้วคราวที่แล้วกูเตือนไปรอบนึงแล้วมึงยังใส่อีกคราวนี้ปรับไม่ว่ากันค่ะอย่างปุ้มเนี่ยปุ้มโดนไฟเบรกติดข้างเดียวนี่เลยแยกบางงาจำไม่ลืมเลยไฟเบรกติดข้างเดียวปุ้มโดนจับตอนบ่ายโมงคุณผู้ฟังขาเข้าใจอยู่ว่าไฟเบรกติดข้างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นข้อบกพร่องในเรื่องของอุปกรณ์ของรถผิดกฎหมายปุ้มถามคำหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังขับรถออกจากบ้านเนี่ยแน่นอนเขาบอกว่าให้สำรวจรอบคันก่อนเวลาจะขึ้นรถเดินรอบคันจะได้รู้ว่ามันปลอดภัยไหมอันนี้เราเข้าใจแต่เดินรอบคันเนี่ยคุณตำรวจมาเช็คไฟเบรกก่อนปะปุ้มขับรถไปแค่ลพบุรีสิงห์บุรีแค่นี้มันไม่ได้ดับสองข้างนะมันดับข้างเดียวแต่กลางวันน่ะขับรถออกมาเราก็ไม่ได้ดูปะว่าไฟเบรกเราจะติดข้างเดียวอ่ะแล้วก็ออกจากบ้านไปตอนบ่ายโมงโดนจับไฟเบรกติดข้างเดียวไม่เตือนด้วยนะปรับ500ด้วยความเคารพค่ะบางคนยังไม่ได้ทำมาหากินเลยโดนจับปรับแล้วกับปัญหาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายหนักหนาเลยนะติดข้างเดียวอะแต่มันผิดกฎหมายไงมันอนุโลมไม่ได้เลยเหรอปุ้มก็ไม่ได้ไปขอนะปุ้มก็ให้จับปรับเลยปุ้มก็จ่ายเลยเหมือนกันค่าปรับตรงนั้นป้อมอยู่ตรงนั้นแต่ชาวบ้านร้านถิ่นก็บอกว่าตรงนั้นน่ะโดนประจำเหมือนกันอุ้ยคุณปุ้มเขาย้ายไปขับเส้นอื่นแล้วข้างหลังมันไปได้คนท้องถิ่นเขารู้เขาก็ไปทางอื่นปะแต่ว่าหลังๆมาก็หายไปนะมันก็หลายปีแล้วแหละล่าสุดเมืองสองพันบุรีเสียหายนะลพบุรีอ่ะฉายานี้ท่านได้แต่ใดมาชาวโซเชียลนั้นหนาตั้งให้ซึ่งมันไม่ใช่ฉายาแห่งความภาคภูมิใจเลยอ่ะทีนี้ต้องทำยังไงก็อนุโลมอรุ่มอร่วยคือแบบมันไม่ใช่ตำนานพงศาวดารค่ะมันเป็นค่าปรับ10 นาฬิกาเมื่อวานนี้พลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีก็ได้เรียกประชุมด่วนระดับผู้กำกับสถานีรองผู้บังคับจราจรสารวัตรจราจรรองสารวัตรจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับจร.ทั้งหลายที่ห้องประชุมตึกบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อให้นโยบายในการทำหน้าที่ในงานจราจรหลังจากที่มีสื่อโซเชียลบางเพจได้สื่อถึงการทำงานของตำรวจจราจรลพบุรีพร้อมตั้งฉายาว่างานจราจรของลพบุรีเป็นเมือง2000บุรีในคอมเมนต์นี่มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคำถามค่ะคนที่ไม่เห็นด้วยกับฉายานี้มีกี่คนโดยมองว่าเป็นมาตรการปรับที่สูงเกินไปเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีการตักเตือนและอารุ้มอร่วยค่ะแต่จะว่าไปแล้วก็เป็นการเห็นตรงนะเป็นไม้บรรทัดทำไมไม่เรียกไม้บรรทัดบุรีผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีก็เลยมอบนโยบายการทำงานจราจรว่าให้ยึดหลักของตำรวจจราจรในเรื่องการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนบังคับใช้กฎหมายทั้งอาญาและพรบจราจรทางบกพรบรถยนต์หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากที่ผ่านมาถือว่าปัญหาเกี่ยวกับรถแข่งบนถนนหลวงปรับแต่งท่อเสียงดังรบกวนประชาชน แก้ปัญหานี้ให้น้อยลงเอ้ยปรับแต่งท่อเสียงดังอันนี้เจตนาปรับไปเลยไม่ว่ากันใช่ป่ะแข่งกันบนถนนหลวงอันนี้จับปรับไปเลยไม่ว่ากันปรับหนักอันนี้ได้ค่ะแต่อย่างอื่นอะเบาหน่อยก็ได้นะในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ตรวจสอบข้อที่จริงในเบื้องต้นยังพบว่าเป็นการปฏิบัติในช่องของกฎหมายไม่พบการทุจริตรีดไถข่มขู่หรือเรียกรับทรัพย์สินส่วนกรณีจะเปรียบเทียบปรับผู้บังคับการผู้การจังหวัดลพบุรีบอกเอาให้พิจารณาให้เหมาะสมตามดุลยพินิจและกันสำหรับการเชิญผู้เกี่ยวข้องกับงานจราจรมาทำความเข้าใจในหลักการผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญสุ่มเสี่ยงต่ออาชญากรรมดัดแปลงสภาพรถเปลี่ยนท่อโหลดเตี้ยแต่งซิ่งเสียงดังขับประมาทหวาดเสียวแข่งกันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอ้าวอันนี้เข้มงวดไม่ว่ากันค่ะแต่ความผิดเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่พกสำเนาทะเบียนรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกอันนี้ก็ใช้ดุลยพินิจละกันไม่พกสำเนาทะเบียนรถเนี่ยปรับเหอะปุ้มเห็นด้วยเพราะว่ากลัวรถจะไม่สวยบางคนเอาไปแอบไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรคือไม่มันต้องเห็นไงตามกฎหมายอ่ะมันต้องเห็นป้ายทะเบียนป้ายภาษีเนี่ยต้องเห็นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เอาไปม้วนปุ้มก็นึกว่าตะกรุดเอาไปม้วนแล้วก็ไปเหน็บไว้ตามรถลักษณะเหมือนตะกรุดเลยนะเอาไว้กันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันมีกล่องใส่แบบม้วนๆน่ะนะมันก็สวยๆอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายบางคนเขาก็แปะเอาไว้ที่บังโคลนด้านในอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าด้วยดีไซน์ของนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ในรถปัจจุบันเอาง่ายๆเลยปุ้มอ่ะไปซื้อ Honda Dream Super Cup อีรุ่นไฟกลมๆที่ทำแบบคลาสสิกอ่ะมันไม่มีใต้เบาะไม่มีอะไรให้ใช้ประโยชน์เลยคุณผู้ฟังปุ้มยังสงสัยว่ามึงซื้อมาทำไมเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยรถ8ปีเนี่ย 3,000 กิโลใครอยากซื้อต่อปุ้มไหมเป็น Honda Dream Super Cup ไฟกลมๆอ่ะอยากคลาสสิกคุณผู้ฟังแบบรถเก่าไงซื้อไม่คิดสวยอย่างเดียวจริงมันสวยจริงแต่อำนวยความสะดวกอะไรไม่ได้เลยใต้บ่งใต้เบาะก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่เก็บอีสำนงสำเนานี่แหละสำเนาเล่มอะไรประมาณเนี้ยสำเนาทะเบียนรถอะไรเงี้ยปุ้มก็ไม่ได้พกหรอกแต่ว่าป้ายภาษีมันต้องเห็นไงเออถ้าไม่มีสำเนาเล่มมาปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้พกเล่มไปในรถนะเอาแค่สำเนาพับเก็บติดไว้แค่สำเนาถ่ายเอกสารติดรถเขาไม่พกเล่มไปกับรถหรอกไม่ต้องเอาเล่มไปเอาไปแค่สำเนาใส่รถไว้เอาถ้าไม่มีปรับก็ไม่ว่ากันใบอนุญาตขับขี่เดี๋ยวนี้เขามีไทย ID มีแอปไทย ID อยู่ในโทรศัพท์ก็เปิดให้ตำรวจดูง่ายจะตายไม่สวมหมวกกันน็อกอันนี้ก็เตือนได้หรือจะปรับเบาๆก็แล้วแต่ตามนโยบายของท่านว่าที่ผบ.ตร.นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะประชาชนที่เข้าใจการทำงานของตำรวจไม่ฝ่าฝืนไม่ผิดกฎหมายอันนี้เขาก็ชื่นชมเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเถนตรงก็อาจจะไม่พอใจกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายแหละก็อาจจะหงุดหงิดเวลาโดนปรับก็เลยไปตั้งฉายา 2,000 บุรีก็อย่าทำผิดดิใช่ไหมแต่ว่าอีนิดๆหน่อยๆเบาๆเจ้าหน้าที่ก็อลุ้มอล่วยบ้างเราก็เจอกันครึ่งทางก็ได้อยู่นะนี่แหละทั้งนี้ถ้าประชาชนใช้รถทุกชนิดพบเห็นการกระทำทุจริตรีดไถเรียกผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาที่บุ้งคับประชาโดยตรงนี่ค่ะการตั้งจุดตรวจเป็นหนึ่งในการช่วยลดอาชญากรรมมีปัญหายาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายตั้งด่านตรวจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในท้องถนนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สบายนะยืนเมื่อยเหมือนกันนะตั้งด่านอะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ให้มากนักเลยชาวบ้านก็ให้มันรู้บ้างเถอะบางอย่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันจนเกินเหตุไม่ถูกใจตัวเองก็ไปเรียกกระแสสังคมบางทีมันตีกลับนะบอกให้นะคะ เอาไปดูเรื่องอื่นค่ะพบร่างนักศึกษาวัย22เสียชีวิตอยู่ในหอพักแฟนสาวบอกว่าพักผ่อนน้อยโหมอ่านหนังสือในช่วงใกล้สอบค่ะเมื่อวานนี้4โมงเย็นที่อุดรธานีค่ะมีชายเสียชีวิตในหอพักชุมชนหนองตุประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมาตรวจสอบพบร่างนายธนวินอายุ22ปีอยู่ปี3มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งน้องเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนค่ะชันสูตรไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยต่อสู้เสียชีวิตมาประมาณ2ชั่วโมงคาดว่ามาจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเพื่อนสนิทบอกว่าเมื่อคืนดื่มสังสรรค์กันมาพากันไปกินหมูกระทะแล้วก็แยกย้ายกันกลับห้องพักไม่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะตีสามเพื่อนก็ยังเห็นอยู่บ่ายสามโมงมาแทบช็อกเลยเสียชีวิตอยู่ในห้องก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นโรคประจำตัวไหมแฟนสาวบอกว่าดูใจกันมา4ปีแล้วนะแฟนหนุ่มไม่มีโรคประจำตัวเลยช่วงนี้อยู่ใกล้สอบด้วยหักโหมอ่านหนังสืออย่างหนักประกอบกับพฤติกรรมสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์บ้างร่างกายอาจจะอ่อนเพลียสะสมจนช็อกเสียชีวิตค่ะแฟนสาวยังเล่าด้วยความโศกเศร้าว่าก่อนหน้านี้ก็มีลางไม่ดีเหมือนกันนะฝันว่าไปเที่ยวกับแฟนแต่ขากลับอ่ะคนที่ขับรถอ่ะเป็นคนอื่นเธอก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นลางร้ายหรอกก็ร้องห่มร้องไห้อยู่สงสารน้องน้องก็ยังเด็กอยู่นะคะคบหากันมา4ปีอ่ะเจ้าหน้าที่ก็มอบร่างให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะย้อนกลับมาดูที่วัยรุ่นน้องๆบางคนน่ะตัวเล็กนิดเดียวมัธยมต้นนะคะหรือไม่ก็มัธยมปลายสายอาชีพขาสั้นก็มีเหมือนกันสูบบุหรี่น้องผู้หญิงบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะแต่มันก็มีร้านขายแบบรอดหูรอดตามาได้ไงก็ไม่รู้น้องสูบบุหรี่เป็นสิ่งอมควันตั้งแต่เยาวชนถามจริงเหอะมือเหม็นไหมไม่รู้ไม่เคยดมแล้วผู้หญิงอะไปชอบไอ้หนุ่มนี้สูบบุหรี่วันดีคืนดีไอ้หนุ่มเนี่ยเอามือขี้บุหรี่ดีดบุหรี่ปิ้วแล้วก็มาจับแก้มหนูหนูเหม็นไหมคะมือเราเหม็นแล้วยังไม่อยากจับเรายังไปล้างเลยแล้วมือเหม็นบุหรี่มาแล้วน้องผู้ชายไม่ได้จับแต่บุหรี่อย่างเดียวด้วยล้างมือมามั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมาจับแก้มหนูหนูไม่รังเกียจเหรอลูกสาวๆโอ้เด็กๆบอกก็พี่คิดแบบเนี้ยถึงไม่มีแฟนไงก็หาแฟนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ได้นะจ๊ะใช่ไหมอ่ะเลิกเรียนอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาพอไปเจอหน้าเรามือยังคาบบุหรี่อยู่ขี้บุหรี่อยู่เลยอ่ะแล้วก็ก้นบุหรี่ควันบุหรี่ติดมือมาอย่างเงี้ยมารับกลับบ้านจับมือจับแก้มมือจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ดีดบุหรี่ทิ้งไปก่อนแล้วก็มาจับแก้มน้องๆที่สำคัญเลยคือยังขอตังค์พ่อแม่ไปซื้อบุหรี่อยู่เลยใช่ป่ะแล้วมันมีอะไรบ้างในบุหรี่อันนี้ขออภัยด้วยความเคารพถ้าไปพาดพิงถึงคุณผู้ใหญ่ที่ยังสูบบุหรี่อยู่คุณซื้อมีตังค์ซื้อบุหรี่เองได้อันนั้นไม่ว่ากันนะคะอันนี้พูดถึงเยาวชนหน้าใหม่ๆเก็บตังค์ที่แม่ให้ซื้อโค้กกระป๋องกินดีกว่าไหมเก็บตังค์ที่แม่ให้เอาไว้พาสาวไปกินหมูทะดีกว่าป่ะบุหรี่ซองนึงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ถูกๆนะมันก็อันตรายกับสุขภาพด้วยนอนดึกด้วยหลายๆอย่างปนกันแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เตือนภัยให้ระวังค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะขโมยขโจรนะมันได้ทุกอย่างเลยนะสายไฟเสาไฟกุฏิพระทองเหลืองในวัดล่าสุดสองโจรหน้าใสโจรเจ้าสำอางขโมยอะไรบ้างเซรั่มไอมาร์คมอยเจอไรเซอร์ดูเลือกขโมยเจลหอมปรับอากาศกางเกงอนามัยโถโจรหน้าใสค่ะไปร้านสะดวกซื้อด้านย่านบึงกลุ่มซุกมาเต็มรถเลยมันขายง่ายดีใช่ไหมมีฮอนด้าจีโอโน่สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เป็นผู้ต้องหาชาย2คนท้องที่สน.โคครามของมาเพียบเลยค่ะมีครีมบำรุงผิวมีเซรั่มมีเจลแต้มสิวมีอายมาสก์นะคะมาสก์ตาลดตาคล้ำไม่เป็นหมีแพนด้าลิปแคร์บำรุงริมฝีปากมอยเจอร์ไรเซอร์เจลหอมปรับอากาศกางเกงในอนามัยใส่แล้วทิ้งเลยแซมบักแซมบักคือป้ายุงกัดใช่ไหมยุงกัดเอาแซมบักทาเป็นตุ่มคันเอาแซมบักทาผิวมันคล้ำนะทาแซมบักอะอันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่จะรู้ดีมีลูกเล็กๆเนี่ยค่ะก็จับกลุ่มได้ที่ปากซอยนวลจันทร์60เขตบึงกลุ่มโจรหน้าใสของกลางเพียบเลยเมื่อตีหนึ่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบตีหนึ่งเมื่อวานเนี่ยนะมาถึงสามแยกนวลจันทร์เจอสองคนขี่มอเตอร์ไซค์กันมาลักษณะมีพิรุธดูตัวใหญ่ๆกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้ขอดูหน่อยสิสวมเสื้อคลุมมาแต่ข้างในเสื้อคลุมอ่ะมีครบเลยค่ะที่บุ้มบอกไปเมื่อกี้นี้ไอ้หนูเอามาจากไหนลูกขโมยมาจากร้านสะดวกซื้อสาขานวลจันทร์62พาไปที่ร้านพนักงานบอกนี่ยังไม่ได้ชำระเงินเลยค่ะดูกล้องวงจรปิดสิหยิบใส่เสื้อคลุมไปกระทั่งเจลหอมปรับอากาศมันยังเอาไปได้นี่เกิดจากอียิปต์หรือเปล่าจ๊ะไอ้มาร์กหน้ามันเป็นซองๆไงมันก็สอดใส่ตรงนู้นตรงนี้ในเสื้อไปได้กล่องเล็กๆตลับเล็กๆหยิบใส่กระเป๋าไปซื้อง่ายขายคล่องค่ะแต่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโทษหนักกว่าเดิมนะจ๊ะวัยรุ่นส่งสน.โคครามดำเนินคดีไปค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายอย่าหาทำวัยรุ่นคึกขนองขึงเชือกดักคอคนบริสุทธิ์พันโรงดวงแข็งรอดตายราวปาฏิหาริย์พื้นที่ศรีสะเกษค่ะนายสมคิดทองทัศน์อายุ51ปีเป็นนักการค่ะถูกคนร้ายลอบขึงเชือกไนล่อนขวางถนนเป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านวิทย์กับบ้านกะกรรมโคกสว่างคืนวันที่20กันยายนที่ผ่านมานายสมคิดได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกใบหน้าศีรษะและลำคอค่ะโดยนายสมคิดเล่าว่าช่วงเช้ามืดขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าจะไปทุ่งนาวางจอบไว้ตรงกลางระหว่างขาชี้ด้ามขึ้นฟ้าพอถึงที่เกิดเหตุมันสลัวชนเข้ากับเชือกอย่างจังลื่นล้มถลายไป 5-6 เมตรโชคดีที่ด้ามจอบอ่ะช่วยดันให้เชือกอ่ะมันข้ามศีรษะไปไม่อย่างนั้นน่ะบาดคอถึงชีวิตแน่ๆชาวบ้านเลี้ยงวัวในพื้นที่ก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ฝากเตือนไปยังกลุ่มวัยรุ่นว่าอย่าทำแบบนี้มันเป็นภัยสังคมสร้างความสูญเสียแก่คนบริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าไม่เอาจอบวางไว้ข้างหน้ามอเตอร์ไซค์นะเชือกมันจะเข้าที่คอพอดีแต่เนี้ยจอบมันดันค่ะแล้วแบบด้ามจอบมันสูงขึ้นไปมันก็เลยดันเชือกขึ้นไปทำให้รอดเชือกไปได้ไม่งั้นนายสมคิดตายแน่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจุดที่เกิดเหตุพบเชือกไนลอนถูกมัดเงื่อนแน่นขึงระหว่างเสาไฟกับต้นไม้คาดว่าลงมือกลางดึกอ่ะพบว่าประมาณ 3-4 กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันเกิดเสียงดังแล้วก็ขึงเอาไว้หวังว่าคู่อริจะกลับมาแต่มันเป็นการกระทำลอกเลียนแบบสื่อหวังทำร้ายคู่อริหรือชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่หาข่าวเชิงลึกเพื่อจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็ส่งสายตรวจเปิดไฟวับวับวับวับผู้ก่อเหตุอาจจะตกใจแตกตื่นหลบหนีแต่ก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่าหาทำนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงนึง11โมงนะคะขอบคุณมิสเตอร์ออฟช่วยควบคุมเสียงขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะอยากได้เป็นพอเพียงหรือเตรียมตุน2โปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราโทรหาปุ้มได้เลย0855179025พบกัน11โมงนะคะสวัสดีค่ะ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพร
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081

0: กวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเช้านี้เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังสักครู่กับปฏิตามค่ะ
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร่าเป็น